ไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ข่าวต่างประเทศช่วงนี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลและเขาทิเบตของจีนนะคะซึ่งก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ร่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังวิกฤตหลังจากที่มวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลได้ซัดกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังคงเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคทั้งเรื่องโคลนและฝนอีกทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุตลิ่งทะเลสาบเกิดใหม่พังทลายลงมาอีกครั้งล่าสุดการกู้ภัยได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นที่797คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในฝั่งทิเบตและยังมีผู้สูญหายอีก 3,048 คนโดย592คนเป็นชาวต่างชาติด้านทางการทิเบตได้พิจารณาวิดีโอคลิปในวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุโดยเห็นได้ว่ากระแสน้ำและดินโคลนที่ถล่มเข้าใส่ด่านจีหลงมีความรุนแรงและรวดเร็วมากโดยใช้เวลาเคลื่อนตัวระยะ20กิโลเมตรในเวลาเพียง7นาทีซึ่งจากความเร็วระดับนี้โอกาสที่ผู้คนในบริเวณด่านจีหลงจะหนีทันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงทำให้เวลานี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในฝั่งทิเบตด้านกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลได้เรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือในการรับมือกับภาวะโลกร้อนตามที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ฐานน้ำแข็งละลายและร้องขอให้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมกู้ภัยมาช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกนับร้อยคนที่ยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุ
1: ไปดูที่ยูกันดาบ้างนะครับกษัตริย์โอโยในยิมบาพระชนมพรรษา34พรรษาประมุขแห่งอาณาจักรโทโรซึ่งเป็นราชอาณาจักรดั้งเดิมอยู่ในยูกันดาเสด็จสวรรคตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะประทับรักษาพระอาการประชวรที่สหรัฐรวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ30ปีกษัตริย์โอโยในยิมบาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16เมษายน2535ทรงเป็นพระราชโอรสในกษัตริย์แพทริกเดวิดแมทธิวคาโบโยโอลิมี่ที่3และสมเด็จพระราชินีเบสเคมิกิซาโดยพระองค์ขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กันยายน2538ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 3 พรรษาเท่านั้นภายหลังจากพระราชบิดาสวรรคตทำให้พระองค์ทรงได้รับการบันทึกจากกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชอายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยมีพระราชมารดาและคณะผู้สำเร็จราชการร่วมดูแลจนกระทั่งพระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ18พรรษาส่วนเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์แม้พระองค์จะยังไม่ได้เสกสมรสแต่ทางราชสำนักยืนยันว่าพระองค์ได้แต่งตั้งรัชทายาทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชธรรมเนียมโดยจะมีการเปิดเผยกษัตริย์พระองค์ใหม่ในเวลาที่เหมาะสม
0: ผลการลงประชามติในไอซ์แลนด์เพื่อให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศสมควรจะเจรจากับสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่นั้นปรากฏว่าคะแนนเสียง 52.8% เห็นว่าไม่ควรส่วนผู้ที่เห็นว่าควรเจรจามี 47.2% ซึ่งจะทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันของไอซ์แลนด์จะต้องระงับการเจรจาเรื่องนี้กับ EU เอาไว้ก่อนและจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ตัดสินใจในรัฐบาลชุดต่อไปโดยผลที่ออกมาสร้างความผิดหวังแก่ EU เป็นอย่างมาก
1: ไปดูกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มาช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดยการชักลากที่ดำเนินการในช่วงแรกนี้มีระยะทาง2เมตร22เซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญแห่งนี้ซึ่งเป็นของจังหวัดอาโอมริครับและการเคลื่อนย้ายก็ใช้เทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิคิยะซึ่งเป็นการนำเอาตัวอาคารขึ้นบนลูกกลิ้งหรือว่ารางแล้วใช้คนออกแรงดึงเชือกที่ผูกติดเอาไว้ปราสาทหลังนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558นะครับเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ส่วนการชักลากมีการแบ่งคนออกเป็นทีมนะครับทีมละ80คนในการผลัดกันดึงเชือกยาว30เมตรโดยวันแรกสามารถเคลื่อนย้ายตัวปราสาทได้จุด1เมตรนะครับ13เซนติเมตรแล้วก็วันที่2ก็ทำได้อีก1เมตร9เซนติเมตรจึงถือว่าแล้วเสร็จในช่วงแรกครับจากนี้การชักลากก็จะยังเหลืออยู่ในขั้นตอน อีกกว่า2เมตรนะครับเพื่อไปสู่จุดที่เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการต่อซึ่งจะเคลื่อนต่อไปอีก73เมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้สำหรับปราสาทฮิโรซากินี้นะครับเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียง12แห่งในญี่ปุ่นและหลัง

0: นี้ก็เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2353แทนที่หลังเก่าที่ถูกฟ้าผ่าจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายเมื่อปีพุทธศักราช2170อีกทั้งยังเป็นหลังเดียวที่เหลืออยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นอีกด้วย
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะไปเริ่มกันที่ความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ในชิลีค่ะที่มองว่าเทือกเขาแอนดีสมีโอกาสเกิดเหตุการณ์สึนามิบกเหมือนกับเทือกเขาหิมาลัยได้ค่ะ
2: นักวิทยาศาสตร์ชาวชิลีเตือนว่าการลดลงของถ่านน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับเหตุการณ์สึนามิในเทือกเขาหิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ถ่านน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ถ่านน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากถ่านน้ำแข็งอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราว 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ5ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเดอีอัลบาเลาะโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีภัยสงครามโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลศูนย์โลจิสติกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แคว้นเคียฟซึ่งครอบคลุมภาคกลางและภาคเหนือของยูเครนรวมทั้งกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงได้รับความเสียหายย่อยยับจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียตลอด2วันที่ผ่านมานับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ระบบโลจิสติกของยูเครนสูงสุดในรอบปีและที่มีความเสียหายรุนแรงอีกจุดหนึ่งคือคลังสินค้าทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุระเบิดโดยเกิดระเบิดและไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงอีกกว่า50หลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนและบาดเจ็บอีก42คนมีผู้อพยพชาวโมร็อกโกถูกจับในเมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนืออีกหลายคนหลังจากที่ผู้อพยพเหล่านี้ได้ก่อเหตุรุนแรงต่อต้านฐานสเปนโดยสถานการณ์ในเมืองเซลตาตึงเครียดหนักตั้งแต่วันพฤหัสบดีเมื่อชาวท้องถิ่นได้พากันออกมาต่อต้านผู้อพยพที่เหลือที่ไม่ยอมเดินทางกลับออกไปทำให้รัฐบาลสเปนต้องเร่งหาทางส่งกลับผู้อพยพเหล่านั้นในรูปแบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซานเอกวาดอร์สั่งจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกภรรยาและครอบครัวของเขาอีกทั้งจำเลยคนอื่นๆรวม19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพศาลจึงได้อนุญาตให้เขารับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าสัญญาสัมปทานดังกล่าวกระทำในยุคประธานาธิบดีเมื่อ2สมัยก่อนนางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐมีระยะเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นที่กว่า 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมยืนยันว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศ
0: ไปดูที่แอฟริกากลางกันหน่อยนะครับในพื้นที่นั้นเกิดความไม่สงบมาช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้เขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: เต็นท์ชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้น การปะทะกันอย่างดุเดือด

0: ในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องแยมโบรครับสวัสดีทั้งสองท่าน
2: ครับ
1: ถ้าวันนี้มีอะไรมาฝากครับ
3: เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้ไปโอลิมปิกเกมแล้ว
1: โอ้โห
3: คนยังร้องไห้นะ
2: โอ้โหต้องบอกว่าทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขกันทั้งประเทศเลยนะคะ
1: คือถ้าเกิดดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้คนไทยนี่เชียร์กันตัวโก่งเลยนะครับ
2: ครับค่ะเมื่อวานยิมก็ไปรวมตัวเชียร์กันกับเพื่อนๆนะคะโอ้โหสนุกกันมากๆเลยค่ะ
1: ครับเชิญเลยครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ข่าววิลาวันนี้เริ่มมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร
2: ์
3: ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีน้ำตากันอีกแล้วแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจดีใจนะครับกับความพยายามเราพลาดโอลิมปิกมาหลายครั้งแล้ว
2: ค่ะ
3: สุดท้ายได้ไปแล้วนะ
2: ใช่ค่ะคือจริงๆเราเนี่ยใกล้จะได้ไปเกือบได้ไปหลายครั้งมากๆแล้วก็สุดท้ายเราทำได้จริงๆค่ะนี่เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศค่ะ ทีมชาติไทยเราอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกค่ะ
3: ไทยเราเป็นแชมป์เก่าส่วนจีนถือว่าเป็นแชมป์เอเชียมากที่สุด13สมัยนะครับช่วงพีคๆเนี่ยเขาเคยได้10สมัยติดนะของจีนน่ะ
2: สถิติล่าสุด2ทีมเจอกันเนี่ยในศึกเนชั่นลีก2026จีนเฉือนชนะไทยไป3-2เซตนะคะเกมนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตัดเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกค่ะนำโดยพรพันธ์เกิดปราศกับตันทีมนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ MVP มากเลยโหเล่นดีมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างศศิภาพรจันทาวิสูทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาแล้วก็มีเปียดุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่จีนก็นำทัพมาโดยกงเซียงอยู่กับตันทีมพร้อมด้วยส่วนอยู่ซาแล้วก็หูเมียงเจียค่ะ
3: คือเซตแรกเราชนะไปก่อน25-20นะครับมาเซต2จีนชนะกลับคืนไปบ้างสกอร์ค่อนข้างขาดเลย25-11 เซต3เนี่ยเป็นเซตที่น่าเสียดายของเราเพราะว่าเรานำมาตลอดนะ มาพลาดในช่วงท้ายเซตแล้วเสียแล้วก็แพ้ไป23ต่อ25หลายคนพอเราแพ้เซต3เนี่ยกลัวว่ากำลังใจจะเสียไงเพราะว่าจะไปเสียอารมณ์กับจังหวะที่น่าจะได้และไม่ได้นะครับแต่ว่าเซต4เรากลับมามีสมาธินะครับชนะไป25ต่อ18ก็เลยต้องเล่นเซตที่5ตัดสิน
2: ค่ะตัดสินกันในเซตสุดท้ายทั้ง2ทีมก็โอ้โหสู้กันสูสีแต้มต่อแต้มเลยนะคะมาพลิกบล็อกผัดกันขึ้นนำนะคะสุดท้ายเนี่ยสาวไทยก็ช่วยกันสู้ได้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็เอาชนะไปในที่สุด15ต่อ10โอ้โหแมตช์นี้เนี่ยเรียกว่าบีบหัวใจคนไทยมากๆเลยนะคะในหลายๆลูก
3: คือในเซตสุดท้ายเนี่ย2แต้มแรกเป็นของจีนก่อน
2: ใช่
3: เราก็ตามตีเสมอได้นะครับหลังจากนั้นเราตาม4ต่อ6แล้วก็โค้ชออสมีการเปลี่ยนตัวเอาอัจฉรพรลงมานะครับปรากฏว่าแต้มเนี่ยโอ้โหพุ่งกระจายเลยของเรา
2: ใช่ค่ะ
3: แต่ไม่ได้เปรียบนะครับบวกกับลูกเสิร์ฟของศศิภาพรที่มาดีในช่วงเซตที่5ด้วยได้เอสไป2ครั้งอ่ะ
2: ค่ะก็คืออมสินศศิภาพรนะคะทำแต้มสูงสุดเลยนะคะ28แต้มแล้วก็ทัดดาวนึกแจ้งเนี่ยทำไปถึง18แต้มเลยค่ะ
3: นี่คือจังหวะแต้มประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับจังหวะแต้มสุดท้ายที่เราเอาชนะเข้าไปได้ในสุดยอดมาก
2: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็สูสีกันมาหลายๆเซตนะคะแล้วก็จีนเขาก็มีการแก้เกมนะคะส่งตัวตบหูสูงมากเลย192เซนติเมตรแรกๆลงมาสาวไทยเราโอ้โหตกใจเลยค่ะ
3: ครับ
2: ตบแรงเหลือเกินนะคะสุดท้ายโค้ดออสก็แก้เกมได
3: ้ครับ
2: น
3: ะ คือก่อนหน้านี้เราอกหักจากโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2012นะครับตอนนั้น2012เนี่ยโอลิมปิกจัดที่ลอนดอน
2: ค่ะ
3: ตอนนั้นเราไม่ได้ไปเพราะว่าผลการแข่งขันของคู่แข่งไม่เป็นใจคู่ของญี่ปุ่นกับเซอร์เบียนะครับมาโอลิมปิกปี2016ที่จะไปแข่งที่ริโอเดจาเนโรเราไปแพ้ญี่ปุ่นในยุคตอนนั้นแท็บเล็ตเสียตอนนั้นโค้ชออสก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับมาโอลิมปิกปี2020ซึ่งจะไปแข่งที่กรุงโตเกียวนะครับเรามาแข่งในบ้านเราด้วย
2: ะ
3: นะครับแข่งที่บ้านเราเจอกับเกาหลีใต้ในยุคของกัปตันคิมตอนนั้นเราก็แพ้ไป3เซตรวดต
2: ้
3: องอกหักมา3ครั้งอ
2: ่ะอกหักแบบใกล้เกือบแล้วจะได้ไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ไปสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่ามีน้ำตาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะทั้งโค้ชออสเองนะคะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาทุกคนเมื่อวานนี้นะคะเราจะเห็นว่าโหร้องไห้กันหลายคนเลยแล้วก็แฟนๆชาวไทยนี่เสียน้ำตากันมากๆเลยนะคะดีใจมากๆสรุปค่ะทีมสาวไทยก็เฉือนชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18และสุดท้าย15ต่อ10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะไปแข่งโอลิมปิกเกมนะคะปี2028ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยค่ะ
3: ขณะที่รางวัลส่วนบุคคลนะครับรางวัลยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมได้2รางวัลก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP และก็มือเซตยอดเยี่ยมส่วนหัวเสายอดเยี่ยมเป็นของศศิภาพรจันทวิสูตรนะครับเมื่อวานนี้ตบไปได้ไป28คะแนนนะ
2: ค่ะ
3: โอ้โหทำคะแนนเยอะมาก
2: ค่ะแล้วก็รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมเป็นทัดดาวนึกแจ้งค่ะส่วนผู้ทำคะแนนสูงสุดรายการชิงแชมป์เอเชียศศิภาพรจันทวิสูตร115คะแนนแล้วก็เสิร์ฟได้คะแนนมากที่สุดชัชชุออนโมกศรี12คะแนนค่ะ
4: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
5: จริงแล้วนาทีที่เราตามเขาหนูก็ดูเหนื่อยแล้วตอนนั้นคิดอะไร
4: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอาวลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
2: เราจะอยู
3: ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราหายคาใจนะน
2: ี
3: ่คือรายการเดียวที่เราก็คือลุ้นไปโอลิมปิกอ่ะ นอกนั้นเราได้หมดแล้วนะครับก็เคยได้แชมป์เอเชียมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและที่สำคัญรายการนี้เราปราบทีมที่เคยเอาชนะเราแล้วไปโอลิมปิกแทนเราได้แล้วปราบเกาหลีใต้เราปราบญี่ปุ่นที่สำคัญชนะจีนในบ้านเขาด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: สุดยอดเลย
2: ต้องบอกว่าหลังจากรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยไทยเราก็คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพิ่มถึง 10.34 ตอนนี้รวมเรามี 230.67 คะแนนแล้วค่ะขยับขึ้นนะคะไปอยู่อันดับ14ของโลกแล้วด้วยค่ะ
3: โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับจะมีทั้งหมด12ทีมตอนนี้ได้ไป3ทีมแล้วครับก็คือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกามีแคนาดานะครับเป็นแชมป์ของอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็ทีมชาติไทยไปในฐานะแชมป์เอเชียยังเหลือคัดเลือกของโซนต่างๆก็จะมีของโซนยุโรปโซนแอฟริกาและก็โซนอเมริกาใต้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะหาอีก3ทีมไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปี2028หลังจากเนชั่นลีกก็จะดูจากแรงกิ้งอันดับโลกอีก3ทีมก็จะรวมทั้งหมด12ทีมนะครับ
2: ก็คือเอาแรงกิ้งอันดับโลกที่เหลือที่ดีที่สุดเอาให้ครบ12ทีมซึ่งจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นกับจีนเองเนี่ยอันดับโลกเขาค่อนข้างสูงก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกอยู่ด้วยค่ะ
3: ของไทยที่เป็นกีฬาประเภททีมได้ไปโอลิมปิกนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้ก็มีล่าสุดก็คือฟุตบอลชายที่เม็กซิโกซิตี้ปี1968นะครับแล้วก็เคยมีบาสเกตบอลที่เมลเบิร์นปี1956ด้วย
2: ค่ะ
3: นะครับก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาวันนี้ถึงประเทศไทยประมาณ3ทุ่มกว่า
2: ๆก็แฟนๆหลายคนก็บอกว่ารอต้อนรับกันเลยนะคะส่วนโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปก็จะเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ก็เริ่มตั้งแต่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
3: ไปแข่งแบบไม่มีอะไรต้องคาใจอีกต่อไปน
2: ะ
3: ครับเราได้มาหมดแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ผลงานยังยอดเยี่ยมชนะ3แมตช์ติดเลยเกมล่าสุดเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับมาลากานะครับเล่นไป19นาทีจูดเบลลิงแฮมหลังจากผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกนะครับก็มาทำประตูให้ทีมขึ้นนำ 1-0 นะครับนาทีที่19เลี้ยงไปเองแล้วก็จบสกอร์เอง
2: ค่ะมานาที26เนี่ยจังหวะสุดท้ายบอลมาโดนอัลฟองโซเฮราล่าผู้รักษาประตูมาลาก้านะคะกลายเป็นเข้าประตูตัวเองไปค่ะเรอัลมาดริดก็ออกนำเลย2ประตูต่อ0
3: นาทีที่30เทรนซ์อเลสเดอร์อาโนนะครับผ่านบอลให้กับคิลิยันเอ็มปัปเป้นี่ยิงให้มาดริดนำ 3-0 ก็เทรนซ์ได้แอสซิสต์ไป
2: ใช่ค่ะครึ่งหลังช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านมาได้ประตูปิดท้ายค่ะวินิซิอุสจูเนียร์ผ่านบอลให้อาดากูแลยิงโล่งๆเลยค่ะ
3: ก็ปิดท้ายให้มาดริดชนะไป 4-0 นะครับโชเซ่มูรินโญ่เปิดฤดูกาลใหม่กับเรอัลมาดริดสถิติสวยงามมากๆชนะ3นัดรวดยิงไป10ประตูเสียไป2ลูกเท่านั้น
2: ค่ะในขณะที่มาลาก้ายังไม่ชนะทีมใดเลยค่ะลงเตะ3นัดตอนนี้มีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น
3: ครับส่วนผลอีก2คู่นะครับของลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้ลาโครุญญาชนะบาเลนเซียไป 3-1 ลาโครุญญาอยู่อันดับ7 3นัดมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนบาเลนเซียอยู่อันดับ18 3นัดมีอยู่แต้มเดียวแล้วก็เซลตาบีโก้แพ้กับแอตเลติกบิลเบาไป 0-2 แอตเลติกบิลเบาอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่3คะแนนแล้วก็เซลตาบีโก้10อยู่อันดับ17มีอยู่คะแนนเดียวส่วนคืนนี้เดี๋ยวมีบาร์เซโลนาเจอกับบาเยกาโน่นะครับตอน 2:30
2: ค่ะ
3: ซาก็ชนะรวดมา2นัดเหมือนกัน
2: ค่ะนอกจากนี้ก็มีฟุตบอลกัลโซเชราอิตาลีด้วยนะคะนาโปลีแพ้โคโม่1ประตูต่อ2คร
3: ับนาโปลี2นัดมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนโคโม่อยู่อันดับที่6 2นัดมีอยู่4แต้ม
2: ค่ะกายารีก็แพ้อินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ1ค่ะ
3: ครับอินเตอร์เนี่ย2นัดมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนกายารี2นัดมีอยู่3คะแนน
2: ส่วนลาซิโอชนะเจนัว1ประตูต่อ0
3: ครับลาซิโอ2นัดมี6คะแนนเต็มฟอร์มดีนะครับขณะที่เจนัว2นัดยังไม่มีแต้มเลย
2: ค่ะมาที่ฟุตบอลบุนเดสลีกากันบ้างนะคะโอ้โหยิงกันเยอะเกือบทุกคู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยิงเยอะอีกแล้วฟายบวกเอาชนะเบรเมน4ประตูต่อ1ค่ะ
3: ครับแล้วก็อัลส์บวกชนะชาลเก้ไป 3-0 บุนเดสลีกาเยอรมันกลับมาเปิดฤดูกาลแล้วนะครับแชมป์เก่าอย่างบาเยิร์นนี่ก็ยิงสตุตการ์ดไป5-1นะ
2: ใช่ค่ะ
3: ยิงเยอะเหมือนกันรวมถึงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ชนะฮัมบูร์กไป 2-0
2: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กันบ้างค่ะคิงเลโอนะคะเลโอเมสซี่ทำคนเดียว4ประตูเลยพาอินเตอร์มายามี่ชนะมอนทรีออลขาด107ประตูต่อ1ค่ะ
3: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับอินเตอร์มายามี่เล่นในบ้านเจอกับมอนทรีออลมาถึงนาทีที่20เป็นคาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลนะครับมงลูกเตะมุมให้อินเตอร์มายามี่ออกนำก่อน 1-0 แล้วก็นี่นาทีที่40เป็นเลียโนเมสซี่ครับยิงฟรีคิกเข้าไปอินเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับคือนำ 1-0 แล้วโดนตามตีเสมอแล้วก็เมสซี่ยิงให้ทีมนำอีกครั้งหนึ่ง
2: ค่ะครึ่งหลังนาที52เลียโนเมสซี่เลี้ยงบอลเข้าไปยิงให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำ3-1ค่ะ
3: โอ้โหเราเห็นจังหวะโซโล่เดียวของเมสซี่อีกแล้ว
2: เลี้ยงเองยิงเองเลยนะคะ
3: ครับนาทีที่80เมสซี่ผ่านบอลให้กับลุยส์ซัวเรสเพื่อนรักยิงให้อินเตอร์ไมอามี่นำเป็น 4-1 4-1 แล้ว
2: ผ่านมา3นาทีค่ะเมสซี่ยิงประตูที่3ของตัวเองค่ะเป็นแฮตทริกจะบ้านนำห่าง5-1ค่ะ
3: เป็นคนที่ปิดสกอร์ชัวร์มากนะครับไม่เน้นความรุนแรงแต่เน้นความชัวร์
2: ใช่ค่ะทิศทางอะไรได้หมดเลยนะคะชิปเบาน
3: าที89อเล็กซานเดอร์ชอนะครับยิงให้อินเตอร์ไมอามี่นำเป็น 6-1
2: และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะลีโนเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าฟรีคิกเหมือนจุดโทษได้ฟรีคิกเมื่อไหร่เป็นประตูเมื่อนั้นนะคะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บลีโนเมสซี่เนี่ยค่ะฟรีคิกเข้าไปอีก
3: ระยะประจำการเขาเลยนะ
2: โอ้โหประตูที่4ของตัวเองในเกมนี้นะคะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์ไมอามี่เอาชนะมอนทรีออลขาด107-1ทำให้เมสซี่ตอนนี้ขึ้นนำดาวซันโบทำไป18ประตูทีมลงเตะ22นัดมี42คะแนนอยู่อันดับ2ของสายตะวันออกส่วนมอนทรีออลตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของสายตะวันออกมีแค่21คะแนนค่ะ
3: นะครับก็หลังจากจบฟุตบอลโลกมาฟอร์มก็ยังพีคอยู่นะสำหรับทางลีโอเมสซี่ขณะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฤดูกาลแม้ว่าจะแพ้เฮาซิตี้แต่เมื่อคืนนี้ก็แก้ตัวได้นะครับเล่นในบ้านเจอกับอิปสวิชทาวน์เอาชนะไปได้5-2นะครับโดนนำก่อนเกือบไปเหมือนกันจริงๆช่วงที่แมนยูโดนนำ 1-0 เนี่ยเกือบโดน 2-0 นะแต่ว่าผู้สาประตูรัมเมนก็เซฟช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาได
2: ้ค่ะก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแล้วค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอเทฟฟอร์ดเจอกับทีมน้องใหม่อิปสวิชทาวน์ค่ะเริ่มจากนาที29ก่อนลีฟเดวิสมาทำประตูให้อิปสวิชทาวน์ขึ้นนำก่อน1-0ค่ะ
3: อิปสวิชเนี่ยนัดแรกชนะซันเดอร์แลนด์มานะครับแมนยูมาตีเสมอจากบูโน่เฟอร์นันแล้วก็พลิกขึ้นนำ 2-1 นะครับจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายยิงไปโดนเจคอบกริฟเข้าประตูตัวเองไป
2: ค่ะคือจริงๆตอนนี้มีจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ตัดสินก็มาดู VAR เช็คย้อนหลังกลายเป็นว่าจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นจริงแต่ว่าแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ยิงเข้ากรอบนะคะทำให้ประตูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการฟาวล์เกิดขึ้นค่ะ
3: ครับแล้วก็บูโน่ฟอร์นันมายิงจุดโทษให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็มาทำแฮตทริกนาที68ให้ทีมนำ 4-1 ก่อนจะจ่ายให้ไบรอันเอลโมโมยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับเมื่อคืนนี้บูโน่ยิง3ประตูกับ1แอสซิสต
2: ์โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะคะตอนนี้ก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอิปสวิชได้อีก1ประตูจากชูบาอักปอมก็ตามมาเป็น2-5แต่ก็หมดเวลานะคะตามไม่ทันหมดเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไป5-2ผู้จัดการทีมไมเคิลคาริกพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในซีซั่นนี้ค่ะตอนนี้ก็มี3คะแนนเท่ากันกับ
3: เป็นค่ำคืนของบูโน่โฟนันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA นี่เป็นแฮตทริกที่3ของเจ้าตัวที่ทำให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ยิงไป113ประตูละ
2: ค่ะ
3: เมื่อคืนนี้ของแมนยูโอกาสค่อนข้างเยอะ มีโอกาสเข้าทำ33ครั้ง
2: ยิ่งช่วงหลังๆนะคะโมเมนตัมมานี่บุกอย่างเดียวพับสนามเลยนะคะเรียกว่าบอลไม่มาอีกฝั่งนึงเลยค่ะ
3: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับเชลซีเมื่อคืนนี้ก็สนุกนะครับชนะไบรตันไป4-3ครึ่งแรกเนี่ยเชลซีนำก่อน 3-1 เชลซีผู้สาประตูเนี่ยใช้เอมี่มาร์ติเนสเพิ่งย้ายมาไม่ถึง4ชั่วโมงนะจัดลงตัวจริงเลย
2: คือเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยไม่ต้องพรีซีซั่นไม่ต้องมีการซ้อมกับเพื่อนเลยนะคะชูเสื้อเฮียวิโกปุ๊บลงตัวจริงปั๊บเลย
3: ครับแล้วก็ช่วยทีมเก็บชนะได้นะครับแล้วก็มีลีดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลมไป 1-0
2: ค่ะมาดูตารางคะแนนตอนนี้นะคะจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะมี6คะแนนอันดับ2เฮาซิตี้ค่ะก็เก็บชัยชนะได้2นัดรวดมี6คะแนนเท่ากันอันดับ3เชลซีมี6คะแนนเต็มค่ะส่วนอันดับ4 5และ6เนี่ยมี4คะแนนเท่ากันก็คืออันดับ4เบนฟอร์ดอันดับ5นิวคาสเซิลและอันดับ6เอเวอร์ตันค่ะ
3: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีลงสนามคู่มันเดย์ไนท์นะครับตอน 14:00 แอสตันวิลล่าเจอกับอาร์เซนอลนะ
2: ค่ะ
3: พูดถึงทางแอสตันวิลล่านะครับก็เสียกองหน้าตัวเก่งไปแล
2: ้
3: วโอลี่วัตกินนะครับจะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียค่าตัวอยู่ที่51ล้านปอนด์เจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนั้นที่สื่อไปถามอูไนเอมารีแล้วก็ทางเอมารีบอกว่าให้ไปถามเจ้าตัวเองสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจะย้ายทีมนะครับ ก็ได้ย้ายสมใจ
2: ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะโอลี่วัตกินวัย30ปีดาวยิงดีกรีทีมชาติอังกฤษตกลงย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยค่ะค่าตัวเนี่ย51ล้านปอนด์คือตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,200 ล้านบาทเซ็นสัญญาค้าแข่งกับต้นสังกัดใหม่เป็นเวลา3ปีก็ออกจากแอสตันวิลล่าที่อยู่มายาวนานถึง6ปีเลยค่ะวัตกินบอกว่าขอบคุณสำหรับช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเพราะไม่เพียงแค่ที่นี่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแต่ว่ายังทำให้เติบโตในฐานะคนคนหนึ่งด้วยผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยากลำบากในวิลล่าพาร์คมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือตนทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้เลยค่ะ
3: ครับคือเจ้าตัวบอกว่าก็เสียใจแหละที่การออกจากทีมเนี่ยอาจจะออกทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมแรกที่ไม่มีชื่อเนี่ยเจ้าตัวก็มีการไปขอโทษทางอูไนอเมรี่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดให้กับสโมสรนะครับ91ประตูนะ
2: ครับก็โหอยู่มา6ซีซั่นแล้วนะคะลงเล่นทั้งหมด278นัดทำไป108ประตูแล้วก็ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษ24นัดทำไป7ประตูแล้วก็มีรายชื่อในชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็พาทีมให้อันดับ3ด้วย
3: ครับที่สำคัญอยู่ในชุดแชมป์ยูโรปาลีกของทางแอสตันวิลล่าด้วยหลังจากรอคอยสโมสรยุโรปมา44ปีนะในการได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยของยุโรปมาเขาบอกว่าเขาผูกพันกับเมืองนี้เพราะว่าลูก2คนก็เกิดที่นี
2: ่
3: นะ
2: คือวิลล่าตอนนี้ก็ปล่อยตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวผู้เล่นดีๆเก่งๆนี่โอ้โหปล่อยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวเปิดบ้านวิลล่าพาร์คเจอแชมป์กับอาร์เซนอลคืนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเหลือใครที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนได้ไหมหรือว่าจะฝากความหวังไว้ได้ไหมนะคะเวลา 14:00 นะคะก็เชียร์กันได
3: ้นี่ปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ปล่อยเอสลีย์คอนซ่ายูริเทเลมันลูคัสดิลเอมี่มาร์ติเนสล่าสุดก็เป็นโอลี่วัตกินนะนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของวิลล่าทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะมาที่ฟุตบอลยู20ของไทยเราบ้างค่ะก็มีการประกาศเป้าหมายเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ
3: ครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกนะครับเจอกับ UAE ตอนทุ่มครึ่ง
2: ค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะคะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ก็ในการแถลงข่าววันนี้ค่ะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอิรักสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานมีการแถลงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันค่ะ
3: ซึ่งทางโค้ชโบก็บอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียถือว่ามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในวันนี้ซึ่งจะเริ่มเป็นวันแรก
2: ค่ะคือโค้ชโบบอกว่าสายเราเนี่ยยอมรับว่าหนักอยู่ค่ะแต่เราก็เตรียมการมาอย่างดีเลยในการเจอกับ3ชาติทั้ง3ชาติก็มีคุณภาพมากๆแต่ว่าทีมไทยก็พร้อมทำข้อมูลทำการบ้านดีมากแล้วก็เชื่อว่าการได้เล่นในประเทศไทยของเราจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการค่ะเป้าหมายทีมไทยชัดเจนคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้เลยค่ะ
3: ครับก็โปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทยนะครับจะเตะ 19:30 นาทีที่ชลบุรีสเตเดียมเริ่มตั้งแต่วันนี้นัดแรกนะครับเจอกับ UAE นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานครับวันที่3กันยายนแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายน
2: ค่ะโดยจะคัดเลือกนำแชมป์กลุ่ม8ชาติแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นปี2570ค่ะ
3: ครับส่วน MotoGP สนามที่13นะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนนี่เป็นรายการกลางปีออฟอารากอนรอบชิงชนะเลิศจำนวน23รอบนะครับมาโก้เบเซ็กคีนักบิดอิตาลีจากทีมอาเปเลียเรซิ่งได้ตำแหน่งโพลโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาเกสของเจ้าถิ่นสเปนนะครับทีมดูคาติเลโนโวทีมทำเวลาในรอบคัดเลือกมาอยู่อันดับ2
2: การดวลความเร็วมาถึงรอบที่6ค่ะเป็นมาร์กมาเกสเนี่ยเร่งความเร็วแซงมาโก้เบเซคีขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้ได้จนกระทั่งเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา41นาที 10.969 วินาทีคว้าแชมป์ที่อารากอน3ปีติดต่อกันอันดับ2เป็นเปโดอะคอสตาจากสเปนทีม Red Bull KTM เวลาตามหลัง 1.754 วินาทีแล้วก็อันดับ3เป็นมาโก้เบเซคีค่ะ
3: ทำให้คะแนนสะสมผ่านไป13สนามมาร์กมาเกสขึ้นมาอยู่ที่2นะครับทำได้237คะแนนตามหลังผู้นำฮอเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอาเปเลีย เหลือแค่19แต้มส่วนเบสเซคีตกมาอยู่ที่3นะครับมีอยู่232คะแนน
2: ค่ะโปรแกรมจักรยานยนต์ทางเรียกชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP สนามต่อไปอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเป็นรายการซานมาริโนกลางปีก็จะเริ่ม13กันยายนนี้ที่มิซูโน่เวิลด์เซอร์กิตค่ะ
3: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนี่เป็นรายการ PGA Tour FedEx Cup Playoff รายการสุด

0: ทำได้12อันเดอร์พาส่วนรอรี่แมคอินรอยจากไอแลนด์เหนือมือ2ของโลก
1: 115ล้านบาท
0: ค่ะในรอบสุดท้ายค่ะโจดีมือ292ของโลกโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทำเพิ่ม9อันเดอร์พาคะแนนรวม4วันทำได้14อันเดอร์พาซึ่งในช่วงการเล่น24หลุมสุดท้ายเนี่ยเก็บไป11เบอร์ดี้ทำให้โจดีนวัย32ปีเนี่ยแซงคว้าแชมป์ DP World Tour เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลประมาณ19ล้านบาทค่ะ
1: รองแชมป์มีร่วมกัน4คนนะครับมีดาเนียลฮิเลียวัย28ปีจากนิวซีแลนด์นาโชเอลวีราจากสเปนแล้วก็2โปรกอล์ฟจากเดนมาร์กนะครับนิคลัสนอกาดแล้วก็จาคอบสโคปโอเซนทำได้คนละ11อันเดอร์พาแพ้แชมป์ไป3สโตรก
0: ส่วนอันดับ6ร่วมค่ะมาโก้เป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทอมแมกกิบบินจากไอซ์แลนด์เหนือแล้วก็โทมัสโรเซนมูลเลอร์จากเยอรมนีทำได้คนละ10อันเดอร์พาโปรแกรม DP World Tour รายการต่อไปโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง6กันยายนนี้ชิงเงินรางวัลประมาณ120ล้านบาทค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับปรากฏว่าคาเมรอนนอรี่ตกรอบแรกไปซะแล้วนี่เป็น Grand Slam สุดท้ายของปีนะครับรายการ US Open แข่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันในรอบแรกลูก้าแวนแอชเชจากฝรั่งเศสมือ40ของโลกนะครับพลิกกลับมาชนะคาเมรอนนอรี่จากสหรัฐอาณาจักรมือ29ของรายการไป3ต่อ1เซต
0: คะแนน6ต่อ7ทายเบรก6ต่อ8 6ต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3ค่ะใช้เวลา2ชั่วโมง53นาทีทำให้คาเมรอนนอรี่มือวางในรายการนี้ตกรอบแรกส่วนลูก้าแวนแอชเชวัย22ปีเข้ารอบ2ต่อไปค่ะ
1: ครับขณะที่หญิงเดียวรอบแรกเจสสิก้าเปกูล่านักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการชนะเอเลน่ากาบิล่ารูเซ่จากโรมาเนีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง23นาทีเปกูล่าซึ่งเป็นรองแชมป์ US Open ปี2024ก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไป
0: ค่ะยังมีผลในคู่อื่นๆค่ะลัลนาธาราฤดีค่ะจากไทยมือ76ของโลกเอาชนะเอลวินาคาลิวาจากสหรัฐอเมริกามือ115ของโลกไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ค่ะ
1: ครับขณะที่โรเจอร์เฟเดอร์นะครับอดีตยอดนักเทนนิสตอนนี้ได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame แล้วโรเจอร์เฟเดอร์นะครับปัจจุบันอายุ45ปีนี่เป็นตำนานนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ครับได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศเทนนิสนานาชาติหรือว่า ITHF อย่างเป็นทางการนี่เป็นบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความประทับใจที่เมืองนิวพอร์ตที่รัฐไอร์แลนด์ที่สหรัฐอเมริการัฐรถไอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาครับ
0: พิธีก็จัดขึ้นในคืนวันเสาร์ค่ะโดยเฟเดอเรอร์เนี่ยได้รับเกียรติร่วมกันกับแมรี่คาริโลอดีตนักเทนนิสอาชีพแล้วก็ผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสแล้วก็สื่อกีฬามายาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตมือหนึ่งของโลกก็เรียกว่ากั้นน้ำตาไม่อยู่เลยค่ะ
1: ครับคือเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้บ่อยอยู่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับตอนที่เขาประกาศเลิกเล่นเนี่ยก็ร้องเยอะตอนนาดาวเลิกเล่นเจ้าตัวร้องเยอะกว่านาดาวอีก
0: นะคะก็เป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงค่ะคือเจ้าตัวบอกว่าคือเขากล่าวถึงสเตฟานเอ็ดเบิร์กซึ่งเป็นฮีโร่ในวัยเด็กของเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่ร้องเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะคะเฟเดอเรอร์ก็หลั่งน้ำตาอีกครั้งเมื่อกล่าวถึงเซเวรินลูทีค่ะคือเป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมายาวนานมากๆคือคู่ใจรู้ใจกันเลยก่อนช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ก็มาจนสุดท้ายเลยนะคะเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพเลยค่ะ
1: ภรรยานะครับก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับตอนที่เขาตัดสินใจที่จะเลิกเล่นเนี่ยก็มีการปรึกษาภรรยาด้วย
0: นะคร ับ
1: แล้วก็แถลงข่าวใหญ่โตพอสมควร
0: ค่ะตลอดอาชีพเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลม20รายการแล้วก็รวมแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพถึง103รายการพร้อมเคยครองตำแหน่งมือ1โลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์เลยค่ะ
1: ว่ากันว่านี่เป็นคนที่เล่นแบ็คแฮนด์มือเดียวได้สง่างามที่สุดในโลกนะ
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันแบ็คแฮนด์มือเดียวไม่ค่อยได้เห็นละแต่ว่าเฟเดอเรอร์เวลาเขาเล่นเนี่ยโอ้โหคือนอกจากสง่างามแล้วเต็มไปด้วยคุณภาพ
0: ค่ะทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าปฏิรูปการบริหารงบประมาณครั้งใหญ่มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดผลสำฤทธิ์ค่ะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการแถลงแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ2570โดยทางกองทุนเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้พร้อมลดจำนวนแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหาร

0: ีความกระชับคล่องตัวตรวจสอบได้พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกันกับกกต.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดผ่านการจัดทำ MOU กำหนดเป้าหมายภารกิจและกรอบงบประมาณร่วมกันโดยจัดกลุ่มสมาคมตามศักยภาพผลงานและภารกิจเพื่อให้การจัดสรรงบเป็นธรรมและตรงจุดไปฟังเสียงกันค่ะ
1: next step ที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเงินกองทุนที่ได้รับการร้องเรียนนะครับจากสมาคมกีฬาต่างๆช่วงสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องของความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินนะครับบางสมาคมไม่ได้เลยบางสมาคมได้บ้างไม่ได้บ้างบางสมาคมได้มากจนผิดสังเกตอันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันธุ์เจริญกุลก็มีนโยบายในการที่จะต้องการให้การจัดสรรเงินของกองทุนเป็นธรรมและทั่วถึงในเรื่องระบบต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬาในความรวดเร็วความสะดวกในการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินไปถึงสมาคมกีฬาเงินไปถึงนักกีฬารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
0: ทั้งนี้ค่ะกองทุนก็ยึดหลัก3เสาได้แก่ระบบข้อมูลและความเป็นธรรมพร้อมเตรียมจัดNSDF Award เพื่อยกย่องสมาคมที่บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังให้เงินกว่า 4,000 ล้านบาทเกิดความคุ้มค่าและสร้างผลลัพธ์ในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงค่ะ
2: ครับส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมาถึงวันนี้ตอน 3:00 นกว่า
3: ๆครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยไปรอรับกันเยอะแน่นอนนะครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพการปล่อยจรวด Falcon Heavy นะครับของบริษัท SpaceX ซึ่งขึ้นจากฐานปล่อยที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเพื่อจะนำส่งกล้องโทรทัศน์ Nancy Grace Bowman ขึ้นไปติดตั้งในอวกาศนะครับโดยเป็นไปตามภารกิจสร้างแผนที่จักรวาลแล้วก็ไขความลับบางประการในทางฟิสิกส์ด้วยครับ
4: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนหลังน้ำลดห้ามรีบเปิดใช้ระบบไฟฟ้าทันทีเสี่ยงไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรแนะนำตรวจสอบสายไฟสวิตช์ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่ถูกน้ำท่วมรวมถึงให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คก่อนเปิดใช้งานห้ามสัมผัสขณะมือเปียกหรือเด็ดขาดพบเห็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้ง PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยรับบริจาคเสื้อผ้าสะอาดสภาพดีพร้อมใช้งานและอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่กวาดทางมะพร้าวจัดส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์55120สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547196613กรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งแนะประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมสรรพากรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน138อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวช.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ tax.thaijobjob.com
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าวันนี้เรามาป้ากันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569อยู่กับคุณเอกนรินทร์ใจมโนและก็ข้าเจ้านิชนันท์ชนชัยเจ้า
0: ครับติดตามรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือได้ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11เพจ NBT ภาคเหนือนะครับและเพจเช้านี้ที่ภาคเหนือเขามี2เพจนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็พอก้อยกันได้สำหรับรายการเจ้านิติภาคเหนือทรงใต้สำหรับเดือนสิงหาคมกันแล้ว
1: แน่นอนจ้า
0: แต่ก็ยังคงมีฝนอยู่คุณผู้ชมสำหรับภาคเหนือเฮาเดี๋ยวคงต้องกวดสอบกันแหมกำหนึ่งสำหรับพยากรณ์อากาศพอช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเหมือนกันเนาะฝนเงาเหมือนกัน
1: ก็รอติดตามกันเจ้าแล้วในช่วงอู้จ่าสุทนาคุณผู้ชมเจ้าจะไปอู้จ่าเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือและก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้6เดือนพร้อมยังเติมทุนฉุกเฉินหื้อตัวเจ้ารายละเอียดจะเป็นจะใดเดี๋ยวติดตามกันเจ้า
0: ตอนนี้เราไปพอก้อยข่าวสารจากออนไลน์เช้านี้กันก่อนครับ

0: ออนไลน์เจ้าหนี้ครับติดตามภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนะครับ90วันของรัฐบาลนายกอนุทินนะครับก็ได้ไปปะกับผู้นำถึงหมด9ประเทศด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใจนโยบายการทูตเชิงรุกเพื่อนำประเทศไทยกลับมาเข้าสู่ความสนใจของประชาคมโลกและได้ยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีให้เป็นโอกาสของประเทศทางด้านการกล้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงและการจ้างงานครับตีผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนต่างประเทศยังเป็นทางการและเข้าห่วมการประชุมระดับภูมิภาคหารือกับผู้นำ9ประเทศขณะเดียวกันก็ได้ต้อนรับผู้นำต่างประเทศตีมาเยือนไทยซึ่งทุกภารกิจเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สอดรับกับสถานการณ์โลกตีไร่ระเบียบและภาวะโรครอดนะครับตามแนวทางการสร้างอาเซียนคือเข้มแข็งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการขยายตลาดดึงดูดเงินลงทุนและก็นวัตกรรมครับซึ่งก็เป็นการหารือนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับมีการจัดกู้ธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและก็นักลงทุนต่างประเทศตัวอย่างที่บอกแล้วครับว่าเขาไปหาเปิ้ลแล้วก็เปิ้ลก็มาหาเฮานักตัวเหมือนกันสำหรับผู้นำจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความเป็นทูตทั้งต่างประเทศสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศอื่น
1: ๆแม่นเจ้าแล้วก็รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับเศรษฐกิจใหม่ๆในไทยของเฮาตัวเจ้ารวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักลงทุนไทยในระยะยาวตัวเจ้าปาไปพอการเตือนภัยจากสคบกันพ่องคุณผู้ชมเจ้าจากเพจ NBT Connect รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เกาะติดไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตือนประชาชนระวังเพจปลอมแอบอ้างรับบริจาคและข่าวปลอมเจ้านางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อช่วงค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาว่าได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ติดตามและก็เผยแพร่สถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยยึดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตึงสถานะเพลิงความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นที่ห้ามเส้นทางหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกลุ่มควันและช่องทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมเมื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD และทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลบริการประชาชนที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องคณะที่ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายเต่าอันประชาชนเจ้ายังสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลการช่วยเหลือได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยNBT2HD และช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็จะได้รายงานข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องเตือนภัยว่าหันเพจไหนเปิดรับบริจาคจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะเจ้าก่อนที่จะโอนเงินบริจาคทุกครั้งตัวเพราะว่ามิจฉาชีพเดี๋ยวฉวยโอกาสทุกช่องทางจริงๆในช่วงนี้นะเจ้าร
0: วมถึงเรื่องของระมัดระวังสำหรับไฟฟ้ารัดวงจรเหมือนกันตอนนี้คือทุกการทุกสถานที่ครับคงจะต้องมีการตรวจสอบแล้วครับว่าสายไฟมันชำรุดก่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามันมีปัญหาก่อนนะครับเพื่อป้องกันอันเรื่องของไฟไหม้ได้ไวเหมือนกันนะครับไปกันที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับก็ยังคงอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูโดยเฉพาะต่างอำเภอปัวนะครับซึ่งตอนนี้ต่างประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็แจ้งมานะครับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ําท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทรอบที่1 นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่2กันยายนนี้ถ้าจ้าก็ฮือรีบลงทะเบียนภายในกำหนดนะครับลงทะเบียนรอบแรกบัดนั้นต้องรอรอบถัดไปกำหนดระยะเวลาภายใน90วันครับนับตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569ช่องทางการลงทะเบียนเลือกได้2ช่องทางครับอันแรกนี่คือสะดวกเลยนะครับสำหรับผ่านแอปพลิเคชันต่างรัฐลงทะเบียนด้วยตัวเก่าได้สะดวกทุกตีทุกเวลาอย่างที่2ครับไปที่อบต.ไปที่เทศบาลนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าข้อมูลตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชน13ลักไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่อบต.ก็ว่าเทศบาลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่และก็บัญชีที่จะรับเงินเยียวยาต้องผูกพร้อมเพลกับเลขบัตรประชาชน13ลักต่ออันอย่าลืมนะครับเช็คความถูกต้องบัญชีพร้อมเพลและรีบยื่นเรื่องทันทีนะครับสำหรับของการรับเงินเยียวยา รอบแรก 9,000 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่2กันยายน2569นี่ครับ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องด่วนขนาดเลยนะเจ้าจะไปดีลืมเช็คนะเจ้าว่าพร้อมเพย์เฮาผูกกับเลขบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะเจ้าเพื่อความสะดวกในการรับเงินได้อย่างรวดเร็วตัวเจ้าไปดูเรื่องด่วนกันต่อสำหรับชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณผู้ชมวันนี้อำเภอปัวจังหวัดน่านเจ้าเปิ้นจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพวันที่31สิงหาคมตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปพื้นที่ตำบลวรนคร308ครัวเรือน842คนวงเงิน 2,821,200 บาทหับเงินที่หอประชุมบ้านมอนบ้านดอนแก้วบ้านร้องแงบ้านตึดและก็บ้านเกตตำบลเจดีชัย161ครัวเรือนวงเงิน 739,400 บาทหับเงินที่วัดปงสนุกรวม469ครัวเรือนวงเงิน 3,566,600 บาทขอฮื้อผู้ที่มีซีดฮื้อตรวจสอบจุดหับเงินและก็เดินทางตามเวลาที่กำหนดตัวนะเจ้าอ่ะไผที่มีรายชื่อวงเงินเยียวยาในวันนี้อย่าลืมเตรียมเอกสารประจำตัวให้พร้อมตัวนะเจ้าและก็เดินทางไปหับตามจุดที่กำหนดได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปในวันนี้เนอ
0: ครับตอนนี้ทางอำเภอปัวนะครับก็ยังคงหับบริจาค กันอยู่ครับอาจจะเป็นเสื้อผ้าตีเป็นเสื้อผ้ามือสองแต่สภาพดีอยู่นะครับของกินของใจน้ำดื่มอะไรอย่างก็สามารถไปบริจาคกันได้นะครับจุดหับบริจาคของอำเภอปัวนะครับก็อยู่ตีหงยาสมเด็จพระยุพราชอำเภอปัวจังหวัดน่านภายตีไหนๆก็จะไปแอลแล้วหรือจะไปจ่วยเปิ้ลนี่ก็สามารถติดต่อบริจาคสิ่งของได้ส่วนการบริจาคสตังค์ก็ไปดูเลขบัญชีในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านมีแค่บัญชีเดียวต่ออันนะครับสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนติดจังหวัดน่านกันซึ่งขณะเดียวกันครับทางอบจ.น่านก็ได้ห่วมกันกับแฮม3อบจ.นะครับหน่วยงานทหารและจิตอาสาแห่งฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวครับบรรยากาศการฟื้นฟูพื้นที่บ้านแก้หมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตะวันนี่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ากำลังพลเจ้าหน้าที่จิตอาสาก็บยุทธ์ยาการครับเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านห่วมกับ3อบจครับอบจเชียงใหม่อบจปทุมธานีและอบจหลับปูนครับแห่งฟื้นฟูอำเภอปัวอย่างต่อเนื่องดูดขี้เปื้อกำจัดตะกอนดินเศษขี้หญ้าและสิ่งสกปรกสะสมอุดตันตามเส้นทางและท่อระบายน้ำซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลนักรถดูดโคลนพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงเพื่อแห่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังระดับน้ำลดลงครับ
1: ตึงการดูแล้วก็ขนย้ายขี้เปื้อขี้โคลนนะเจ้ากำจัดตะกอนดินเศษขยะและก็สิ่งสกปรกที่สะสมที่อุดตันตามเส้นทางและก็ท่อระบายน้ำรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะฉีดล้างทำความสะอาดถนนและก็สถานที่ส่วนรวมเพื่อคืนผิวจราจรและก็ความสะดวกในการเดินทางนอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือบ้านเฮือนของชาวบ้านเพื่อเข้าจัดระเบียบและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถปิ๊กมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเวที่สุดเจ้าก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กุภาคส่วน
0: เออมันหนาแต้แล้วนะเนี่ย
1: อืมเนี่ยถ้าช่วยกันนะแน่นอนว่าแล้วเวยแน่นอนคุณผู้ชมเจ้าเป็นกำลังใจแต้เลย
0: คนละ
1: ไ
0: ม้คนละมือเนาะว่าอย่างเตียเฮาสัมผัสของเฮาเองอ่ะมันอิดแต้แต่น่ะสำหรับการเที่ยวบ้านเที่ยวจอง
1: แ
0: ม่
1: ละเจ้าอ่ะไปดูการผนึกกำลังเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นมูลค่ากันพ่องคุณผู้ชมเจ้าโดยผ่านกิจกรรมเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงที่จังหวัดเจียงไฮ้เจ้าศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยานการแสดงเจตจำนงทำข้อตกลงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรระหว่างภาคีเครือข่ายและก็ภาคเอกชนภายในงานเหนือสารสร้างเลิกเผาเป่าตุงแอดปืนตี้เจียงไฮตีหงเฮียนภาษาจีนเล่าฟู่อำเภอแม่จานจังหวัดเจียงไฮ้มุ่งสร้างกลไกเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อกลายเป็นมูลค่าและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรเฮาเพื่อลดการเผาในพื้นที่เกษตรด้วย
0: โครงการดังกล่าวครับเริ่มน้ำรองในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเจียงใหม่ครับเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมปี2569ก่อนขยายผลสู่จังหวัดเจียงไฮ้ซึ่งทางกระทรวงอวก็ได้ขับเคลื่อนให้เกิดข้อตกลงรับซื้อเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากภาคเอกชน รวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทขณะที่ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมต่อยอดความห่วงมือในระยะ5ปีโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ์รักโลกและพลังสะอาดฮื้อประเทศไทยได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทครับ
1: ในโอกาสนี้กระทรวงอว.ยังได้มอบนวัตกรรมพร้อมใจเพื่อประโยชน์ต่อสังคมผ่านเครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายประกอบไปด้วยระบบโซลาร์เซลล์มือ2ขนาด1กิโลวัตต์พร้อมเครื่องสูบน้ํา20ชุดรวม100แผงและก็น้ํามันไบโอดีเซลกว่า 2,000 ลิตรเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรและเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไปเจ้า
0: เสื้อตีนรองนายกรัฐมนตรีใส่ท่านมอเนาะเป็นของล้างหูล้างหูประยุกต์อ่ะครับแต่ก่อนักแล้วก็ยังหวานอ่ะมันด้วยดีเทลรายละเอียดมันนักเนาะ
1: งานแฮนด์เมด
0: มันก็หลายใบเท้าอยู่เหมือนกันนี่นะครับแต่ก็งามดีเหมือนกันไปพื้นตีไหนก็สวมใส่เสื้อของพื้นตีฮันเป็นเอกลักษณ์ไปแห่งอย่างหนึ่งนะครับจากนี้ต่อไปครับเศษวัสดุเหลือทิ้งตั้งการเกษตรโดยเฉพาะสังข้าวโพดหมูเศษฟางเข้าอย่างนี้ครับก็จะมีตังผักเอกชนทับซื้อไปโดยตีมาต้องเผาละนะครับเป็นการลดฝุ่น PM 2.5 ไปต้อยเหมือนกันครับขณะเดียวกันกระทรวงวอนะครับก็ได้พนึกกำลังกับซินโครตรอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตั้งระบบกรองเลซินสังเคราะห์แก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนน้ำกินน้ำใจในพื้นที่วิกฤตครับที่ศาลาประชาคมเมืองงิ้มตำบลริมก๊กอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้กำจัดสารหนูเดินหน้าแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตั้งกระทรวงอว.ครับร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำผลงานวิจัยสารเรซินชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติดูดจับสารหนูมาพัฒนาเป็นชุดกรองน้ำต้นแบบและนำไปทดสอบใช้งานได้แต่ครับในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำดิบปนเปื้อนถึงแหล่งน้ำบนดินและแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งก็จะมีการนำร่องติดตั้งระบบกรองหลายพื้นที่เพื่อช่วยลดสารหนูและสารปนเปื้อนในน้ำเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยนักวิจัยก็จะมีการติดตามและวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิ้นยังกล่าวว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่คือการจัดการที่ต้นน้ำเพื่อยุดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนแต่ในระหว่างที่ยังปะสารปนเปื้อนก็จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบำบัดและก็เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดและก็ปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิตกระทรวงอว.จะทำหน้าที่เป็นต้นน้ำในการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาระบบกรองส่วนการขยายผลสู่ปลายน้ำเจ้าในระดับหมู่บ้านโรงเรียนและกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศเจ้าน
0: ายกรัฐมนตรีกินน้ำเพื่อหันเลยว่ามันปลอดภัยแต่นะครับสำหรับการใจเครื่องตรงนี้ก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็สามารถอุ่นใจได้น้อยแห่งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการมีอุปกรณ์เอามาติดตั้งอย่างอีเพราะว่าสารหนูจังหายก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนก
1: ัน ครับไปพอเรื่องการเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปูนเจ้าอู้ถึงว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนอยู่เนาะเพราะว่าเปิ้นก็จะได้เตรียมแผนป้องกันในส่วนของโรงพยาบาลลำพูนและก็ในอำเภอเวียงหนองล่องเพื่อเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยนายธนานวลปลอดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปูนนางสาวฐานิตาแจ้งชัดประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปูนนายอำเภอเมืองลำปูนเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนป้องกันอุทกภัยของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลำปูน2แห่งประกอบไปตัวโรงพยาบาลลำปูนอำเภอเมืองลำปูนและพื้นที่โรงพยาบาลอำเภอเวียงหนองล่องเพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่เปิ้นจะเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนชาวจังหวัดลำปูนตวย
0: โดยโรงยาถึง2ตีครับได้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นตีแล้วยังเป็นระบบรวมถึงแผนป้องกันภัยเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นตีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนครับได้กำชับให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากและอุทกภัยในพื้นตีที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เตือนภัยสถานการณ์น้ำเฮือแก่ประชาชนผ่านชุกช่องต่างอย่างทันท่วงทีซึ่งจังหวัดละปูนครับได้มีการจัดตั้งศูนย์และเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรในการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ อย่าลืมว่าเวลาหน้ามันมาหน้าขาวบวยเนี่ยเครื่องมือต่างๆติดอยู่ในหงยามันแป้ง
1: แ
0: ล้วมันนักแล้วมันขนง่ายหยาบคร
1: ับ
0: มันก็เลยต้องมีแผนสำรองว่าถ้าหน้ามาหนักแต่แล้ว อุปกรณ์ต่าง

0: จะเพี้ยวจะขนง่ายหรือจะป้องกันจะได้บ่ฮึน้ํามันเข้าไปในห้องตีมีการใช้อุปกรณ์ราคาแปลงๆตัว
1: แม่นเจ้าก็เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยตัวของเจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่เปิ้นเข้ารับการรักษาตัวนะเจ้า
0: ครับส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เฮาครับก็นําทุกภาคส่วนครับห่วมเฉลิมฉลองวาระ9เข้าสู่ปีที่80นะครับวันประกาศเอกราชของประเทศอินเดียครับที่โรงแรมแมริออตเชียงใหม่นรัตพลนราธิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนางวิยดานราธิสรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมเฉลิมฉลองวาระ9เข้าสู่ปีที่80แห่งการประกาศเอกราชสาธารณอินเดียโดยมีนายประนพคเนตกงสุนใหญ่สาธารณอินรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานครับ
1: วันประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินเดียตรงกับวันที่15สิงหาคมของกุปีเพื่อรำลึกถึงวันที่อินเดียได้รับเอกราชจากการปกครองของอังกฤษเมื่อวันที่15สิงหาคม1947นับเป็นวันสำคัญตามประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในเอกราชอธิปไตยและก็ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนชาวอินเดียโดยในปี2569ก็ถือว่าเป็นวาระครบรอบ79ปีแห่งการได้รับเอกราชและก้าวเข้าสู่ปีที่80ของการเป็นประเทศเอกราชเจ้า
0: สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ครับมีความสัมพันธ์และมีความห่วมมือกับสาธารณรัฐอินเดียในหลากหลายมิติถึงด้านเศรษฐกิจการก้าและการลงทุนการท่องเที่ยวการศึกษาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยเชียงใหม่ครับยังเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชุมชนชาวอินเดียนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจากอินเดียเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องครับทุกๆปี TNBT เชียงใหม่เฮามีผ้าห่มไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลชมรมพี่น้องอินเดียจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาหอมกับเฮาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับมีผ้าห่มมีอุปกรณ์อะไรอย่างต่างๆสปะอย่างครับก็ยังเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมอินเดียจังหวัดเชียงใหม่กับทางหน่วยงาน NBT ของเฮาตัวเหมือนกันเน
1: า
0: ะก็อันก้าวเข้าสู่ปีที่80ครับ
1: ตะ
0: กี้ที่หันยูก็จะเป็นการแสดงของน้องๆ นักศึกษาจากอินเดียแล้วก็เปิ้นมาเห็นติมอชอ
1: เจ้าก็จะได้หันก็จะได้หูตัวนะเจ้าจากจังหวัดเชียงใหม่ปาไปดูความเคลื่อนไหวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันต่อเจ้าเปิ้นได้จัดเทศกาลหนังเมืองหมอกแอดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการเทศกาลแม่ฮ่องสอนโนซินิเพล็กซ์ซินีมาเฟสติวัลที่ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายผะอบบินสะอาดปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลหนังเมืองหมอกแอดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการเทศกาลแม่ฮ่องสอนโนซินิเพล็กซ์ซินีมาเฟสติวัลจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและก็หน่วยงานพันธมิตรเจ้า
0: การจัดงานดังกล่าวเข้าเพื่อมุ่งเน้นสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และลานกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวชุมชนและนักท่องเที่ยวจากเจเนอเรชันเป็นเวทีตีหื้อเจ้าบ้านและเยาวชนได้ฝึกทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์เล่าเรื่องและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างวัฒนธรรมกิจกรรมในงานครับก็มีการฉายภาพยนตร์3จอได้แก่หนังย้อนยุคหนังบะเดียวนี่และหนัง3มิติกิจกรรมโชว์เคสนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การประกวดการแต่งกายประกอบภาพยนตร์ประกวดวาดภาพใบปิดภาพยนตร์ประกวดภาพถ่ายบรรยากาศภายในงานก็จะมีการประกวดห้องเพลงประกอบภาพยนตร์และการประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งการเสวนาการเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแสดงทางวัฒนธรรมกิจกรรมการออกร้านก้าของเครือข่ายต่างวัฒนธรรมครับซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าจะเป็นจังหวัดเดียวก็ติดแบบมีห้องหนังกำเตือ นะคร
1: ับ
0: ซึ่งเวลาคนแม่ฮ่องสอนเปิ้นจะได้หันหนังเนี่ยเปิ้นก็จะต้องเป็นหนังกลางแปลงที่จะฉายในเทศกาลในวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาเปิ้นก็จะมีจุดมีตีตีสำหรับไหว้เฮ้หนังกลางแปลงเข้าไปฉายแล้วก็ได้ไปพอกันครับเปิ้นก็เลยมีการจัดกิจกรรมอีกคืนตะคืนก็มีการประกวดเหมือนแบบ บางคนแต่งเป็นแม่นาคอ่ะ
1: กะ
0: มีอุ้มละออนมีบรรนาวตกมาโชว์อย่างนี้ตัวครับแล้วก็มีการประกอบห้องเพลงซึ่งจะต้องเป็นเพลงตีใจประกอบภาพยนตร์เต่าอานเนี่ยครับ
1: และแน่นอนว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวนะเจ้าเป็นการชูโครงการเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกได้ตัวนะคุณผู้ชมคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็สามารถช่วยกดไลค์กดแชร์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่เนาะช่วยกับประชาสัมพันธ์โครงการนี้ได้เหมือนกันนะเจ้า
0: ตะวันแรงอู้ถึงครับทุกบ้านทุกหลังคาเฮือนเสียงดังขนาดครับแล้วก็มีความสุขขนาดครับสำหรับการเชียร์วอลเลย์บอลหญิงตะวันนี่นะครับซึ่งผลออกมาอย่างที่เขาได้หันกันแล้วครับว่านักฟุตบอลนักวอลเลย์บอลหญิงของเขาก็ได้สร้างความสุขสร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าตัวโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตนะครับตีคว้าแชมป์แล้วก็พร้อมที่จะไปโอลิมปิกเกม2028ตัวครับใช้ชนะเตือนนี่สะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างนะครับแต่เสียงเชียร์ในสนามและวินัยความสามัคคีและก็การรวมพลังของทีมไทยบับแป้ไผ่ง่ายๆครับสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยตีสามารถคว้าแชมป์เตือนนี่ได้นะครับก็รัฐบาลเองก็ยินดีและก็ดีใจโดยพร้อมกับคนไทยทุกคนนะครับสำหรับการเชียร์วอลเลย์บอลตะวันเสียงดังกันแต
1: ่วิดวาดกับคณะสุดฤทธิ์คณะ
0: คุณผู้ชมด้วยความตีเขาเสียเปรียบเรื่องรูปร่างอยู่แล้วมาหนึ่งไปแข่งบ้านเปิ่นตัวแล้วก็เขาเองก็ได้รับบาดเจ็บอยู่พองเหมือนกันแต่ด้วยความตีเป็นนักสู้อ่ะ
1: แน่นอนจ้า
0: แล้วก็เป็นเตอร์แรกตัวเหมือนกันที่เขาได้ไปโอลิมปิกเตือนนี่ตอนนี้ถ้าหากว่าอู้ถึงค่าตอบแทนเอาเลทของที่รัฐบาลสนับสนุนอยู่ก็จะได้คนละประมาณ800,000บาทแต่ผมว่าปิกมาเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์ซัพพอร์ต
1: อ
0: ยู่เหมือนกัน
1: น
0: ะครับก็ยินดีและดีใจตัวนะครับและขอบคุณตีย่างคือคนไทยได้มีความสุขแต
1: ่
0: สำหรับชัยชนะเตือนี่ครับทักทายคุณผู้ชมครับตีติดตามเฮาจากเพจ NBT ภาคเหนือนะครับ
1: สวัสดีน้องต้นน้ำเจ้าคุณอเนกด้วยคุณจะอากาศตรีสวัสดีเจ้ากดไลค์กดแชร์ตัวนะเจ้าคุณผู้ชมเนาะอ่านข่าวภาษากำเนิด
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ุ
0: ณน
1: ิ
0: สา
1: คร
0: ับสวัสดีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตัวนะครับ
1: คุณนิสาสวัสดีเจ้า FC นักขนาดวันนี้เจ้า
0: ข
1: อบคุณจัดนัก
0: เดี๋ยวย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับผู้ชมหน้าต่างทอสอครับมันมีมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยถึงจังหวัดหน้าแล้วก็จังหวัดอื่นๆตัวเนาะรวมไปถึงภัยที่อยากจะมีบ้านครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทอสอเปิ้นว่าโปรโมชั่นพิเศษอยู่เหมือนกันครับรายละเอียดจะเป็นจะได้ติดตามกันช่วงหน้านะครับ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงไผ่ที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเอาออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: กันแล้วคุณผู้ชมครับใครที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเก่านะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ทอส.ครับสานฝันคนอยากมีบ้านแต่ขณะเดียวกันครับหลายๆท่านก็มีบ้านแล้วแต่อยู่ในช่วงของอุทกภัยได้รับความเสียหายกันนักเหมือนกันครับทางทอส.มันมีมาตรการอะไรอย่างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก่อบัจจัยการเฉพาะจังหวัดน่านอย่างเดียวจังหวัดอื่นๆตัวเหมือนกันครับรายละเอียดดังกล่าวจะได้มาอู้จากกันครับผู้ชมรายการ2ท่านครับข้างๆผมนะครับคุณพันลบคุ้มไข่น้ำผู้จัดการทอส.สาขาเชียงใหม่และอีกท่านนึงครับที่จะได้มาให้รายละเอียดกับเฮาในวันนี้ครับคุณอัชราจึงอยู่สุขหักษาการผู้จัดการทอส.สาขาสันทรายสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับคุณเอกนลินคุณณชนันท์ครับ
0: ครับก่อนก็เป็นมาตรการที่จะต้องออกมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
1: คร
0: ับอยากจะให้คุณพันลบนะครับได้บอกรายละเอียดบอกขั้นตอนในการลงทะเบียนสำหรับการเข้าถึงเงินทุนในการฟื้นฟูกิจการหรือวัตถุยุอาศัยของทอส.เตือนี่ครับ
1: ครับหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์เราก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือนะครับซึ่งมาตรการช่วยเหลือก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับสามารถกดผ่านแอป GHB Orgen ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งมันจะมีแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์ขึ้นมาในหน้าแอปของ GHB Orgen ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมมาตรการได้นะครับซึ่งจะได้เงินงวด 0% 3เดือนนะฮะทั้งดอกเบี้ย 0% 3เดือนด้วยแล้วก็เงินงวด3เดือนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบนะครับนอกจากจังหวัดน่านแล้วก็ยังรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับทีนี้ส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะกู้เพิ่มนะครับแล้วก็กู้ใหม่เพื่อที่จะซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่ได้รับความเสียหายนะครับก็มีอัตราดอกเบี้ย 0% นะครับ3เดือนนะครับแล้วก็3เดือนแล้วก็พอเดือนที่4ถึงเดือนที่24ก็อยู่ที่ 2% นะครับซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับซึ่งจะออกมาช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจจะพังเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับในช่วงที่มันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มที่ได้รับความเสียหายแต่ที่อยู่อาศัยยังพักอยู่อาศัยได้กับอีกกลุ่มนึงที่ได้รับอาศัยไอ้ที่อยู่อาศัยได้รับการเสียหายเยอะมากนะครับเราจะมีอัตราดอกเบี้ย 0% นะครับ6เดือนเงินงวด 0% 6เดือนให้แต่ตัวนี้จะไม่สามารถเข้าผ่านแอปของธนาคารได้จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สาขาของธนาคารนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในพูดง่ายว่า6เดือนแรกก็คือยังไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ผมมีอยู่นิดนึงเนื่องจากต้องขอบคุณทางรายการมากที่เชิญเรามาวันนี้เพราะว่าสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือขอให้กดเข้ามาตรการในแอปของธนาคารก่อน6โมงเย็น6โมงเย็นของวันนี้18นาฬิกาของวันนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือ นนะครับทางสาขาน่านนะครับ เขาจะกดอนุมัติเพื่อให้เข้ามาตรการพอกดเสร็จปุ๊บนะครับพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเดือนใหม่นะครับก็คือเป็นเดือนกันยายนนะครับลูกค้าก็หยุดจ่ายได้เลยนะครับถ้าเข้าวันนี้ก็คือมันเรานับเป็นเดือนเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือเริ่มภายในก่อนหกโมงเย็นของวันนี้
1: ใช่ครับถ้ากดเข้าแต่ถามว่าถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าไปกดเดือนหน้าไม่ถึงเดือนกันยากดเข้ามาตรการนะครับมันก็จะมีผลในเดือนตุลานับไปอีก3เดือน
0: ก็จะเป็นกรณีติบัตันวันนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะเป็นตุลาไอ้กันยาตุลาพฤศจิกา
1: ครับถ้าไปกดเข้าเดือนหน้าถ้าไม่ทันนะครับไม่ทันวันนี
0: ้ถ้ากรณีติดบัตร
1: ครับไปกดเข้าวันพรุ่งนี้ก็คือถือว่าเป็นเดือนหน้าแล้วเนาะก็คือถือว่าเป็นเดือนตุลาก็จะมีผลเดือนพฤศจิกธันวามกรา3เดือน
0: จะได้ก็ได้เหมือนกันแน่ๆ
1: ได้เหมือนกัน
0: แต่ถ้ากดตันวันนี
1: ้ครับ
0: กันยานี่ก็เริ่มเลย
1: ครับก็ได้ 0% เลยไม่ต้องจ่ายค่าบ้าน3เดือ นนะคร
0: ับ
1: เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบรายได
2: ้
1: เราก็ช่วยเหลือเหมือนกันนะครับก็ให้ 0% 6เดือนเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่โทษนะครับเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรนะครับเราให้ผ่อนในอัตราดอกเบี้ย 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาน ะครับ
0: 0.01 ต่อปีตลอดทั้งอายุสัญญาไปเลย
1: สำหรับท่านที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะครับแล้วก็ สำหรับผู้ที่เสียหายนะครับบ้านที่เสียหายทั้งหลังนะครับเราให้ผ่อนชำระในมูลค่าของที่ดินเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยเหลือก็คือสมมติมูลค่าที่ดินมูลค่า 200,000 บาทเนี่ยก็ผ่อนเฉพาะค่าที่ดินไม่ต้องผ่อนค่าบ้านแล้วเพราะบ้านเสียหายไปแล้ว
0: โอ้ถ้าเปิ้นได้ยินจะอีเปิ้นก็ไทยจะโล่งใจมันรู้เหมือนกันเนาะเพราะอย่างที่เฮาหันสภาพบ้านคุณอัชราครับคุณพะโลภครับก็คือแบบบ้านแทบจะแบบเหลือเข้าเดิมเลยเหมือนกันเนี่ยยาครับซึ่งตรงเนี้ยก็ซื้อสามารถอันกระพรเฉพาะตีเดี๋ยวบ้านก็ลื้อแห่ใหม่ดีกว่าบ้านก็บ่ต้องผ่อนละหาถ้ามีสตางค์ก็เอาดินมาถมตีแปลงบ้านแห่ใหม่ก็ว่ากันแห่กำนึง
1: ครับหรือมากู้สร้างใหม่ก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งมันมีอัตรา 0% รองรับอยู่แล้ว
0: แต่ถ้าบ้านหลังไหนตีมันสามารถซ่อมแซมได้ก็จะเป็นเงื่อนไขตามที่คุณพันลบบอกเนี่ย
1: ครับผม
0: ครับซึ่งถ้า3เดือนฮึกดในแอปแต่ถ้า6เดือนต้องไปติดต่อติดธนาคารติดสาขาซึ่งของทอสอน่านก็มีสำนักงานอยู่ห้างก็คุณบรรลบครับ
1: มีครับ
0: ครับ
2: จ้าแล้วก็รายละเอียดเรื่องการมาตรการพักชำระหนี้6เดือนอีหรอประชาชนหรือว่าเป็นคนอย่างใดพ้องที่ถึงจะเข้าสิทธิ์นี้ได้อ่ะจ้า
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อน
0: คร
1: ับนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้รับผลกระทบเสียหายในส่วนของที่อยู่อาศัยสามารถมากู้สร้างใหม่นะครับกู้ซ่อมแซมได้นะครับซึ่งเรามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้อยู่แล้ว
0: อ๋อแม่นแล้วครับกรณีที่บางคนแบบไม่ได้เป็นลูกค้าธกส.บ้านนี่คือแปลงมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นของตกเก่าอยู่แล้วแต่พอรอบนี้ได้ครับความเสียหายหนักแต่อยากจะเอาไปสตังค์ไปฟื้นฟูอย่างเอี้ยมก็ครับก็คือติดต่อที่ธกส.ได
1: ้ได้เหมือนกันครับ
0: ครับอันนี้เขาจะประเมินจากวงเงินจากความเสียหายหรือความต้องการเป็นจะไรคุณพะโลภ
1: ปกติก็จะให้ช่างมาตีราคาเนาะว่าความเสียหายในส่วนของการซ่อมแซมเท่าไหร
0: ่
1: กับอีกส่วนหนึ่งของการสร้างใหม่เป็นเงินเท่าไหร่แล้วธนาคารก็ดูในส่วนของรายได้ของลูกค้าว่าสามารถขอสินเชื่อได้ประมาณเท่าไหร
0: ่มันจะรวมกับเฟอร์นิเจอร์ด้วยกับคนพะโลบกับ
1: รวมด้วยครับรวมด้วยครับมีอยู่นิดนึงนะครับอันนี้หลายๆท่านที่เป็นลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่แล้วอาจจะไม่ทราบนะครับผมขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงจริงๆแล้วลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยจะมีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วทุกท่านนะครับซึ่งตัวนี้ประกันอัคคีภัยมันรวมถึง อุทกภัยภัยธรรมชาติด้วยนะครับลูกค้าสามารถแจ้งในส่วนของความเสียหายกับบริษัทประกันซึ่งธนาคารได้ดีลไว้ให้ซึ่งลูกค้าจ่ายค่าเบี้ยอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นบริษัททิพยประกันภัยนะครับลูกค้าสามารถแจ้งแล้วก็แจ้งความเสียหายเข้าไปแล้วเขาก็จะมาดูความเสียหายแล้วก็แจ้งเคลมแล้วก็จ่ายเป็นค่าสินใหม่ทดแทนให้กับลูกค้านะครับซึ่งช่วงนี้เราจะทำให้เป็นการเร่งด่วนสำหรับจังหวัดน่านที่เกิดอุทกภัยนะครับมันมีตัวนี้ด้วยนะครับฉะนั้นสำหรับท่านที่บอกว่าอุ้ยแล้วเราจะทำยังไงเงี้ยมันสามารถถ้าเกิดต้องซ่อมก็ซ่อมไปก่อนซ่อมไปเสร็จแล้วก็ถ่ายตอนที่ก่อนเสียช่วงเสียหายเสร็จปุ๊บซ่อมเสร็จแล้วก็ถ่ายเก็บไว้เนาะแล้วก็พอบริษัทประเมินเขาเข้ามาดูเนี่ยเราก็ดูเรื่องความเสียหายว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะตีราคาแล้วก็จ่ายเป็นค่าสินใหม่ทดแทนช่วยเหลือซึ่งอันนี้จะทำให้เป็นการเร่งด่วนนะครับ
0: แต่ถึงโมจังเซียงนี้ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับว่าทางธ.อ.ส.จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปหาถ้ามีโทรไปหาแล้วบอกว่าต้องลงทะเบียนเจ้าอันเจอีคือมิจฉาชีพเลยคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วมันอยู่2อย่างก็คือแอปพลิเคชันติเฮาจ่ายค่างวดในแต่ละเดือนอันเนี้ยกดเข้าไป2คือไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตีธอสสาขาใกล้บ้านเฮาแต่ถ้าวันหนึ่งมีโทรมาบอกว่าสนใจก็มิจฉาชีพแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นมาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
1: คร
0: ับก็จะมี3เดือนกับ6เดือน
1: ครับ
0: ครับ
1: ขอเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับสำหรับท่านที่เวลาแจ้งเข้าไปที่จะใช้มาตรการ3เดือน 0% 3เดือนนะครับถามว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับในการแนบก็คือจะมี1รูปถ่ายความเสียหายซึ่งอันเนี้ยเรามีมือถือกันทุกคนอยู่แล้วนะครับสามารถถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างน้ำท่วมบ้านเนี่ยเราถ่ายรูปไว้แล้วก็แนบตอนที่ขอยื่นเข้าไปนะครับแต่ถ้าบางท่านบอกว่าอุ๊ยตอนน้ำท่วมมือถือตกเสียหายแล้วก็มือถือใช้ไม่ได้แล้วนะครับขอหนังสือรับรองว่าอยู่ในเขตได้รับความเสียหายจากปภ.นะครับสำนักงาน
0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน
1: ครับผมเอามาแนบได
0: ้
1: นะครับซึ่งจริงๆไม่ต้องเดินทางไปถึงนู่นก็ได้มันโหลดออนไลน์ได
0: ้
1: นะครับเอกสารพวกนี้ครับผม
0: แต่ลูกไทยก็ต้องสำคัญเหมือนกันเน
1: า
0: ะแนบในการ
1: เพราะบางพื้นที่มันไม่ได้อยู่ในเขต อยู่ในเขตจังหวัดน่านอย่างจังหวัดพะเยาเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นนะก็คือเราจะได้รู้ว่าเกิดความเสียหายจริงนะครับ
0: ครับเพราะหลอกที่แรกมันก็จะมีแม่ของสอนแถมตีหนึ่งเหมือนกันเนาะที่ได้รับความเสียหาย
1: ใช่ครับ
0: ครับก็คือได้เหมือนกันทุกจังหวัดไม่ได้เจาะจงเฉพาะจังหวัดน่านสำหรับมาตรการนี
2: ้นอกจากมาตรการพักชำระหนี้6เดือนแล้วแล้วก็เรื่องของเงินทุนฉุกเฉินแล้วเจ้าและละเอียดเป็นใด
1: ครับเงินทุนตอนนี้ที่อย่างที่เรียนก็คือเราให้กู้เพื่อที่จะซ่อมแซมนะครับเพื่อจะให้กู้ซ่อมแซมแล้วก็ให้กู้สร้างใหม
2: ่
1: นะครับอันนี้มันมีอัตราดอกเบี้ย 0% 3เดือนอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คืออีกส่วนนึงก็คือส่วนของการแจ้งประกันนะครับเพื่อเคมเพื่อจะได้เงินเอามาบรรเทาแล้วก็เยียวยาในส่วนของความเสียหายในตัวของอาคาร
0: ครับซึ่งการทำประกันมันต้องเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วทุกหลังทุกครองเฮือนอยู่แล้วมันก็
1: เป็นประกันภาคบังคับของธนาคาร
0: ต้องทำ
1: คือลูกค้าทุกรายก็คือต้องทำประกันอัคคีภัยซึ่งรวมถึงภัยธรรมชาติโทษนะครับเพิ่มแผ่นดินไหวด้วยนะครับ
0: อ๋อก็คือ
1: พายุ
0: ทุกหลังทุกครอบครัวจะต้องมีประกัน
1: หมายถึงว่าถ้าเป็นลูกค้า
0: สิน
1: เชื่อของธนาคารของนี้แหละใช่ครับ
0: ครับมันก็จะมีต้องเป็นภาคบังคับไปเจอเหมือนกันก็วันติมันเกิดเหตุบาขาดคิดอย่างนี้ครับก็จะจ่อยเหลือเฮาได
2: ้
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เฮากำลังก้าวสู่เดือนตีจะต้องเกษียณกันแล้วกันยายนนี้เริ่มแบบเข้าดาวกันแล้วครับสำหรับวัยเกษียณหลายๆคนอาจจะคุ้นกับการได้อยู่บ้านพักสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานกันครับแต่พอเกษียณไปอ้าวก็มีบ้านอยู่ระยะอย่างใดทอสก็เลยมีโครงการสุขใจวัยเกษียณครับมาตรการรองรับสังคมสูงวัยสุขใจวัยเกษียณคุณอัชราครับมีรายละเอียดอะไรอย่างพองครับ
3: ของเราโครงการสุขใจวัยเกษียณของเรานะคะก็เรียกว่าโครงการรีเวิร์สมอร์เกจนะคะตัวนี้จะมีการทุกทีสินเชื่อบ้านเราจะต้องให้ลูกค้าผ่อนกับเราแต่ตอนนี้ธนาคารจะต้องจ่ายทุกเดือนให้ลูกค้าโดยที่หลักเกณฑ์นะคะผู้กู้จะต้องอายุตั้งแต่60แต่บ่เกิน80ปีนะเจ้าแล้วก็วงเงินกู้เนี่ยวงเงินที่เปิ้นจะฮื้อนะคะเปิ้นจะคิดจากราคาประเมินของหลักประกันอย่างเปิ้นจะแบ่งเป็นที่ดินกับอาคารที่ดินกับอาคารเนี่ยค่ะเปิ้นจะฮื้อ 50%แบ่งจะให้ 50% นะคะคิด 50% ให้แล้วก็ถ้าเป็นอาคารชุดจะคิดอยู่ที่ 30% ของราคาประเมินค่ะตัวนี้ค่ะระยะเวลาการให้กู้การให้กู้ก็เริ่มตั้งแต่6เดือนจนถึง25ปีนะคะรวมแล้วอายุผู้กู้กับระยะเวลาการกู้รวมกันแล้วไม่เกิน85ปีของอายุตัวของผู้กู้ค่ะ
0: อันก็ต้องยึดถึงหัวหน้าครอบครัว
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นหลักไปก่อน
3: ต้องเป็นชื่อคนที่มีกรรมสิทธิ์
0: กรรมสิทธิ์ตรงนี้พ่อบอกบางทีกรณีแบบเราเกษียณพร้อมกันอย่างนี้ครับก็ต้องเอาคุณพ่อไปก่อนนั่นก็ครับสำหรับการเตรียมใจวงเงินตรงนี
3: ้และบ้านนั้นจะต้องเป็นบ้านที่ปลอดภาระนะคะบัตรที่ไหนเจ้าบัตรจำนองที่ไหนเจ้าค่ะ
2: แล้วโครงการนี้เราสามารถตักเข้าไปในแอปได้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยมันก็จะ
3: เหมือนตอนจินกู
2: ้อ๋อการแล้วก็โครงการนี้เราเจ้าเปิ้ลมีเงื่อนไขพิเศษอะไรอย่างไรพ่อก่อเจ้า
3: ตัวนี้นะคะคือตัวนี้ลูกค้า
0: ครับต่อได้เลยครับต่อได้เลยฮะ
3: โอเคค่ะ
0: ครับ
3: ตัวนี้นะคะจะมีการจ่ายเงินให้ลูกค้าค่ะแผนทุกเดือนทุกวันที่25ของทุกเดือนเนี่ยค่ะ
2: เจ้า
3: ค่ะอย่างสมมุติตัวอย่างเช่นถ้าราคาประเมินของบ้านราคาที่ดินพร้อมบ้านนะคะตัวนั้นอยู่ที่4ล้านเนี่ยค่ะเราก็จะคิดให้2ล้านแล้วก็จ่ายให้ทุกเดือนสมมุติว่าลูกค้ากู้ที่10ปีก็จะได้อยู่ที่ 16,000 ประมาณนั้นนะคะหรือว่าถ้ากู้บอกว่า20ปีก็จะขึ้นอยู่ที่ 8,000 3อันนี้ตัวเลขคร่าวๆ
1: นำมาใช้ของชีพรายเดือน
3: ใช่ค่ะแต่ว่าใช้จ่ายรายเดือนได้ค่ะมันมีเงินเดือนนะคะ
0: ครับ
2: อันนี้เป็นสิทธิพิเศษแค่วัยเกษียณอย่างเดียว
3: เจ้า
0: ครับเพราะตอนนี้คือสมมติจะเกษียณตุลาคมเนี่ยตอนนี้แสดงว่าสามารถมายื่นทำเอกสารอะไรได้เลยก็ครับคุณอัชรา
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ
3: เริ่มค่ะแต่หลักเกณฑ์ก็คืออายุ60ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าตัวนี้นะคะก็คือผ่อนก็รับเงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบระยะค่ะพอครบระยะแล้วถ้าผู้กู้ต้องการซื้อบ้านคืนหรือทายาทอะค่ะเพื่อสามารถมาขอซื้อจ่ายในเฉพาะส่วนที่ธนาคารจ่ายไปให้นะคะแล้วก็คุณด้วยดอกเบี้ยอยู่ที่ 6.25
0: เจ้
3: าหรือว่าถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนเสียชีวิตก่อนแอร์เจ้าอันนี้คือสมมติอาจจะจ่ายเป็นงวดเดียวนะคะก็คือเฉพาะส่วนนี้หักคุณด้วยดอก บวกด้วยแบบเบี้ยคือ 2.5
0: ครับครับก่อนที่จะเข้ารายการได้อุ้กับคุณพัดโลกว่ามันก็จะมีหลายๆคนที่แยกการอยู่ต่างจังหวัดแต่สื่อบ้านยังฮือปอกกับแม่มันเกษียณมาพักอาศัยอยู่เชียงใหม่มันก็จะมีเคสแบบอีเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับกรณีของคุณพัดโลกเจ้าอี้ก็คือหมายถึงว่าซื้อบ้านใหม่ไปเลยแต่มันคนละโครงการกับสุขใจวัดเกษียณอันนี้เหมือนกับคุณพัดโลกครับ
1: ใช่ครับเผอิญว่าเดือนหน้าเนี่ยนะครับเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นเดือนที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ครบรอบ73ปีนะครับธนาคารออกอัตราดอกเบี้ยพิเศษมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะครับซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.73 นะครับเริ่มต้นที่ 0.73 3เดือนนะครับแล้วก็เดือนที่4ถึงเดือนที่9อยู่ที่ 1.73นะครับสำหรับมันจะแยกออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขอทำประกันชีวิตกับไม่ขอทำประกันชีวิตนะครับคนที่เลือกไม่ทำประกันนะครับก็จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.98 นะครับ3เดือนแล้วก็เดือนที่4ถึงเดือนที่9อยู่ที่ 1.98 นะครับซึ่งมี2กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยตัวนี้จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับก็คือลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับในเดือนกันยายนแล้วก็เซ็นสัญญาภายในสิ้นปีนี
0: ้อันนี้กรณีนี้สำหรับลูกที่จะซื้อบ้านให้พ่อแม
1: ่ถูกต้องครับ
0: อ๋อก็สามารถวันผูกนี่คือเริ่มเอกสารถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นภูมิลำเนาในจังใหม่ในภาคเหนือเขาแต่อย่างใด
1: ซื้อให้ลูกมาเรียนเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีสถานศึกษาเยอะซื้อให้ลูกมาเรียนได้ครับคือพ่อแม่ทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วก็ต้องการซื้อให้ลูกซื้อให้บิดามารดามาอยู่อาศัยหลังเกษียณเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่สาธารณูปโภคค่อนข้างจะเพียบพร้อมนะครับซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างมาอยู่อาศัยกันเยอะ
0: จะน่าเหมือนกันคำถามจากบ้านเนี่ยก็ครับอยากผ่อนบ้านหมดไวต้องทำยังไงครับ
1: ครับจริงๆแล้วเงินงวดของธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับเป็นเงินงวดขั้นต่ำที่เราแจ้งไว้นะครับลูกค้าสามารถจ่ายเกินเงินงวดได้นะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนที่เกินมันจะไปตัดเงินต้นให
0: ้
1: ต้นลดดอกลดระยะเวลาผ่อนก็จะลดลงด้วยสมมติลูกค้าเซ็นสัญญาไว้40ปีไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นลูกค้าเราจนครบ40ปีปิดช้าปิดเร็วขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจ่ายตอนที่ลูกค้ามีผู้งานมีรายได้เข้ามาเยอะนะครับสามารถจ่ายเกินเงินงวดได้นะครับแต่การจ่ายเงินงวดเยอะไม่ได้หมายความว่าเป็นการจ่ายล่วงหน้านะครับอย่างสมมติเราโปะเข้าไปเดือนนี้แสนหนึ่งนะครับเดือนหน้าก็ต้องมาจ่ายขั้นต่ำเหมือนเด
0: ิม
1: ครับแต่การจ่ายแบบนี้ครับจะทำให้ระยะเวลาผ่อนชำระจริงๆอ่ะสั้นลงเรื่อยๆนะครับการหมดภาระของลูกค้าก็จะเร็วขึ้นเรื่อย
0: เกิดมีเหมือนหน้าคุณพัดโลภครับงวดปกติจ่ายเดือนละหมื่นแต่เดือนนี้ได้เงินพิเศษมาขอเป็นหมื่นห้าอย่างเงี้ยครับมันก็ก่อยตัดไปเหมือนก
1: ันไปตัดต้น
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าพอเดือนนี้จ่าย 15,000 เดือนหน้าขอจ่าย 5,000 มันก็ได้เหมือนกันมันคนจะต้องจ่าย 10,000 ต่ำปกติ
1: ใช่ครับเดือนหน้าต้องมาจ่ายงวดขั้นต่ำ
0: งวดขั้นต่ำที่ธนาคารระบุไว้ 10,000 บาท
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ เนี่ยแบบอีไปเรื่อยๆมันก็จะมีโอกาสติดจะยากคือผ่อนได้หมดไว
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นแถมหนึ่งวิธี
1: รวมทั้งลูกค้าเดิมที่จ่ายลักษณะแบบนี้นะครับพอครบ3ปีมา retention หรือมาเปลี่ยนดอกเบี้ยซึ่งจะได้เงินงวดที่ค่อนข้างต่ำมากเพราะว่าเงินต้นมันลดเร็วกว่าปกตินะครับถ้าเทียบกับลูกค้าทั่วไปที่เขาจ่ายแค่ขั้นต่ำตามที่ธนาคารแจ้งอันนี้เงินงวดก็อาจจะลงช้าหน่อยแต่ถ้าคนที่โปะบ่อยๆนะครับพอเงินงวดลงพอครบ3ปีพอทำเปลี่ยนดอกธนาคารจะคำนวณใหม่ตามต้นเท่าที่เหลืออยู
0: ่
1: ตามดอกเบี้ยใหม่ที่ลูกค้าจะเปลี่ยนซึ่งมันทำให้เงินงวดลดลงค่อนข้างเยอะนะครับช่วยลดภาระลูกค้าได้ด้วยแล้วเวลาจะโปะก็โปะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับ
0: สาขาสันซ้ายกระไทยเป็นเป้าหมายของคนซื้อบ้านใหม่นักเนาะคุณอัชรา
3: เจ้าเพราะตรงนั้นโครงการจะเยอะนะ
0: ครับโครงการจะเยอะแล้วมันไม่ได้ไกลจากตัวเมืองตาดา
3: ค่ะคุณประชากรเยอะค่ะตรงฝั่งนั้นค
0: ่
3: ะ
0: เพราะยังคนในเมืองเฮาติมันแยกกันในเมืองอ่ะส่วนใหญ่ก็มีเป้าหมายตีสันซ้ายผู้สื่อสื่ออย่างหนึ่งก็คือหน้ามาทั่วมาโวยหลอกไปแล้วเมืองก่อนครับ
3: อยู่บนสันค่ะ
0: เอกว่าเนี่ยสันซ้ายน่าจะเป็นเป้าหมายของหลายๆคนที่อยากซื้อบ้านแล้วก็ต้องไปหาคุณอัชราตีสาขาสันซ้ายขนาดเลย
3: ค่ะดีค่ะ
0: แต่มาหนึ่งคุณพลรอบครับตีก่อนหน้านี้มันมีคำว่า LGBTQ ติดจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็สามารถซื้อบ้านกับทอสได้หลังจากนั้นจนถึงวันนี้ครับจังไม่เฮามีการเข้ามาซื้อบ้านของกลุ่มฮักเจอีนักกว่าครับ
1: หลังจากที่มีกฎหมายรองรับ LG LGBTQ นะครับพอมีรองรับปุ๊บเนี่ยก็มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มนี้นะครับเข้ามาขอสินเชื่อเรามากขึ้นนะครับในการกู้ซื้อบ้านในการกู้สร้างบ้านซึ่งจะต้องถือกรรมสิทธิ์ด้วยกันในการขอสินเชื่อนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับของธนาคารนะครับก็ถือว่าเยอะมากในจังหวัดเชียงใหม
0: ่ถือครองต้องถือครองร่วมกัน
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นข้าราชการหรือเอกชนสามารถตีเจี๊ยได้หรือทำเอกชนทำฟรีแลนซ์แต่มีเลขบัญชีโอเคก็ซื้อได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อก็จะได้ติดต่อได้นะครับถึงธนาคารอาคาร

0: ธนาคารไม่ส่งลิงก์ให้อยู่แล้วนะครับไม่ส่งลิงก์ให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าทำธุรกรรม73นะครับซึ่งเราตอนนี้ใช้วิธีบริหารโดย Beyond Housing Bank นะครับก็คือมากกว่าการปล่อยกู้คือธสเป็นเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับก็คือนอกจากปล่อยสินเชื่อแล้วเรายังให้คำปรึกษารักษาบ้านไว้ให้ลูกค้านะครับขอฝากตรงนี้ไว้
1: หรือถ้ามีสตางค์ก็สามารถไปฝากได้เหมือนกันเหมือนกับคุณอัญชลาครับ
2: ตอนนี้เขามีทั้งเงินฝากที่ถ้าเป็นของบุคคลธรรมดาเนี่ยก็มีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.1.2 แล้วก็มีสลากด้วยนะคะ
1: ครับ
2: มีสลากค่ะ
1: สลากนี่ก็รุ่นได้คือฝากสตางค์ได้ตัวได้ดอกเบี้ยตัวรุ่นโจกได้ตัวครับก็ติดต่อได้บอกว่าจะเป็นสาขาเชียงใหม่และก็สาขาสันทรายครับนี่ก็เป็นมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบตื่นนี่รวมไปถึงภัยที่ยักษ์มีบ้านติดต่อได้ทอสใกล้บ้านท่านรายการเฮาวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณพันลบคุ้มไข่น้ำผู้จัดการทอสสาขาเชียงใหม่และคุณอัชราจึงอยู่สุขรักษาการผู้จัดการทอสสาขาสันซ้ายยินดีทั้งสองท่านครับ
0: ขอบคุณ
3: ยินดีค่ะ
0: ขอบคุณ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าเฮามาติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อเจ้า

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ชมครับในช่วงนี้เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับว่าจังหวัดภาคเหนือของเราต้องระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนนักน้อยกันหมอกใดครับวันนี้สอบถามกันกับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณณพรพันธ์เชิญรายงานได้เลยครับ
1: สวัสดีเจ้าคุณเอกนรินทร์คุณนิชนันและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้ามาติดตามพยากรณ์อากาศกันในระยะนี้เจ้าสำหรับวันนี้จากแผนที่อากาศเจ้าแนวร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านภาคเหนือของเฮานะเจ้าเข้าสู่พายุดีเพชชันนะเจ้าบริเวณทางด้านชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้นะเจ้าประกอบกับว่าในระยะนี้มรสุมที่พัดเข้ามาปกคลุมบ้านเฮาเจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทางด้านประเทศไทยของเฮาเจ้าทำให้ภาคเหนือเนี่ยก็มีเกิดขึ้นได้ในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ของภาคเหนือเฮาโดยเจ้าเฮามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในเจ้าวันนี้บริเวณภาคเหนือของเฮาเจ้าก็มีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่นะเจ้าโดยจะค่อนข้างหนาแน่นลงไปทางภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าแต่ว่าในเจ้าวันนี้เองทางด้านเจียงใหม่ของเฮาแล้วก็ทางด้านภาคเหนือตอนบนนะเจ้าในพื้นที่ภาคเหนือของเฮาในเจ้าวันนี้ก็มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะเจ้าเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยแล้วก็มีเล็กน้อยถึงปานกลางทางด้านจังหวัดตากซีกตะวันตกนี่นะเจ้าโดยกลุ่มฝนนี้จะเคลื่อนจากทิศเหนือลงไปทางทิศด้านใต้นะเจ้าและกลุ่มฝนค่อนข้างหนักเลยบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนล่างของเฮาตอนนี้ก็ยังคงมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึง

0: กลางนะเจ้าตกอยู่นะโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดตากนะเจ้าทางด้านกำแพงเพชรแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวลงไปทางด้านอาทิตย์ใต้ลงไปเรื่อยๆนะเจ้าเรามาดูประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าโดยมีผลกระทบไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะเจ้าเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือของเฮานะเจ้าโดยแนวร่องมรสุมก็ได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือของเฮานะเจ้าเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนตอนใต้นะเจ้าประกอบกับว่ามรสุมยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเลยนะเจ้าทำให้ในวันนี้พื้นที่ของภาคเหนือของเฮานะเจ้ามีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากนี่ก็จะเน้นไปในทางที่แนวรับลมมรสุมทางด้านบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากอีกบริเวณนึงก็อาจจะเป็นเล็กน้อยนะเจ้าทางด้านบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้ในวันพุธวันที่1และวันที่2นะเจ้าแนวโน้มของฝนปริมาณและการกระจายเนี่ยก็จะลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักนะเจ้าในบางพื้นที่นะเจ้าก็จะเน้นไปในทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันออกเจียงไฮ้พะเยาน่านของหาวและอีกบริเวณนึงก็จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนตอนล่างๆและก็ทางด้านจังหวัดตากนะเจ้าที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะเจ้าเฮามาดูอุณหภูมิของภาคเหนือของเฮาต่ำสุดเจ้าวันพุธนะเจ้าของภาคเหนือตอนบนเซา3ถึงเซา4องศาเซลเซียสสูงสุดบ่ายวันนี้อุณหภูมิเซา9ถึง32องศาเซลเซียสเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธเซา4ถึงเซา6องศาเซลเซียสสูงสุดบ่ายวันนี้31ถึง34องศาเซลเซียสเจ้าลมที่พัดปกคลุมก็ยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้ภาคเหนือก็มีฝนกระจายนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตัวนะเจ้าจะใดแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เชิงเขานะเจ้าใกล้ตังน้ำไหลผ่านก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่นะเจ้าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ใจรถใจถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ตัวนะเจ้าแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไว้ตัวในระยะนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0532779199แล้วก็สามารถสอบถามแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้า
1: ครับยินดีจะน่าครับคุณน้าปอนพันธ์ครับก็เฝ้าระวังไปแหมหลายวันสิ่งหนึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดินมันอุ้มน้ำตัวนะครับอาจจะเนี้ยเฮ้ดินโยดดินปังกันได้ก็เดินตาเดินตังระวังกันตัวครับ
2: แม่นเจ้าคุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปจะพาไปพอความน่าฮักของละออนลูกหลานคนเมืองของเฮากันเจ้าในช่วงของกำเมืองอุ้มม่วน
3: กำเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วไผจะอู้สวัสดีเจ้าเอลิสเด็กหญิงเอลิสชัยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยวันนี้น้องเอลิสขอเสนอคำว่าอย่าเอาคนใบ้น้ำหน้าอย่าเอาคนตาบอดน้ำตาหมายถึงจะไปเอาคนที่บ่ฮู้เรื่องราวในเรื่องนั้นๆมาชี้นำหรือมาเป็นผู้นำเจ้ายินดีเจ้า
2: คุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปลูกหลานตัวเก่าจะอี้เข้ามาได้ในกลุ่มไลน์กำเมืองอุ้มมวลนะเจ้าเดี๋ยวขึ้น QR code ไว้ให้สแกนกันเข้ามาได้เลยนะเจ้า
1: ครับจนคุณผู้ชมครับที่ตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับหลังจากจบรายการเจ้านิติภาคเหนือแล้วครับพอก้อยกันสำหรับกฎหมายใกล้ตัว3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเล่าครับ4โมงแรงป้ากันแฮมเตอร์เนียงกับข่าวภาคเหนือนะครับ
2: ข่าวภาคเหนือวันนี้ป้ากับคุณสุพัฒน์เลากมลและก็คุณวรลักษณ์ดวงทิพย์เจ้า
1: วันผู้ครับสนทนาก็ว่าอู้จ๋าครับคุณคุปมรินจะปาไปกันตีอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับปาไปพอการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการนะครับผ่านโครงการปักผ้าลายโบราณจะเป็นจะได้ติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เวลาเสี้ยงไห่แล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
2: ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยพร้อมทีมงาน MT เจียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะประจำเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันศรีนีนาธนชัยค่ะ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาไหลค่ะ
0: ค่ะ2สาวมาอัปเดตรายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะเช้าวันจันทร์วันนี้ค่อนข้างสดชื่นฝนโปรยปลายลงมาเรียบร้อยนะคะและจะโปรยปลายแบบนี้จนถึงวันที่2กันยายนนะคะคุณผู้ชม
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้ดีนะคะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพค่ะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะเพราะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการประกาศนะคะว่าโควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าบางหลายคนเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกค่ะว่าโควิด -19 กับไข้หวัดใหญ่เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรทางที่ดีแนะนำนะคะตรวจให้ละเอียดนะคะตรวจ ATK แล้วหากพบว่าเราเป็นโควิด -19 ก็กักตัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านจะได้ลดการแพร่กระจายกันด้วยค่ะ
0: มาตรการกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงใช้ได้อยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพื่อให้เรานั้นห่างไกลจากโควิด -19 นั่นเองค่ะเดี๋ยวรายการของเรานะคะต้องนัดสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันแล้วก็ดูแลสุขภาพในช่วงนี้กันนะคะนอกจากโควิด -19 แล้วนะคะก็ดูแลตัวเองเกี่ยวกับโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้คนได้เป็นภูมิแพ้เนาะอากาศช่วงนี้แปรปรวนบ่อยนะคะแล้วก็ไข้หวัดในกลุ่มเด็กเล็กค่ะก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะ
1: รวมถึงวันนี้ค่ะ31สิงหาคมแล้วนะคะสิ้นเดือนแบบนี้ใครที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะรีบไปดำเนินการกันให้เรียบร้อยซึ่งในวันนี้เราก็มีมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันด้วยค่ะ
0: และในช่วงไทยช่วยไทย plus วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปหาของอร่อยรับประทานกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ร้านนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ด้วยค่ะเขาจะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจกันบ้างรอติดตามกันได้เลยค่ะ
1: ค่ะกับปิดท้ายในช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้นะคะก็ต้องห้ามพลาดเลยเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังคงต้องรับมือในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวันที่2กันยายนนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของการเฝ้าระวังอุทกภัยกับทางปภ.พิษณุโลกจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงสรรหามาเล่าค่ะ
0: ในช่วงเวลานี้นะคะนำคุณผู้ชมค่ะติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนคู่บุญพระบารมี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานญาติลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

0: ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง
1: ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะก็มีทั้งประเด็นในเรื่องของนโยบายภาครัฐแล้วก็รวมถึงประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเริ่มด้วยเรื่องแรกเลยนะคะเมื่อช่วงคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านท่านรัฐมนตรีสุภมาศได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์นะคะเกาะติดสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็พร้อมเตือนภัยค่ะว่ามิจฉาชีพแอบอ้างเพจปลอมรับบริจาคซ้ำเติมผู้ประสบภัยค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์สั่งการให้ติดตามและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยยึดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานรับผิดชอบเท่านั้นครอบคลุมทั้งสถานะเพลิงความปลอดภัยโครงสร้างอาคารพื้นที่ห้ามเข้าเส้นทางเลี่ยงและช่องทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมมอบหมายให้สถานีโทรทัศน์ NBT2HD และทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์รายงานข้อมูลจำเป็นอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะตัวเลขความเสียหายที่ยังไม่ยืนยันภาพเหตุการณ์เก่าที่ถูกนำมาเผยแพร่ซ้ำและมิจฉาชีพค่ะที่แอบอ้างสร้างเพจหรือบัญชีปลอมเพื่อรับบริจาคพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบชื่อบุคคลหน่วยงานและเจ้าของบัญชีธนาคารให้แน่ชัดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากตรวจสอบไม่ได้ไม่ควรโอนหรือแชร์ต่อเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพซ้ำเติมผู้ประสบภัยค่ะและยังขอความร่วมมือนะคะสื่อมวลชนให้รายงานข่าวด้วยความรอบคอบอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่คาดเดาสาเหตุเพลิงไหม้ก่อนมีผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการค่ะและที่สำคัญนะคะหลีกเลี่ยงภาพที่กระทบสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของผู้บาดเจ็บค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคุณสุภมาศค่ะยังได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์นะคะประสานข้อมูลกับกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงกระทรวงมหาดไทยค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการช่วยเหลือผู้ค้าทั้งจุดติดต่อขั้นตอนการลงทะเบียนเอกสารที่ต้องใช้นะคะมาตรการเยียวยาที่จะประกาศเพิ่มเติมผ่านช่อง NBT2HD นั่นเองและก็ช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือได้รวดเร็วค่ะขณะที่ทางด้านของสำนักงานเขตป้องปราบศัตรูพ่ายนะคะก็ได้เปิดจุดลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบแล้วสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022824902
1: ซึ่งในเรื่องของความเสียหายครั้งนี้นะคะไม่ได้กระทบเพียงแค่ตัวอาคารแต่ยังกระทบอาชีพและรายได้ของผู้ค้าจำนวนมากค่ะพร้อมต้องขอบคุณนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาสาสมัครและทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดคืนค่ะพร้อมยืนยันนะคะจะเร่งเผยแพร่ข้อมูลความช่วยเหลือทันทีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลช่วยเหลือได้ที่ทาง NBT2HD และช่องทางออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ซึ่งสถานการณ์ณขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีในวันนั้นเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะเพื่อไปดูในเรื่องของการดูแลความเสียหายต่างๆค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลียร์พื้นที่นะคะแล้วก็ยังพบความร้อนใต้ซากอาคารอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยที่เกิดการเผาไหม้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องมีการเร่งฉีดน้ำนะคะเพื่อป้องกันเหตุเกิดการปะทุซ้ำนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนคือในเรื่องของควันนั่นเอง
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ควันฝุ่นตรงนั้นนะคะที่เป็นควันพิษแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงสารปนเปื้อนที่เกิดเนี่ยหากพี่น้องประชาชนที่จะต้องมีการเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ควรสวมหน้ากากอนามัยกันให้ดีนะคะเพราะในบริเวณตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู
3: ่ใช่แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการติดตามสถานการณ์นะคะการช่วยเหลือในพื้นที่ล่าสุดเป็นอะไรอย่างไรนะคะติดตามได้นะคะผ่านช่อง NBT2HD นะคะกดรีโมทเลข2นะคะหรือจะติดตามนะคะผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะเป็นช่อง TikTok ต่างๆนะคะเพื่อติดตามข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเปิดมหกรรมวิชาการผนึกกำลังการศึกษาภาคเหนือตอนล่างเดินหน้านวัตกรรมสู่อนาคตทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติภาคเหนือตอนล่างรวมพลังการศึกษาไทยสู่มิติใหม่แห่งอนาคตนะคะกิจกรรมจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณเกียรติศักดิ์ตรงสิริพร้อมผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค17และภาค18ให้การต้อนรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะมุ่งสะท้อนผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในพื้นที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลนวัตกรรมทางการศึกษาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างก็ได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานนวัตกรรมครอบคลุม5นโยบายสำคัญนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนโยบายที่1ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการเลยนั่นคือโรงเรียนปลอดภัยค่ะนโยบายต่อมาเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนต่อมาคือการใช้ AI เพื่อการศึกษาและการคืนเวลาให้ครูพร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
1: ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะทั้งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและโครงสร้างประชากรการแข่งขันของประเทศในอนาคตจะไม่ได้วัดกันที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือเงินทุนเพียงอย่างเดียวค่ะแต่จะวัดกันที่คุณภาพของคนดังนั้นการศึกษานะคะจึงเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดค่ะเพราะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยโดยกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญในการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วถึงเท่าเทียมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถค่ะการศึกษาในวันนี้นะคะจึงต้องไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้แต่ต้องสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้มีทักษะมีความสุขและสามารถดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
3: และจากการลงพื้นที่นะคะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่ท่านลงมาพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเรียกน้องๆ นะคะที่หลุดจากระบบการศึกษานะคะกลับเข้ามาเรียนกลับเข้ามาสู่ในระบบนั่นเองนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้มีความรู้นะคะมีวุฒิการศึกษาติดตัวจะได้พัฒนาประเทศร่วมกันนั่นเองค่ะ
1: ค่ะไปดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งช่วงที่สำคัญเลยค่ะก็คือช่วงไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะวันนี้แล้วนะคะวันที่31สิงหาคมสิ้นเดือนนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะที่ใครยังไม่ได้ไปยื่นทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบไปดำเนินการกันให้เรียบร้อยค่ะ จากข้อมูลนะคะเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ค่ะพบว่าในจำนวนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 4,700,000 รายค่ะหรือคิดเป็น 51.18% ขณะที่ยังเหลืออีกกว่า 4,500,000 รายนะคะซึ่งหรือประมาณ 48.82% ค่ะที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งนี้นะคะผู้ที่เห็นว่าข้อมูลตรวจสอบไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th ค่ะหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะหรือทางแอปทางรัฐรวมถึงธนาคารรับลงทะเบียนทาง5แห่งค่ะได้แก่กรุงไทยออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะคะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
3: เราสองคนก็เลยจะมาเตือนเน้นย้ำกับคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้วันที่31สิงหาคม2569เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และอีกวันหนึ่งคุณผู้ชมในวันที่20กันยายน2569นะคะที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้การยื่นทบทวนสิทธิ์เป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัติจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลและตรวจสอบสถานะผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการเท่านั้นค่ะวันนี้31สิงหาคมนะคะวันสุดท้ายสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะใครตรวจสอบรายชื่อแล้วว่าตัวเองนะคะยื่นเอกสารไม่ครบต้องทบทวนสิทธิ์ยื่นวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ
1: ค่ะก็รีบไปดำเนินการกันให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ายื่นทบทวนสิทธิ์ในวันนี้31สิงหาและยังสามารถยื่นเอกสารได้อีกนะคะในทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็ยังมีศูนย์ One Stop Service ค่ะสามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายนนะคะก็รีบไปดำเนินการกันให้เรียบร้อยไม่อยากให้เสียสิทธิ์เนา
3: ะ
1: เพราะว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยก็คือทางภาครัฐเนี่ยมีการออกโครงการในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่เลยค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็1ตุลาคมนะคะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันค่ะตั้งแต่ต้นรายการนะคะเกริ่นไปว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยทานกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็ร้านนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะคะนั่นคือร้านเศรษฐีนีนั่นเองนะคะจากเจ้าของร้านนะคะอดีตช่างภาพค่ะที่พลิกชีวิตสู่พ่อค้าอาหารตามสั่งช่างภาพคนนี้นะคะเขาทำงานประจำมากว่า13ปีคุณผู้ชมณวันนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่สร้างรายได้และก็ความสุขให้กับครอบครัวเจ้าของร้านค่ะชื่อคุณป๊อปนะคะหรือว่าคุณอัครพลนุ่มมีชายอายุ41ปีค่ะตัดสินใจกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหลังคุณพ่อป่วยก่อนร่วมกับภรรยาที่มีฝีมือด้านอาหารเปิดร้านมีว่าร้านเศรษฐีนีค่ะร้านแห่งนี้นะคะอยู่บริเวณชุมชนรถไฟใกล้ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์และวันนี้ร้านเล็กๆแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะและเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมและจับจ่ายการสร้างโอกาสให้กับร้านขนาดย่อยในชุมชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะต้องบอกว่าทางคุณป๊อปค่ะได้บอกว่าสิ่งที่ได้รับมากกว่ารายได้จากการค้าเนี่ยคือการได้เป็นนายของตนเองนะคะมีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็มีโอกาสพักผ่อนมากขึ้นค่ะพร้อมฝากข้อคิดนะคะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรทุกอาชีพเนี่ยล้วนมีเกียรติหากทำด้วยความอดทนตั้งใจและซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะและต้องบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านเล็กๆได้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับชุมชนค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็สามารถแวะอุดหนุนกันได้ค่ะที่ร้านเศรษฐีนีนะคะบริเวณชุมชนรถไฟใกล้สำนักงานสรรพากรจังหวัดและศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 17:00 นค่ะและที่สำคัญมีบริการ Delivery นะคะแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพื่อร่วมการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยกระจายรายได้และช่วยให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะ
3: อันนี้เป็นร้านประจำของดิฉันเลยนะคะแนะนำเมนูนิดนึงร้านนี้ต้องห้ามพลาดเมนูหมูกรอบ หมูกรอบทุกเมนูของเขาไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะคะหมูกรอบผัดกะเพราคุณผู้ชมค่ะคืออร่อยมากนะคะอีกหนึ่งเมนูที่สองสุกี้น้ำสุกี้ร้านนี้เขามีสูตรเด็ดลับค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ลับแบบอร่อยนะคะใครอยู่ใกล้พื้นที่ก็ไปชิมกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้โครงการไทยช่วยไทย plus กันด้วยนะคะ
1: ต่อมาค่ะมาติดตามกันต่อนะคะเมื่อต้องบอกว่าภาคเหนือตอนล่างค่ะต้องรับมือนะคะทั้งน้ำหลากแล้วก็ภัยแล้งการบริหารจัดการน้ำจึงต้องวางแผนให้รอบด้านค่ะทางกรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่3นะคะมีแนวทางอย่างไรในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำตั้งแต่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูไปติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ

0: ท่วมมากมายเมื่อปีจำได้แล้วผมก็จำได้แล้วปี38ชาวบ้านต้องพื้นเป็นบ้านยกสูงเนี่ยเขาต้องไปยกสูงไปอยู่บนคือเพราะเขาก็ทิ้งบ้านเรือนไม่ได้เพราะว่าสิ่งของมีแล้วก็ต่างๆนี่นะมันจะเกิดความเสียหายปีนั้นถ้าท่วมอย่างนั้นเยอะมากแล้วก็แล้งอย่างที่บอกแล้วพอถึงเดือนธันวาไปปลายแห้งหมดแล้วเมื่อก่อนเนี้ยจะมีคำของบาลกันว่าท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซาก
1: น้ำมากก็เดือดร้อนน้ำน้อยก็เดือดร้อนสำหรับคนในพื้นที่ลุ่มน้ำยมน่านนี่คือโจทย์ที่ต้องเผชิญแทบทุกปีและในปี2569ความท้าทายสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลทั้งในช่วงที่น้ำหลากและช่วงที่น้ำต้นทุนไม่เพียงพอสำนักงานชลประทานที่3ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำโดยใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังเครื่องจักรเครื่องมือและการทำงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมกับทุกสถานการณ์เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้สถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดสำนักงานชลประทานที่3มีการติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำน่านรวมถึงสถานีวัดน้ำต่างๆเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำพร้อมดำเนินการตาม9มาตรการสำคัญ
2: สำนักงานชลประทานที่3รับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและนครสวรรค์นะครับพื้นที่รับผิดชอบประมาณ2ล้านไร่เศษนะครับแล้วก็พื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ 1.18 ล้านไร่ได้บริหารจัดการน้ำในช่วงดูฝนนะครับช่วงรับน้ำหลากนะครับเราเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรนะครับประมาณ166หน่วยทั้งคลื่นสูบน้ำต่างๆนะครับเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่เสี่ยงภัยอุทกภัยนะครับทั้งพื้นที่ทุ่งบางระกำและพื้นที่เสี่ยงท่วมซ้ำซากนะครับแล้วก็พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มนะครับในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
1: ขณะที่อีกด้านหนึ่งคือการรับมือภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วงสำนักงานชลประทานที่3กำหนดจุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วงรวม19จุดพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
2: ปี69เราจะเฝ้าระวังนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งของปีนี้เนื่องจากยังไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนนะครับลุ่มน้ำยมในลุ่มยำยมจะมีแหล่งน้ำต้นทุนในการส่งน้ำนะครับเราจะมีเขตของจังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ฝั่งขวาของจังหวัดพิจิตรฝั่งขวาของแม่น้ำยมของจังหวัดพิจิตรนะครับจะเป็นพื้นที่ของสายสูบน้ำต่างๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่านนะครับในเขตจังหวัดพิจิตรเลื่อยจนถึงจังหวัดนครสวรรค์อันนี้เป็นพื้นเสี่ยงภัยแล้งนะครับช่วงฤดูแล้งแล้วก็ช่วงฝนทิ้งช่วงต่างๆนะครับเนื่องจากไม่มีแหล่งจัดน้ำในพื้นที่ในส่วนนี้นะครับ
1: จากน้ำท่วมสู่ภัยแล้งจากการเฝ้าระวังสู่การลงมือช่วยเหลือการบริหารจัดการน้ำในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการรอให้เกิดปัญหาแล้วเข้าแก้ไขแต่คือการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและนำเครื่องมือเข้าถึงพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นน้ำมากหรือน้ำน้อยภารกิจสำคัญของชลประทานคือการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

0: นี่แหละค่ะคือแผนในการบริหารจัดการน้ำนะคะของสำนักงานชลประทานที่3ค่ะ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะต้องบอกเลยว่าที่คิดถึง2หนุ่มของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ยิมและพี่ก๊อตนะคะวันนี้เรานำผลงานมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเพราะ2หนุ่มของเรานะคะบุคลากรจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เป็นผู้แทนไทยค่ะจากกรมประชาสัมพันธ์รวมสัมมนาผู้นำรุ่นใหม่อาเซียนนะคะในเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่อาเซียนหวังต่อยอดพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะนายพิพัฒน์อัธพุทธและนายลลิตจันทนมาลกะจากศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการสัมมนาการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศอาเซียนเดินทางศึกษาดูงานนะคะณนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคม2569เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีและศักยภาพคนรุ่นใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศอาเซียนค่ะโดยทางคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เดินทางเยี่ยมชมวิทยาลัยกวางโจวหัวซางสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการและทักษะที่สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ค่ะโดยได้เรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้จากนั้นเดินทางไปยัง GAC Technology Museum ศูนย์จัดแสดงเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท GAC Group ค่ะผู้ผลิตยานยนต์รายสำคัญของจีนเพื่อเรียนรู้พัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบนะคะไปจนถึงนวัตกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ระบบขับขี่อัตโนมัติและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะ
0: การศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาการเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของจีนสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนรุ่นใหม่จากประเทศอาเซียนนำไปต่อยอดองค์ความรู้และความร่วมมือในอนาคตถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้มองเห็นโอกาสความท้าทายทิศทางของโลกอนาคตเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศและสังคมของตนเองต่อไปนะคะแหมดูสองหนุ่มของเราเพลิดเพลินเหลือเก
1: ินหนุ่มเทคโนโลยีเลยนะคะ
0: ใช่ถูกทาง
1: ก
0: ็สองคนเลย
1: เป็นผู้นำรุ่นใหม่ของอาเซียนเลยนะคะที่ไปได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนาะในส่วนของทางอาเซียนทั้งหมดเลยแล้วก็ที่จะได้นำกลับมาพัฒนาด้วยนะคะ
0: ใช่ค
1: ่ะใครที่อยากติดตามผลงานนะคะของพี่ยิมและพี่ก๊อตเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กของทาง4แยกค่ะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของผลงานต่างๆให้คุณผู้ชมได้หายคิดถึงกันแน่นอนค่ะ
0: เราสองคนนะคะคิดถึงคุณพิพัฒน์กุลลิศนะคะไม่รู้สองหนุ่มก็จะคิดถึงสองสาวเราหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามช่วงสรรหามาฝากนะคะสรรหามาฝากวันนี้น้องพิมค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้พิการทางสติปัญญาภายในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเขาจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามได้กับน้องพิมค่ะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรรหามาฝากค่ะวันนี้นะคะพิมพ์พาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปไทยนิยมจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วถ้าพูดถึงผู้พิการทางสติปัญญาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงคำว่าข้อจำกัดถูกต้องไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพิมพ์จะพาทุกคนเนี่ยไปเห็นอีกมุมนึงว่าพวกเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษมากมายเลยทีเดียวค่ะและอย่างที่เห็นในมือน้องพิมพ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของพวกเขาค่ะแล้วก็ยังมีข้างหลังอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งวันนี้นะคะน้องพิมพ์จะพาทุกคนไปดูกันค่ะบอกเลยค่ะว่าฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ
1: นี่เลยค่ะทุกคนผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นผลงานแบบนี้เนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ทีละขั้นตอนค่ะโดยมีผู้ดูแลแล้วก็ผู้ฝึกสอนคอยให้คำแนะนำจนสามารถทำงานได้ด้วยตนเองมากขึ้นค่ะอย่างการทำพวงมาลัยเหรียญโปรยทานผมเช็ดเท้าแล้วก็ของชิ้นอื่นๆค่ะก็ต้องอาศัยทั้งความละเอียดความตั้งใจแล้วก็การฝึกฝนซ้ำๆจนเกิดเป็นทักษะซึ่งแต่ละคนก็สามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองขึ้นมาได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะแต่คือคุณค่าของคนที่ทำเพราะทุกชิ้นที่เราเห็นตรงหน้านี้นะคะคือผลงานที่เกิดจากความพยายามแล้วก็ความตั้งใจของพวกเขานั่นเองค่ะซึ่งการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงไม่ใช่แค่การซื้อของ1ชิ้นแต่ยังเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการมีอาชีพมีรายได้ทำให้ผู้พิการสามารถใช้ความสามารถของตนเองในการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอผลิตภัณฑ์จากผู้พิการทางสติปัญญาอย่าเพิ่งมองว่าเราซื้อเพราะสงสารนะคะแต่อยากให้มองว่านี่แหละคือฝีมือของคนที่ตั้งใจทำสินค้าจากฝีมือที่เราสามารถเลือกซื้อเพราะคุณภาพและความตั้งใจของคนที่ทำนั่นเองค่ะ
0: ทุกคนเห็นไหมคะว่าความสามารถของคนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่อย่างเดียวและความแตกต่างเนี่ยก็ไม่ได้ลดคุณค่าของตัวเราลงเลยค่ะของชิ้นนึงนะคะอาจจะดูธรรมดาสำหรับเราแต่สำหรับคนทำค่ะได้ทั้งฝึกทักษะสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ได้ความภาคภูมิใจอีกด้วยค่ะหากใครนะคะที่อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาที่นี่นะคะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่นี่กันเยอะๆนะคะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของน้องพิมพ์แล้วค่ะครั้งหน้าจะสรรหาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าดีมีคุณภาพเหล่านี้นะคะก็ติดต่อกันได้ค่ะชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอตะพานหินนะคะก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะในช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงต่อไปสรรหามาเล่าค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามมาตรการในการเฝ้าระวังอุทกภัยของสำนักงานปภ.จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าได้ทราบกันค่ะ
3: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
4: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
5: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสClean Sky โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
4: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมพฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
6: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
7: สิบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกชื
6: ่อร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก

0: ันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเ
1: ฮ้เอ้าฮาย
2: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สันถามมาเล่าวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามมาตรการในการเฝ้าระวังอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกับสำนักงานปภ.จังหวัดพิษณุโลกกันค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะคุณอารีรัตน์เนื้อศรีจันทร์หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานปภ.พิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้ค่ะเรายังเห็นว่าฝนเนี่ยยังตกหนักอยู่ในพื้นที่เลยนะคะจากเมื่อวานนี้จนถึงเช้านี้เน
0: ี่
1: ยฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องอยากให้ท่านหัวหน้าค่ะเล่าถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็ในห้วงที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราเองนะคะถ้าจะแบ่งง่ายๆก็คือจะมีใน2ห้วงที่เราเกิดอุทกภัยนะคะในห้วงแรกก็จะเป็นในส่วนของลำน้ำเฟี้ยในพื้นที่ของอำเภอนครไทยนะคะก็จะเป็นในลักษณะน้ำป่าไหลหลาก
1: ค่ะ
2: ซึ่งปัจจุบันนะคะก็สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะสำหรับในห้วงที่2ที่เกิดขึ้นอีกก็จะเป็นในห้วงของวันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของ4อำเภอด้วยกันนะคะก็จะมีอำเภอเนินมะปางนะคะอำเภอนครไทยค่ะอำเภอวังทองแล้วก็อำเภอบางกระทุ่มซึ่งจะเป็นฝนลักษณะที่ตกในส่วนของพื้นที่ตะวันออกของจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะซึ่งในพื้นที่4อำเภอนี้ก็ได้รับผลกระทบด้านเกษตรกรรมนะคะสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็สถานการณ์เข้าสู่สถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วก็อยู่ในสภาวะปกติแล้วค่ะ
0: ค่ะส่วนใหญ่น้ำที่อยู่ในพื้นที่พิษณุโลกค่ะเป็นน้ำจากในจังหวัดฝนที่ตกในพื้นที่เราหรือว่าเป็นน้ำจากพื้นที่อื่นไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่คะ
2: ค่ะก็น้ำในปัจจุบันนี้นะคะที่เรายังเห็นฝนตกอยู่นะคะส่วนมากก็จะเป็นน้ำที่อยู่ในพื้นที่ก็คือเป็นฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดของเราเองค่ะ
1: แล้วในส่วนนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีความกังวลกันอยู่เพราะว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะน้ำจากจังหวัดน่านเนี่ยจะมาไหลเข้าในพื้นที่พิษณุโลกของเราไหมคะ
2: ค่ะก็สำหรับเหตุการณ์ในจังหวัดน่านนะคะเมื่อวันที่18ถึง19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็แม้ว่าจะเป็นน้ำในส่วนของต้นน้ำน่านเองก็ตามแต่ในสำหรับจังหวัดพื้นที่ของพิษณุโลกก็ยังไม่ใช่พื้นที่รับน้ำโดยตรงตามที่ท่านผู้ชมอาจจะทราบว่าเรามีเขื่อนสิริกิติ์อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็สำหรับในเขื่อนนี้นะคะก็จะเป็นเขื่อนที่ช่วยกักกันน้ำก่อนที่จะเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราก็จะสามารถควบคุมน้ำในส่วนนี้ได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะและสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะพื้นที่เขื่อนก็ยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับรองรับน้ำในห้วงระยะเวลานี้ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สถานการณ์ต่อจากนี้เราต้องเฝ้าระวังประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าอุตุได้ประกาศแล้วนะคะว่าฝนเนี่ยจะตกมาในพื้นที่ภาคเหนือของเราเนี่ยต่อเนื่องจนถึงวันที่2กันยายนค่ะ
2: ค่ะก็ในสถานการณ์นะคะต่อจากนี้ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเราเองนะคะก็สิ่งที่เราต้องดูประกอบกันนะคะหลายๆด้านในส่วนแรกก็คือจะเป็นในปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่เองนะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการสะสมน้ำเดิมที่เราตกในก่อนหน้านี้แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วก็ส่วนที่3นะคะก็คือจะเป็นสิ่งสำคัญเลยก็คือการติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีการคาดการณ์อย่างไรบ้างสำหรับในปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นประกาศฉบับที่4จากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เป็นช่วงที่เราควรเฝ้าระวังค่ะก็จะเป็นในห้วงของวันที่29สิงหาคมถึงวันที่2กันยายน
1: ค่ะ
2: ซึ่งในปัจจุบันนี้วันนี้ก็ยังเห็นฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อยู่ค่ะ
1: ค่ะท่านหัวหน้าคะแล้วแบบนี้ค่ะอยากให้ท่านหัวหน้าเน้นย้ำหน่อยว่าในพื้นที่อำเภอไหนบ้างในจังหวัดพิษณุโลกของเราที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้เลยไปจนถึง2กันยายนหรือว่าต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอะค่ะ
2: ค่ะสำหรับพิษณุโลกนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังกันเป็นหลักๆเลยนะคะในส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของแม่น้ำน่านนะคะก็จะเป็นในเขตของพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอพงพิรามนะคะก็จะมีลำน้ำที่สำคัญที่เราเฝ้าระวังนะคะก็คือลำน้ำภาคในส่วนของอำเภอชาตการค่ะลำน้ำแควน้อยในส่วนของอำเภอวัดโบดและอำเภอนครไทย
1: ค่ะ
2: ลำน้ำวังทองก็จะส่งผลกระทบต่ออำเภอวังทองและอำเภอบางกระทุ่ม
1: ค่ะ
2: ลำน้ำสุดท้ายก็คือลำน้ำชมพูเองก็จะไหลผ่านในเขตของอำเภอเนินมะปางที่เราต้องเฝ้าระวังอยู่สำหรับอีกลำน้ำหนึ่งที่สำคัญก็คือลำน้ำน่านลำน้ำยม
1: ค่ะ
2: ลำน้ำยมเราจะเฝ้าระวังปริมาณฝนในพื้นที่ของจังหวัด แค่จังหวัดตากและสุโขทัยที่จะไหลเข้าสู่ลำน้ำเราก็จะมีการเฝ้าเตือนแล้วก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะนะคะอำเภอเมืองพรมพิรามชาตากาศวัดโบดนครไทยเนินมะปางนะคะนี่คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้น้ำมาแต่ตอนนี้คือปกติหมดละนะคะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังติดตามต่อเนื่องจนถึงวันที่2กัน

0: จจะไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เข้าถึงการแจ้งเตือนเราก็มีการแจ้งเตือนผ่านหอกระจาย
1: แล้วก็มีการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยบ้านที่มีผู้ชรามีเด
0: ็
1: กมีผู้ป่วยติดเตียงในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีการแจ้งแล้วมีการอพยพล่วงหน้าเพราะว่าในกรณีที่เกิดเหตุในช่วงเวลาดึกในกลางคืนอันนี้แล้วก็ปริมาณน้ำมาแล้วจะเกิดอุปสรรคอย่างมากนะคะในการเคลื่อนย้ายค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ให้ความรู้คุณผู้ชมหน่อยนะคะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ำมาพอดีเลยนะคะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประชาชนต้องทำยังไงดีคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานภาครัฐนะคะโดยเฉพาะปภ.เนี่ยลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะฝากถึงกรณีถ้าเกิดเหตุแล้วนะคะสิ่งแรกเลยก็คือเป็นการติดตามสถานการณ์จากสื่อโซเชียลต่างๆที่สามารถเข้าถึงได้เช่นหน่วยงานของหน่วยงานราชการนะคะแต่สิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำคือขอให้ตรวจสอบว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเพราะว่ามีหลายๆครั้งอาจจะเป็นสื่อรูปภาพเดิมก็จะทำให้เกิดการตื่นตระหนกโดยไม่จำเป็นนะคะสำหรับสิ่งที่สองสิ่งที่ต้องเตรียมล่วงหน้าเลยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่นถุงยางชีพเช่นไฟฉายยาประจำโร
0: ค
1: เอกสารที่สำคัญเมื่อน้ำมาปุ๊บเราก็จะได้มีการหลีกเลี่ยงได้ทันทีนะคะในการเคลื่อนย้ายค่ะ
2: ก็ในส่วนนี้อย่างที่ท่านหัวหน้าเน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ชมว่าในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยการเลือกรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะเจอภาพ AI ที่สร้างความตื่นตระหนกต่างๆเลยนะคะในส่วนนี้ค่ะอยากให้ท่านหัวหน้าพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาสักนิดนึงค่ะว่าหากผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ต้องเจอกับน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายแบบนี้จะได้รับการเยียวยาอย่างไรและจะต้องไปประสานติดต่อหน่วยงานอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะในเบื้องต้นนะคะในกรณีที่เราได้รับประสบภัยนะคะก็ให้แจ้งในหน่วยพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะให้มีการเข้าสำรวจพื้นที่บ้านของเราว่ามีความเสียหายในด้านไหนบ้างนะคะก็ติดต่อหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีสายด่วนนิรภัย1784รับแจ้งเหตุด่วนตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: ค่ะแล้วก็อยากให้หัวหน้านะคะเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะถึงการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่าปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อให้การช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงมาและแต่ละพื้นที่ก็จะมีความท้าทายอยู่เช่นเนินมะปางมีเขานครไทยเขาชาปการเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราความท้าทายตรงนี้เวลาเราลงพื้นที่ไปเป็นยังไงบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ค่ะก็ในแต่ละพื้นที่ที่เราได้ลงไปพื้นอย่างเช่นเราไปเนินมะปางก็จะพบปุ่มเปราะบางค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ที่เราอพยพผู้กลุ่มเปราะบางออกมานะคะสิ่งที่เราพบหลายๆอย่างที่จะตามมานะคะจากการช่วยเหลืออพยพแล้วก็จะเป็นโรคที่เราก็ควรเฝ้าระวังด้วยนะคะก็อย่างเช่นโรคน้ำกัดเท้าโรคฉี่หนูต่างๆนะคะสำหรับการเยียวยาก็จะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูเบื้องต้นให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติได้โดยเร็วค่ะ
0: ค่ะแล้วความต้องการของคนในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะเผื่อคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่หากพบเจอว่าพื้นที่นี้น้ำท่วมอยากจะไปช่วยเหลือด้วยความเป็นประชาชนนั่นเนาะคนกำลังตกทุกข์ได้ยากเราอยากจะไปช่วยเขาสิ่งที่เขาต้องการนี่มีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สำหรับในห้วงนี้นะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสิ่งที่ต้องการส่วนมากจะเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็สามารถจัดเก็บได้ไม่สูญเสียง่ายนะคะอย่างเช่นที่นอนหมอนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆยารักษาโรคที่จำเป็นต่างๆไฟฉายค่ะลักษณะนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นและต้องการนะคะ
0: จะได้ไปช่วยเหลือกันนะคะ
2: ใช่ค่ะปิดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านหัวหน้าค่ะฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับในช่วงฤดูฝนแบบนี้อย่างไรทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมอพยพต่างๆรวมถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพโรคภัยต่างๆด้วยค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับการเตรียมพร้อมล่วงหน้านะคะก็จะเป็นอย่างที่แจ้งในเบื้องต้นในส่วนของตัวผู้ประสบภัยเองนะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของสิ่งของที่จำเป็นล่วงหน้านะคะกรณีเกิดภัยกับครอบครัวเราแล้วเนี่ยเราต้องพร้อมในการอพยพในทันทีนะคะในส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำนะคะก็อย่างเช่นกระชังปลาต่างๆนะคะเมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยก็ขอให้มีการเฝ้าระวังติดตามการระบายน้ำ

0: ใกล้ชิดด้วยเพราะว่าโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีการเก็บเกี่ยวยังไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องแล้วให้มีการเร่งเก็บเกี่ยวได้ 100% ค่ะ
1: ค่ะแล้วช่องทางนะคะในการติดตามนะคะปภ.ต่างๆช่องทางในการติดต่อช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากปภ.มีช่องทางไหนบ้างเชิญค่ะ
0: ค่ะช่องทางติดต่อในส่วนของปภ.นะคะก็จะเป็นสายด่วนนิรภัย1784นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะและหากคุณผู้ชมในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนจากเซลล์บอร์ดแคสจะทำยังไงดี
0: คะ
1: จะนิ่งเฉยอ๋อไม่ต้องขนของขึ้นสู่ที่สูงก็ได้ต้องปฏิบัติยังไงเพื่อให้เขาได้ปลอดภัยเชิญค่ะ
0: ค่ะกรณีได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็ขอให้มีความเชื่อฟังนะคะการเตือนอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความมั่นใจกับข้อความที่เราแจ้งเตือนในทุกๆรอบนะคะเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วการอพยพเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเองแล้วก็มีการยกของขึ้นที่สูงก็มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกในเบื้องต้นว่าถ้าสถานการณ์มาประชิดตัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากในการเคลื่อนย้ายหรือช่วยเหลือค่ะ
1: ค่ะ1784นะคะสายด่วนของปภ.นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองพรหมพิรามชัตการวัดโบสถ์นครไทยเนินมะปรางนะคะช่วงนี้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจนถึงวันที่2กันยายน2569นะคะและหากคุณผู้ชมได้รับการแจ้งเตือนจากเซลล์บอร์ดแคสแล้วขนของขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้ามากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ระหวังว่าในโอกาสต่อไปจะได้รับเกียรติจากปภ.มาแจ้งเตือนคุณผู้ชมผ่านทางรายการของเราอีกนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราสามสาวพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเอาวันนี้ทุกท่านอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องของเบาหวานนั่นเองค่ะวันนี้เราจะคุยกันนะคะเจาะลึกโรคเบาหวานที่ไม่หวานอย่างที่คิดทำไมถึงบอกว่าไม่หวานอย่างที่คิดนะคะแล้วโรคนี้เป็นแล้วมีโอกาสหายขาดหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนฝากมาทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราติดตามได้ในรายการนะคะวันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรักษาหรือว่าเกี่ยวกับโรคเบาหวานยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเรื่องต่างๆความเข้าใจผิดต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียต่างๆเดี๋ยววันนี้จะได้หยิบยกเอามาพูดคุยกันกับอาจารย์หมอนะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกันในรายการวันนี้ค่ะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภวรรณบูรณพินเข้าสู่รายการของเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับอาจารย์ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าโรคเบาหวานไม่หวานอย่างที่คิดค่ะอาจารย์คะเป็นแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าหนักอกหนักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าโรคนี้อย่างที่หลายคนทราบว่าพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ำตาลเรื่องของอินซูลินต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะว่าโรคเบาหวานอยู่ดีๆมันมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มาได้ยังไงเราก็ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงนะคะอันที่หนึ่งคือกรรมพันธุ์ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเป็นเราก็มีโอกาสเป็นมากขึ้น
0: อ
1: ันที่สองมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะกินมากเกินไปการไม่ออกกำลังภาวะอ้วนหรือว่ามีโรคบางอย่างที่ทำให้อินซูลินไม่ทำงานแล้วเราก็เลยเกิดโรคเบาหวานขึ้น
0: ค่ะแล้วโรคเบาหวานนี่มันคืออะไรอยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายให้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังอยู่ได้เข้าใจสักนิดนึงค่ะอาจารย์
1: เรามาดูภาพกันนะคะถามว่าโรคเบาหวานคืออะไรก็คือภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกตินะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการที่เราเรียกว่าปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยแล้วก็น้ำหนักลดอันนี้ต้องเป็นเยอะๆนะคะถ้าเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงไม่มากเนี่ยอาจจะไม่มีอาการเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการไม่ได้มีอาการไม่ได้แปลว่าไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยไว้ว่าเป็นเบาหวาน
0: ก็คือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดปกติมันต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คะ
1: ไม่เกิน100ค่ะ
0: ไม่เกิน100
1: ไม่เกิน100ถือว่าเป็นปกติแต่เบาหวานเนี่ยเราจะเอา126ขึ้นไปนะคะเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ช่วง100ถึง125เราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
0: ใกล้ๆแล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนาะพวกนี้ถามว่าน้ำตาลสูงแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยปกติเวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารไม่ว่าจะเป็นประเภทแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยมันจะถูกอินซูลินซึ่งสร้างมาจากตับอ่อนนะคะเก็บไปใช้เป็นพลังงานหรือถ้ามันเกินกว่าที่เราต้องการใช้ก็เก็บสะสมเป็นพลังงานสะสมไปที่ตับทีนี้ในคนที่เป็นเบาหวานมันก็มีประเภทว่าสร้างอินซูลินไม่พอหรืออินซูลินสร้างออกมาแต่ไม่ทำงานมันก็เลยมีน้ำตาลข้างอยู่ในกระแสเลือดทำให้น้ำตาลสูงที่เราเรียกว่าเบาหวานทีนี้ความสำคัญมันไม่ใช่แค่การที่น้ำตาลในเลือดสูงแต่มันเกิดจากว่าถ้าน้ำตาลสูงรุนแรงเฉียบพลันเราก็จะมีภาวะเลือดเป็นกรดร่างกายขาดน้ำก็จะมาด้วยเรื่องหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะซึมลงแต่ว่าถ้ามันไม่สูงขนาดนั้นเนี่ยมันสูงไม่กี่ร้อย 200-300 ระยะยาวๆมันก็เกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังมีหลายแบบเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะเนาะภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานที่เรากลัวกันเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนขนาดเล็กที่เป็นเกิดที่หลอดเลือดขนาดเล็กเช่นเบาหวานขึ้นตานำไปสู่การตามัวตาบอดนะคะเบาหวานลงไตก็ทำให้ไตเสื่อมหรือไตวายต้องฟอกไตซึ่งสาเหตุดับหนึ่งก็คือเบาหวานนี่แหละหรือไปที่ปลายประสาทปลายประสาทเสื่อมก็มีอาการชาเท้านะคะหรือมีแผลที่เท้าแล้วไม่รู้สึกตัวก็จนเป็นแผลเรื้อรังต้องถูกตัดเท้านะคะหรือถ้าเป็นหลอดเลือดแดงใหญ่ๆก็เป็นหลอดเลือดสมองก็เส้นเลือดสมองตีบที่เป็นอัมพฤกษ์มาพาดเส้นเลือดหัวใจก็กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะถ้าเป็นหลอดเลือดส่วนปลายก็ที่เป็นแผลที่เท้านั้นจะเห็นว่า ความสำคัญของเบาหวานไม่ใช่เรื่องของน้ำตาลแต่เป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อน
0: โอ้โหแล้วดูภาวะแทรกซ้อน
1: เยอะเหลือเกิน
0: แต่ละอันนะคะอาจารย์น่ากลัวมากๆเลย
1: ใช่ค่ะทำให้เราทุกคนละภาพหรือเสียชีวิตได้ค่ะ
0: ดังนั้นถึงบอกว่าเบาหวานเป็นแล้วไม่ได้หวานอย่างที่คิดนะอาจารย์
1: ไม่หวานอย่างที่คิดค่ะ
0: ก็ต้องดูในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนต่างๆด้วยทีนี้ถามอาจารย์ว่ายังเบาหวานเนี่ยมีกี่ประเภทคะอาจารย
1: ์เบาหวานจริงๆเนี่ยมันแบ่งได้หลายประเภทมากๆนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกัน
0: เดี๋ยวมาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าเบาหวานมีกี่ชนิด
1: มันมีหลายชนิดที่เราแบ่งง่ายๆก็คือชนิดที่1มักจะเกิดในเด็กนะคะเด็กเป็นเบาหวานได้นะคะ
0: แต่เด็กก็มีโอกาสแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะชนิดที่1มันจะเป็นชนิดที่เขาเกิดความผิดปกติตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่พ
0: อ
1: เพราะฉะนั้นเขาต้องรับการรักษาด้วยการฉีดยาอินซูลินก็จะเหนื่อยหนักสาหัสสำหรับเด็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ชนิดที่2ก็มักจะเกิดในผู้ใหญ่หรือใบกลางคนใบสูงอายุนะ
0: คะ
1: อันนี้มักจะเกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน
0: ที่บ้าไป
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนานๆบางคนไม่ใช่แค่ดื้อแล้วร่างกายก็สร้างอินซูลินไม่พอด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศ

0: เราที่เป็นก็เป็นชนิดที่สองอันนี้แต่เรายังมีเบาหวานในคนตั้งครรภ
1: ์
0: เบาหวานที่ก้ำกึ่งระหว่างชนิดที่สองหรือเบาหวานที่เป็นโรคเฉพาะเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือมีโรคของตับอ่อนต้องถูกตัดตับอ่อนทิ้งเพราะตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินพอไม่มีตับอ่อนเขาก็สร้างอินซูลินไม่ได้ใช่ค่ะเนาะหรือว่าเป็นเบาหวานที่เกิดจากโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะเบาหวานก็มีชนิดที่หนึ่งแล้วก็ชนิดที่สองอาจารย์คะอย่างหญิงตั้งครรภ์เมื่อกี้แอบถามอาจารย์แล้วนะคะเพราะว่าข้องใจมากหลายคนก็น่าจะสงสัยเหมือนกันว่าพอเราเป็นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แล้วทำไมคุณหมอถึงให้เรากินน้ำตาลมันมีความสำคัญกันยังไงคะอาจารย์
0: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าการวินิจฉัยเบาหวานเรามีหลายแบบนะคะถ้าคนไข้อดอาหารเราก็ตรวจน้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมงถ้าเกิน126เป็นเบาหวานแต่นั่นต้องร่วมกับมีอาการอย่างที่ว่าปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยถ้าไม่มีอาการเราก็จะไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันถัดไปหรือว่านัดอีกกี่วันก็แล้วแต่หรือถ้าไม่ได้อดอาหารมาเราก็บอกว่าเจาะน้ำตาลช่วงไหนก็ได้ถ้าไม่อดอาหารน้ำตาลเกิน200ร่วมกับมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นเบาหวานอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ได
1: ้
0: นะคะหรือไปตรวจน้ำตาลสะส
1: ม
0: น้ำตาลสะสมคือน้ำตาลที่เกาะไม่เลือดแดงมันจะเกาะแล้วก็เฉลี่ย3เดือนที่ผ่านมาทั้งก่อนและหลังอาหารถ้าน้ำตาลสะสมเกิน 6.5 ก็เป็นเบาหวานหรืออีกอันนึงก็คือเรากินน้ำตาลกลูโคส75กรัมแล้วก็ไปดูเจาะเลือดที่2ชั่วโมงหลังกินน้ำตาลกลูโคสถ้าเจาะเลือดออกมาน้ำตาลกลูโคสเกิน200ก็เป็นเบาหวานนะคะไม่ใช่เฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่สามารถตรวจน้ำตาลในเลือดหลังจากกินกลูโคส75กรัมคนไข้ทั่วไปก็ใช้เกณฑ์นี้เหมือนกันในการวินิจฉัยเบาหวานเพียงแต่ว่าคนตั้งครรภ์เนี่ยความปกติเป็นปกติของเขาก็คือน้ำตาลหลังอดอาหารเขาจะไม่ค่อยสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเจาะเลือดหลังอดอาหาร8ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่เจอภาวะเบาหวานแต่ว่าหญิงตั้งครรภ์คนที่เสี่ยงเบาหวานเนี่ยเขาจะมีน้ำตาลหลังอาหารสูงก็เลยเป็นเหตุว่าเราต้องวินิจฉัยด้วยการให้กินกลูโคสเพื่อที่จะตรวจหาให้เร็วขึ้นดีกว่าจะต้องรอให้น้ำตาลเขาสูงมากๆจนกระทั่งน้ำตาลตอนอดอาหารขึ้นอันนั้นจะช้าไป
1: บางคนก็บอกว่าเอ้าก็คุณหมอให้กินกลูโคสมันก็ต้องเกินสิคะ
0: ทุกคนกินกลูโคสเข้าไปน้ำตาลขึ้นเพียงแต่ว่ามันขึ้นเท่าไหร่นะคะคนปกติถ้าอินซูลินเขาดีเนี่ยกินกลูโคสไปมัน2ชั่วโมงมันก็ขึ้นไม่เกิน140แต่คนที่เป็นเบาหวานจะขึ้นเกิน200เลยแต่คนที่ขึ้นอยู่ในช่วง140ถึง200เราก็จะเรียกว่าคนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนี่มีความสำคัญนะคะเช่นเดียวกับกลุ่มที่บอกว่าน้ำตาลเกิน100แต่ไม่ถึง126เพราะเราคนปกติน้ำตาลตอนอดอาหารต้องไม่เกิน100อันนั้นก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเหมือนกันซึ่งกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเนี่ยแม้เราไม่เป็นเบาหวานแต่เราบอกกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่ายังไม่เป็นเบาหวานแล้วสบายใจเป็นกลุ่มเสี่ยงก็มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองพยายามทำให้มันกลับมาเป็นปกติไม่ใช่เป็นกลุ่มเสี่ยงไปเรื่อย
1: ๆค่ะก็ต้องดูด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเบาหวานนะแต่เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะคะอาจารย์
0: ค่ะอันตรายในการเกิดโรคแทรกซ้อนแล้ว
1: อีกหนึ่งความเข้าใจซึ่งทิปก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะคะอาจารย์บอกว่าในคนที่เป็นเบาหวานแล้วต้องฉีดอินซูลินเนี่ยแสดงว่าเป็นเยอะแล้วอันนี้จริงไหมคะ
0: จะบอกว่าเป็นเยอะก็ได้ต้องบอกว่าอย่างนี้เนาะมันโดยปกติเบาหวานเนี่ยมันมียากินหลายตัวในการรักษานะคะแต่ว่าบางคนใช้ยากินไป3ตัว4ตัว5ตัว มันคุมโรคไม่ได้ก็ต้องใช้อินซูลินแต่มันก็มีคนบางกลุ่มที่เขาใช้ยากินไม่ได้เพราะเขามีโรคบางอย่างเช่นไตเสื่อมไตวายนะคะเป็นโรคตับมันก็จะถูกจำกัดว่ายาบางประเภทใช้ไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ยาเบาหวานบางตัวเนี่ยมันก็เป็นยานอกบัญชียาหลักเราก็ต้องยอมรับว่าคนไข้สิทธิ์บัตรทองบัตรประกันสังคมก็อาจจะเข้าไม่ถึงยาเหล่านั้นก็จะเป็นยากินอยู่ 2-3 ตัวแล้วก็ไปยาฉีดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะไม่ใช่คนที่เป็นรุนแรงแต่เพราะว่าตัวเขามีโรคบางอย่างที่ทำให้ใช้ยากินบางประเภทไม่ได
1: ้
0: เขาก็ต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน
1: อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอาจารย์คะเมื่อกี้เราสอบถามอาจารย์หมอไปแล้วว่าเรื่องของฉีดอินซูลินต่างๆทีนี้อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตค่ะอาจารย์คะ กินหวานเยอะๆเสี่ยงเป็นเบาหวานอันนี้จริงไหมคะ
0: ต้องบอกว่ามีทั้งจริงและไม่จริงเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากินหวานเยอะๆนะคะมันทำให้เราเกิดภาวะดิอินซูลินได
1: ้
0: ทีนี้บอกว่าจริงเพราะว่ามันนักมักจะร่วมกันหลายๆปัจจัยเช่นเรามีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานเราอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยกินหวานเยอะๆเป็นเบาหวาน
1: แน่นอนเลยนะ
0: ใช่แต่ถ้ากรรมพันธุ์ดีไม่เป็นเบาหวานเขาไม่อ้วนเขากินหวานเยอะเขาก็อาจจะไม่เป็นก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนไม่ได้ว่าเธอกินหวานตั้งเยอะทำไมเธอไม่เป็นฉันไม่กินหวานทำไมฉันเป็นมันมีปัจจัยร่วมหลายๆอย่างค่ะ
1: ก็ต้องดูปัจจัยร่วมอื่นๆด้วยบางทีมีกรรมพันธุ์มีเรื่องของความเสี่ยงอยู่แล้ว
0: ใช่แต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานกินหวานเยอะน้ำตาลขึ้นเยอะแน่นอนนะคะ
1: เพราะน้ำตาลขึ้นเยอะแล้วจะมีอาการยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
0: ก็เนี่ยแหละค่ะปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้เป็นอันที่เราเห็นชัดๆเนาะแต่ในระยะยาวเขาก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้
1: อ
0: น
1: คนเป็นเบาหวานนอกจากน้ำตาลจะสูงแล้วบางครั้งเราได้ยินว่าน้ำตาลตกด้วยใช่ไหมคะ
0: น้ำตาลตกเนี่ยมักจะเกิดจากการใช้ยาบางกลุ่
1: ม
0: นะคะโดยเฉพาะยากินที่กินก่อนอาหารพวกนั้นน่ะมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างอินซูลินออกมาเยอะขึ้นก็อาจจะน้ำตาลตกได้หรือยาฉีดอินซูลินทำให้น้ำตาลตกได้นะคะแต่พวกนั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเกิดน้ำตาลตกคนที่ใช้ยาก่อนอาหารหรือว่าคนที่ใช้อินซูลินเนี่ยเราก็มักจะบอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องกินข้าวให้ตรงเวลาถึงเวลาหิวไม่หิวก็ต้องกินนะคะแล้วก็ปริมาณคาร์โบไฮเดรตต้องใกล้เคียงกันไม่ใช่ว่าวันนี้กินข้าวอร่อยเหลือเกินฉันกิน3จานวันนี้ไม่อร่อยฉันกิน3ช้อนอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลมันก็ตกได้แต่ถ้ายาเบาหวานกลุ่มอื่นๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี
1: ้
0: นะคะหรือน้ำตาลตกเพราะว่ามีโรคแทรกซ้อนเข้ามาบางอย่างเช่นช่วงนี้มีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วทำให้ไตวายน้ำตาลก็ตกหรือว่ามีโรคติดเชื้อแทรกซ้อนรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นได้แต่ถ้าทั่วๆไปก็ไม่ได้ตก
1: แสดงว่าเรื่องของอาหารการกินนี่ก็สำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าเบาหวานเป็นโรคเดียวที่ต้องคุมอาหารอย่างเข้มงวดเพราะว่ามันมีผลต่อน้ำตาลเลย
1: คนเหนือนี่คุมยากไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่กินข้
0: าวเหนียวค่ะเนาะข้าวเหนียวในปริมาณที่เท่ากับข้าวสวยปริมาณเท่ากันหมายถึงว่าน้ำหนักนะคะเช่นหนึ่งขีดเท่ากันอะไรเงี้ยกินข้าวเหนียวกับข้าวสวยหนึ่งขีดข้าวเหนียวเนี่ยให้พลังงานเกือบสองเท่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ค่อยอยากให้คนไข้เบาหวานกินข้าวเหนียวเพราะว่าเขาจะได้พลังงาน2เท่าของข้าวสวยน้ำตาลก็จะขึ้นเยอะกว่าชัดเจนแต่ถ้าเขาบอกว่ายังไงเขาก็ต้องกินเราก็บอกงั้นเขาก็ต้องลดปริมาณนะคะถ้าเกิดปกติกินข้าวสวย1จาน2ทัพพีวันนี้เปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวก็ต้องได้ทัพพีเดียว
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ได้แปลว่าเอาข้าวสวยมาเติมเป็นทัพพีนะคะแปลว่าหมดโควต้าของคาร์โบไฮเดรตแล้ว
1: อย่างบางคนบอกว่าต้องใช้แรงงานแรงเยอะเงี้ยเหรอคะอาจารย์ต้องใช้แรงเยอะๆทำงานกลางแจ้งขอเพิ่มอีกนิดนึงนี้ได้ไหมคะ
0: ก็เพิ่มอีกนิดก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเพิ่มที่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเนาะเขาใช้แรงงานเขาอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนเพิ่มไขมันด้วยไม่ใช่เพิ่มแต่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวซึ่งทำให้น้ำตาลสูงอย่างเดียวแรงงานมันก็มาจากตัวไขมันที่เรากินเข้าไปก็ได้หรือโปรตีนด้วยก็ได้นะคะ
1: นี่นะคะก็ต้องดูสัดส่วนในการกินให้มันได้ปริมาณที่พอเหมาะด้วยจะกินอันไหนอันหนึ่งนี่เยอะเกินไปก็ไม่ได้นะคะอาจารย
0: ์
1: อย่างที่หลายๆท่านบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยลำบากจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินจะไม่กินจุกจิกเหมือนคนทั่วไปก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆค่ะว่าคนไข้เบาหวานห้ามกินอาหารว่างไหมเราก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่เราบอกว่ากำหนดว่าทั้งวันต้องกินเท่าไหร่ให้เหมาะสมถ้าในมื้ออาหารเขากินได้น้อยเนี่ยเราก็อนุญาตให้เขากินอาหารเสริมระหว่างมื้อได้แต่ทั้งวันโควต้าที่เขามีต้องไม่เกินนะ
1: อย่าบางคนนั่งกินแต่ขนมหวานเลย
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้นอาจารย์
0: ก็ไม่เหมาะสม
1: ก็ต้องรู้ด้วยว่าก
0: ับอีกอันนึงเราเจอบ่อยๆคือผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยพอแก่มาไม่ค่อยอยากกินโปรตีนไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ชอบกินข้าวกับผลไม้เจอไหมคะกินข้าวกับมะม่วงก
1: ิน
0: ข้าวกับสับปะรดกินข้าวกับมะละกออะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวกับกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมื้อนั้นจะได้แต่คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลก็จะสูงเลยแล้วก็จะกล้ามเนื้อรีบนะคะคนแก่กล้ามเนื้อรีบเกิดอะไรขึ้นแม้น้ำหนักเขาจะไม่ลดเพราะเขากินพลังงานพอแต่กล้ามเนื้อรีบเนี่ยทำให้การแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่ดีล้มง่ายหกล้มง่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราต้อง บอกว่าคุณต้องกินโปรตีนให้พอด้วยเหมือนกัน
1: คนไข้อาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยไหนคะอาจารย์เยอะที่สุด
0: เยอะสุดน่าจะเป็นผู้สูงวัยค่ะเพราะว่าเบาหวานมันมาตามอายุเนาะอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายมันก็เสื่อมทุกอย่างมันก็ค่อยๆเสื่อมไปตามวัยมันก็โรคเบาหวานก็มาตามอายุที่มากขึ้นแต่เราก็มีเบาหวานในคนอายุน้อยนะคะเนื่องจากเราเป็นหมอผู้ใหญ่เนาะอายุรแพทย์ก็ดูตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปเราก็จะเจอเบาหวานในวัยรุ่นอายุ18 20บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบันเราเจอคนไข้เบาหวานอายุน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มักจะ1มีกรรมพันธุ์แน่นอนอันที่2ก็คืออ้วนอ้วนตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะทำให้ความอ้วนเนี่ยทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดภาวะดื้ออินซูลินคือสร้างอินซูลินจริงแต่ไม่ทำงานแล้วก็เกิดเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเราเคยบอกว่าเบาหวานที่2เป็นเบาหวานของผู้ใหญ่กับเกิดในเด็กได้ถ้าอ้วน
1: ค่ะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เรื่องของอาหารการกินนะคะอาจารย์ฟาสต์ฟู้ดต่างๆ
0: เยอะมากใช่ค่ะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่จะเพิ่มให้กับเด็กเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานเยอะขึ้นด้วยนะคะแน่นอนเบาหวานเมื่อกี้สัญญาณเตือนที่อาจารย์บอกไปปัสสาวะบ่อยหิวบ่อยต่างๆนะคะอาจารย์อีกหนึ่งอันค่ะหลังคอดำเนี่ยคอตรงข้างหลังเนี่ยมันแบบดำเป็นปื้นเลยเงี้ยค่ะหนาๆเป็นปื้นเลยอันนี้มีความเสี่ยงอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าส่วนใหญ่คนที่หลังคอดำมักจะพบในคนอ้วนซึ่งถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะบอกเขาว่าอันนี้เป็นอาการที่แสดงออกของภาวะดื้ออินซูลินนะคะบางคนเนี่ยไปตรวจก็เจอเบาหวานบางคนตรวจยังไม่เจอแต่ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว อะไรเงี้ยค่ะเนาะหลังคอดำเนี่ยอันนอกจากพบในคนอ้วนก็จะพบในคนที่มีโรคบางโรคของต่อมไรท่อซึ่งคนนั้นก็จะเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานอยู่ดีนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เราไปมองกันง่ายๆแต่คนที่หลังคอไม่ดำก็เป็นเบาหวานได้นะคะเพียงแต่ว่าหลังคอดำเนี่ยเป็นตัวที่
1: เดี๋ยวเผื่อบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันน้ำหนักเกินนะแต่หลังคอฉันยังไม่ดำ
0: ก็เป็นเบาหวานได้อยู่ดีแต่หลังคอดำเนี่ยให้คิด
1: แน่นอน
0: คือสังวรไว้เลยว่ามันมีโอกาสสูงมากค่ะ
1: ก็ต้องสำรวจตัวเองนะคะ ให้คนข้างๆสำรวจหลังคอเรานิดนึงว่าตรงนี้ดำหรือยัง บางคนไม่เคยไปตรวจเลยก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือยังหรือมีความเสี่ยงหรือยังนะคะอาจารย์คะนอกจากอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำต่างๆที่เราได้พูดคุยกับอาจารย์หมอหลังคอดำมีอาการอื่นอีกไหมคะอาจารย์คะสำหรับคนเป็นเบาหวาน
0: อาการไม่ค่อยนะคะไอ้ปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยยังเป็นอาการที่ต้องน้ำตาลสูงมากๆถึงจะเกิดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอให้มีอาการแล้วไปตรวจไม่ได้โดยปกติเขาก็อยากจะบอกว่าเราถ้าเราตรวจประจำปีเราก็ตรวจดูซะหน่อยว่าเราเป็นไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคำว่าประจำปีไม่ได้แปลว่าทุก3เดือนนะคะประจำปีก็คือปีละหนยกเว้นว่าน้ำตาลเราสูงจริงๆเราก็อาจจะต้องตรวจเป็นระยะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะคะระหว่างที่เราพูดคุยกับอาจารย์หมอก็มีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็พูดคุยกันเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณเสน่ห์บอกว่าอาจารย์สุภวรรณให้ข้อมูลเรื่องของเบาหวานได้ชัดเจนดีครับนี่นะคะคุณสายันบอกว่าแม่บ้านผมชอบกินข้าวกับผลไม้ครับตอนนี้อายุ70ครับ
0: ไม่ดีค่ะไม่ดีชวนให้กินโปรตีนอื่นๆบ้างเนาะต้องก็หมอก็เข้าใจนะคะว่าคนสูงอายุบอกว่าการกินเนื้อสัตว์มันทิ่มเหนียวเคี้ยวลำบากต
1: ั
0: วเองก็จะบอกว่าสับให้มันเล็กได้ไหมไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่หรือกินปลานิ่มๆหรือกินไข่ไข่ก็ได้ไข่ก็นิ่มๆหรืออันเต้าหู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เต้าหู้มันก็จะไม่เหนียวเนาะเต้าหู้นิ่มๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ลองปรับเปลี่ยนดูสักนิดนึงนะคะ
0: ใช่ค่ะเพิ่มโปรตีนนิดนึงจะได้แข็งแรงค่ะ
1: ก็เป็นในส่วนของผู้สูงอายุในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สนดอก Channel ซึ่งเราก็มีการถ่ายทอดสดกันตอนนี้นะคะคุณหนุ่มเนื้อบอกมาเลยว่าพอกินเนื้อสัตว์ก็เจอปัญหาโปรตีนรั่วต้องกินโปรตีนจากอะไรดีครับอาจารย์
0: โปรตีนรั่วต้องถามว่าเขาเป็นโรคอะไรถ้าเขาเป็นโปรตีนรั่วจากเบาหวานไม่ได้แปลว่าห้ามกินโปรตีนนะคะแต่ก็ไม่ได้กินมากเกินคือการที่มีโปรตีนรั่วแล้วเราไม่กินเสริมร่างกายเราก็จะขาดโปรตีนอยู่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็ต้องกินให้เหมาะสมนะคะเนาะเห็นโปรตีนถามว่ากินโปรตีนจากอะไรเนื้อสัตว์ก็ได้แต่ว่าเพื่อสุขภาพดีเพราะเรารู้ว่าเบาหวานเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเราก็เลือกโปรตีนที่ไม่ติดมันไม่ติดหนังไม่เอาไปทอดแล้วก็ไปต้มไปนึ่งไปย่างไปอบพวกนี้ได้หมดนะคะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกโปรตีนที่หรือว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิต เช่นพวกที่แปรรูปแล้วนะคะแฮมไส้อั่วกุนเชียงหมูยอพวกนั้นเนี่ยมันจะมีไขมันสูงนะคะเราก็ต้องมีด้วยว่ากินอะไร ที่จะเหมาะสม
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ่ะกินหวานถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงอย่างอื่นเช่นพันธุกรรมต่างๆเป็นแน่นอนแล้วทีนี้ถ้าไม่กินหวานเป็นคนไม่ชอบหวานเลยล่ะคะอาจารย์
0: มีแต่เป็นเบาหวานได้ไหมใช่ไหมก็ยังเป็นได้ถ้าเรามีกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าฉันก็รู้แหละว่าฉันมีโอกาสเสี่ยงฉันก็พยายามคุมมาช่วยชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ช่วยฉันเลยเหรอต้องบอกว่าก็ช่วยนะถ้าคุณกินอาหารดีออกกำลังกายนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยมันก็ทำให้เราเสี่ยงแต่ว่าแทนที่เราจะเป็นอายุ40 50เหมือนคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะเป็นตอน50 70อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเป็นเบาหวานช้าลงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำตัวให้มีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นการคุมอาหารการออกกำลังกายการไม่ดื่มโซดาไม่สูบบุหรี่อะไรเงี้ย ก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะคุณเสริมนะคะยาวิชัยบอกว่าผมตรวจแล้วได้140อันนี้เสี่ยงไหมครับ
0: 140เนี่ยถ้าเป็นอดอาหารก็ต้องเรียกว่าเข้าเกณฑ์เบาหวานแล้วนะคะ
1: เข้าเกณฑ์แล้วนะคะ
0: เบาหวานคือ126นะคะทีนี้ถามว่าแล้วคุณหมอจะรักษาเลยไหมก็ต้องเขาก็มักจะต้องตรวจ2ครั้งนะคะถ้าไม่มีอาการอะไรนะคะ2ครั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารหรือไปตรวจน้ำตาลสะสมหรือไปตรวจน้ำตาลที่เราบอกกินกลูโคสนะคะถ้าเข้าเกณฑ์แล้วเขาก็บอกว่านี่คือเบาหวานแน
1: ่
0: ๆทีนี้จะรักษาไหมถ้าเกิดคุณไม่เคยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยน้ำตาลสูงไม่มากเขาก็บอกว่าลองไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูก่อนให้เวลาสัก3เดือนถ้า
1: 3
0: เดือนแล้วยังสูงอยู่ก็อาจจะต้องรักษ
1: า
0: ถ้า3เดือนแล้วหลายคนโดยเฉพาะอย่างคุณแม่ตัวเองเคยน้ำตาล150พอเขารู้เขาก็ตกใจมากเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมคุมอาหารออกกำลังมากขึ้นก็กลับมาเป็นปกติได้เหมือนกัน
1: ก็คือไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษา
0: ก็ยังไม่ต้องรักษาผ่านมาเป็น10ปีเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าคุมได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำค
1: ่
0: ะ
1: คุณพัฒการนะคะบอกว่าตรวจเลือดปลายนิ้วเมื่อกี้คุณเสริมได้140คุณพัฒการได้107ควรกินยาหรือยังประว
0: ั
1: ติครอบครัวทั้งแม่ทั้งพี่สาวเป็นเบาหวานค่ะอาจารย์
0: 107เนี่ยยังไม่ได้เป็นเบาหวานเราเรียกว่ากลุ่มเสี่ยง
1: กลุ่มเสี่ยง
0: ที ่บอกว่าเบาหวานคือ126ขึ้นไป101ลงมาปกติ100ถึง125เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเพราะฉะนั้นคุณพัฒการก็ยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแต่สิ่งที่คุณพัฒการต้องระวังก็คืออย่างที่บอกว่ากลุ่มเสี่ยงเบาหวานเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพัฒการต้องทำก็คือว่าไปคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นเช่นถ้าเราสูบบุหรี่เราต้องไปงดบุหรี่ซะรวมทั้งไม่รับบุหรี่จากคนอื่นนะคะเช่นฉันไม่สูบแต่ลูกสูบสามีสูบครอบครัวเพื่อน
1: บุหรี่มือสอง
0: อันนี้ต้องไปเลี่ยงนะคะเพราะบุหรี่เนี่ยทำให้เกิดโรคหัวใจได้อันที่สองเราเป็นความดันไหมถ้าเป็นต้องคุมให้ดีสามเรามีไขมันสูงไหมถ้ามีต้องคุมให้ดีเพราะพวกนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
1: คุณพัฒการก็อาจจะต้องควบคุมระดับน้ำตาล
0: แล้วก
1: ็
0: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้น้ำตาลเรากลับมาเป็นปกติ
1: ค่ะต่อไปคุณอลิสานะคะบอกว่าฉีดอินซูลินรอบสะดือค่ะอาจารย์แล้วปรากฏว่ามีอาการคัน
0: ไม่อยากให้ฉีดรอบสะดืออันนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างยิ่งค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้เรียนรู้วิธีการรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เว้นรอบสะดือแต่ไม่ใช่ฉีดรอบสะดือนะคะถ้าฉีดรอบสะดือจริงๆเนี่ยคุณจะมีบริเวณที่ฉีดนิดเดียวเองแล้วบางคนฉีดทุกวันบางคนฉีดวันละ2รอบ3รอบมันจะวนอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าเกิดพังผืดใต้ผิวหนังมันจะเป็นไตแข็งๆขึ้นมาลองจับดูนะคะถ้ามีไตแข็งๆขึ้นมาตำแหน่งไหนอย่าฉีดอินซูลินตรงตำแหน่งนั้นเพราะว่ามันจะทำให้อินซูลินไม่เข้าสู่ร่างกาย
1: คุณอลิสาบอกว่าฉีดแล้วมีอาการคันค่ะอาจารย์อันนี้แพ้ไหมคะ
0: มันคงไม่ใช่แพ้หรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นอินซูลินไม่เข้าร่างกายแหละเราแนะนำว่าอินซูลินต้องฉีดเนี่ยก็คือเว้นรอบสะดือแปลว่าคุณสามารถฉีดได้ทั้งแถบตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ฉีดได้ทั้งแถบตรงนี
1: ้แต่เว้นตรงกลางไว
0: ้เว้นเฉพาะรอบสะดือแต่ไม่ให้ฉีดรอบสะดือค่ะทั้งแถบเนี่ยมีตั้งแต่ตรงนี้ค่ะคุณก็เว้นไปเลยนับไปเลยว่าวันนี้เราฉีดนี้แล้วก็เว้นไปทีละนิ้วห่างไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็ลงมาข้างล่างมันจะมีพื้นที่ฉีดเยอะมากขึ้นนะคะ
1: นี่นะคะคุณอลิสาอาจจะต้องลองไปเปลี่ยนจุด
0: ใช่ค่ะอย่าฉีดรอบสะดืออย่างเดียวนะคะ
1: เปลี่ยนจุดนะคะคุณหทัยทิพย์บอกว่าถ้าทานยาเยอะจะทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ไหมคะคุณหมอ
0: หมายถึงว่ายาอื่นๆ
1: ยาอื่นๆค่ะ
0: ทานยาอื่นๆเยอะถามว่าเป็นโรคเบาหวานไหมไม่เป็นค่ะไม่เกี่ยวนะคะอันนี้มีพอบอกงี้ปุ๊บเนี่ยจะมีคนถามมาเสมอเลยก็กินยาเบาหวานแล้วจะทำให้ตับไตพังไหมมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วกินยาเยอะตับไตพังฉันก็เลยไม่ยอมกินหรือคุณหมอสั่งยา4 เม็ดฉันกินเม็ดเดียวพอเดี๋ยวตับไตพังต้องบอกว่าตัวที่

0: ำให้ตายพังไม่ใช่เบาหวานแต่คือการที่ไม่รักษาเบาหวาน
1: ก็คือไม่ใช่ยาที่กิน
0: ไม่ใช่ยาที่กินแต่เป็นตัวโรคค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเบาหวานไม่รักษาหรือรักษาแต่คุมโรคไม่ได้เนี่ยไตจะพังนะคะแต่ยารักษาเบาหวานที่กินนะไม่นอกจากไม่ทำให้ไตพังแล้วมียาหลายตัวที่ปกป้องไตทำให้ชะลอการเกิดไตเสื่อมไตวายได้นะคะ
1: นะคะคุณหทัยทิพย์นะคะรวมไปถึงคุณหนุ่มเหนือที่พิมพ์มาบอกว่าระหว่างทานยาเบาหวานกับฉีดอินซูลินแบบไหนปลอดภัยต่อไตอาจารย์ตอบไปแล้วว่าไม่มีผลต่อไตนะ
0: ยาไม่ได้มีผลต่อไต
1: ค่ะ คุณสิริวดีนะคะบอกว่าการทานยาเบาหวานหากคุณหมอสั่งให้ทานวันละ2เวลาก็คือหลังอาหารเช้าแล้วก็เย็นถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ทานข้าวเช้าเราสามารถเริ่มยามื้อแรกตอนเที่ยงได้ไหมคะ
0: ได้แต่จริงๆเนี่ยยาหลังอาหารเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องกินข้าวยาหลังอาหารสมมุติเขาไม่กินข้าวเช้าเขาก็สามารถกินเช้ากับเย็นได้อยู่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกก็คือคนไข้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่กินข้าวแต่กินอย่างอื่นไม่นับเป็นข้าวเราเจอเรื่อยๆคนไข้บอกฉันไม่สามไม่กินข้าวแล้วแต่ถามว่ากินอะไร
1: กินอย่างอื่น
0: กินน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก กินขนมโคกอะไรเงี้ยค่ะกินขนมปังกินกาแฟสกัดขนมปังอย่างเงี้ยพวกนี้ก็ต้องนับเป็นกินอาหารทั้งสิ้นหรือแม้เขากินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนับอยู่ดีใช่ค่ะใช่
1: ค
0: ่
1: ะก็ต้องนับหมดถ้าไม่กินเลยก็คือไม่กินเลยนะคะอาจารย์กินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะคุณนพรัตน์บอกว่าเป็นเบาหวานกินผลไม้อะไรได้บ้างคะอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
0: จริงๆกินได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าเรามีปริมาณที่จำกัดนะคะโดยปกติเนี่ยเราบอกว่าเขากินผลไม้จานเล็กๆ1จานในมื้ออาหารนั้นน่
1: ะ
0: ได้เลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีว่าผลไม้บางอย่างที่มันหวานจัดเราก็ให้กินน้อยหน่อยอย่างเช่นทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะคนไข้เบาหวานคงไม่กินเป็นพูแหละเราบอกว่าให้กินได้1เม็ดเล็กๆแค่นั้นเองนะคะส่วนผลไม้ที่มันไม่ค่อยหวานอย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขาก็กินได้1ลูกเล็กหรือครึ่งลูกใหญ่ต่อมื
1: ้อ
0: แต่ว่าวันนึงเราให้กิน 2-3 มื้อเราไม่ได้แปลว่าให้กินแค่นี้นะคะงั้นเรากินสมมติเรากินแอปเปิ้ล1ลูกเล็กๆเนี่ยแต่เรามื้อเช้าเรากินกล้วยมื้อกลางวันเรากินส้ม1ลูกมื้อเย็นแอปเปิ้ล1ลูกเล็กหรือครึ่งลูกใหญ่อันนี้ก็ยังทานได
1: ้
0: ค่ะเนาะแต่เราไม่แนะนำให้กินมื้อเดียวกันปริมาณเยอะๆซื้อเงาะมา1กิโลกินมื้อเดียวก
1: ัน
0: เพราะว่าอย่างเงี้ยน้ำตาลมื้อนั้นก็จะสูงมาก
1: ก็ให้รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ป่วยเบาหวานอะไรที่มีรสหวานก็อาจจะต้อง
0: ก็กินได้แต่น้อยหน่อยใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณชยุตรานะคะรับชมผ่านทาง YouTube สอนดอชาแนลบอกว่าสามีอายุ43ค่ะอาจารย์คะทานยาเบาหวานมาประมาณ1ปีรบกวนสอบถามคุณหมอว่าพอดีมีคนรู้จักบอกว่าถ้าทานยาเบาหวานไปนานๆเนี่ยจะเป็นโรคไตแน่นอน
0: ไม่จริงค่ะยาเบาหวานไม่ทำให้ไตวายอย่างที่บอกนะคะตัวที่ทำให้เป็นโรคไตก็คือการไม่รักษาเบาหวานหรือรักษาแต่คุมโรคไม่ได้ยืนยันค่ะนะคะ
1: นะคะไตไม่พังแน่นอนนะคะ
0: ไม่พังจากยาแน่นอนแต่ว่ามียาบางอย่างที่ทำให้ไตพังนะคะ
1: หมายถึงยาเบาหวาน
0: ไม่ใช่ค่ะยาอื่น
1: ๆ
0: โดยเฉพาะที่คนไข้เรากินแต่ไม่ได้มองหาเลยคือยาแก้ปวดยาแก้ปวดพวกกระดูกอะไรข้อเนี่ยค่ะกินระยะยาวเนี่ยไตพังได้แต่กินสั้นๆแก้ปวดไม่กี่วันปวดเฉียบพลันปวดรุนแรง 2-3 วันอย่างเงี้ยโอเคแต่บางคนไข้บางคนกิน 2-3 อาทิตย์กิน1เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน
1: า
0: ะก็อันนั้นแหละค่ะเราเจอไตพังมาเยอะแต่ว่าไม่ใช่ยาเบาหวานค่ะ
1: นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามก็พิมพ์เข้ามานะคะอาจารย์หมอจะตอบสดๆในรายการของเรานะคะทีนี้โรคเบาหวานกินหวานเสี่ยงแน่นอนไม่กินหวานก็เสี่ยงถ้าเกิดว่ามีเรื่องของพันธุกรรมประวัติคนในครอบครัวนะคะโรคนี้เป็นโรคติดต่อไหมคะอาจารย์สามารถติดต่อกันได้ไหมคะ
0: มันไม่ใช่โรคติดต่อแบบเราคุยกันแล้วจะติดนะคะ แต่มันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์อย่างที่ว่านะคะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าพ่อแม่เราเป็นเราต้องเป็นเสมอไปเรามีคนไข้เบาหวานหลายคนที่รุ่นลูกเห็นว่าพ่อแม่เป็นแล้วเหนื่
1: อ
0: ยต้องดูแลตัวเองเยอะเขาก
1: ็
0: โหตั้งแต่สาวๆเลยตั้งแต่หนุ่มๆเลยเขาก็คุมอาหารเขาออกกำลังเขาก็ไม่เป็นได้เหมือนกัน
1: พอเรารู้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงคนในครอบครัวเป็น
0: เราก็ต้องดำเนินชีวิตให้ดี
1: ก็ต้องดูแลตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในผู้ป่วยที่เป็นแล้วค่ะอาจารย์โรคเบาหวานพอเป็นแล้วกินยาไปแล้วถ้าเกิดว่าเรากลับใจอยากจะควบคุมพฤติกรรมการกินของตัวเองจนระดับน้ำตาลในเลือดนี่มันกลับมาปกติเราสามารถหยุดยาได้ไหมคะ
0: ต้องบอกว่าอย่างนี้ถามว่าเบาหวานหายได้ไหมก่อนนะคะเบาหวานหายได้ไหมต้องบอกว่าได้ได้นะคะแต่มีแต่นิดนึงไม่ใช่ว่ากินยาจนน้ำตาลปกติแล้วแปลว่าหายนะคะเพราะยาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้โรคหายไปแต่สิ่งที่ทำให้โรคเบาหวานหายได้คือการลดน้ำหนักนั้นต้องแปลว่าคนนั้นคนไข้เบาหวานนั้นต้องอ้วนแต่ถ้าเกิดคนไข้เบาหวานในน้ำหนัก40อย่างเงี้ยมันจะลดน้ำหนักจนเบาหวานหายมันก็คงไม่ได้แล้วล่ะมันผอมแล้วนะคะคนอ้วนถ้าเป็นเบาหวานมาไม่นานเช่นไม่เกิน5ปีแล้วเขาสามารถลดน้ำหนักได้เยอะคำว่าเยอะเช่น 15%
1: ค่ะอาจารย์
0: นะคะแปลว่าถ้าหนัก100กิโลต้องลดเหลือ85นะคะเบาหวานถึงจะหายได้แล้วลดแล้วต้องคงน้ำหนักที่ลดมา15กิโลอยู่อย่างเงี้ยให้ได้ในระยะยาวเบาหวานก็หายได้นะคะเน
1: า
0: ะแต่ถ้าลดได้3เดือนแล้วก็เด้งกลับไปเบาหวานก็กลับมาแน่นอนนะคะ
1: บางคนอาจจะแบบว่าลดตอนใกล้จะไปหาหมอนี่แหละพอตรวจแล้วไม่เจอเบาหวานหยุดยาได้นะคะ
0: ไม่ค่ะปกติปัจจุบันการรักษาเบาหวานเราไม่ได้แค่ดูแค่น้ำตาลณวันเวลานั้นนะคะหลายคนมาเจาะเลือดอดน้ำอดยาอดอาหารมาเลย1วันเพราะว่ารู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะมาหาหมอกลัวน้ำตาลขึ้นน้ำตาลน
1: ะ
0: ตอนเช้าที่เราตรวจมันจะไม่สูงแต่ว่าหมอเบาหวานจะตรวจน้ำตาลสะสมควบคู่ไปด้วยซึ่งน้ำตาลสะสมอย่างที่เรียนตอนแรกว่ามันเป็นน้ำตาลที่เกาะที่เม็ดเลือดแดงมันมีอายุขัยเฉลี่ยคือ90วันตามอายุของเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นมันจะเฉลี่ยทั้งก่อนและหลังอาหาร3เดือนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: งั้นคุณลดอาหาร1วันแต่อีก89วันไม่ลดมันก็จะสูงอยู่ดี
1: ค่ะ
0: งั้นหมอก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ตามหรอกมันไม่ใช่ว่าดีวันนี้มันต้องดูเฉลี่ยทั้ง3เดือนทีนี้โรคแทรกซ้อนเนี่ยมันสัมพันธ์กับน้ำตาลเฉลี่ยหรือน้ำตาลสะสม
1: ค่ะอาจารย์
0: มันไม่ได้สัมพันธ์กับน้ำตาลเช้าวันนั้นที่คุณมาตรวจนะคะ
1: นะคะก็ต้องดูด้วยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะคุณซุปเปอร์เมย์นะคะบอกว่าปากกาโอซิมปิกถ้าใช้ไปมากกว่า1ปีจะมีผลอะไรไหมคะอาจารย
0: ์โอ้ปัจจุบันมีการศึกษาออกมาหลายปีเลยค่ะต้องบอกว่ายากลุ่มนี้นะคะกลุ่มโอซิมปิกเนี่ยจริงๆมันมีหลายยี่ห้อเนาะไม่อยากให้บอกว่ายี่ห้อเดียวมันเป็นยารักษาเบาหวานฉีดที่ไม่ใช่อินซูลินความแตกต่างก็คือว่าอินซูลินเนี่ยฉีดไปแล้วอาจจะมีน้ำหนักขึ้นหรือถ้ายามากไปฉีดแล้วไม่กินข้าวน้ำตาลลดแต่ยากลุ่มพวกนี้ค่ะเราเรียกว่ายากลุ่ม GLP-1 เนี่ยมันเป็นยาฉีดที่ลดน้ำตาลแต่ว่าไม่ทำให้น้ำตาลเลือดต่ำเกินแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักเหมาะกับคนที่น้ำหนักเกินน้ำหนักเยอะๆนะคะทีนี้ถามว่าฉีดนานๆเป็นอะไรไหมต้องบอกว่าเรามีการศึกษาในคนเบาหวานและไม่เบาหวานคือคนอ้วนแต่ไม่เป็นเบาหวานมีการศึกษาออกมาเรียบร้อยแล้วว่าการใช้ยากลุ่มนี้ในระยะยาวระยะยาวคือ 4-5 ปีนะคะลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยซ้ำนอกจากลดหัวใจและหลอดเลือดลดการไตเสื่อมไตวายลดหัวใจวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นปัจจุบันยากลุ่มเหล่านี้เป็นยาที่นิยมมากขึ้นเราคุณหมอมักจะจ่ายให้ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงและเข้าถึงยาได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่ามันช่วยนอกจากลดน้ำตาลลดน้ำหนักลดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
1: นะคะคุณซุปเปอร์เมย์นะคะในเรื่องของปากกาคุณขาวปันดีค่ะอาจารย์บอกว่าตอนนี้ผมอายุ70ปีครับเป็นเบาหวานวัดน้ำตาลครั้งสุดท้ายได้99น้ำตาลสะสมอยู่ที่ 6.1 อันนี้ไม่กินยาได้ไหม
0: ต้องถามว่าตอนนี้กินยาอยู่หรือเปล่าล่ะถ้าตอนนี้กินยาอยู่มันก็ต้องกินต่อไปนะคะเราคำว่าเบาหวานหายเนี่ยนอกจากน้ำตาลตอนเช้าต้องไม่เกิน100น้ำตาลสะสมต้องไม่เกิน 5.7
1: อันนี้ 6.1
0: 6.1 ก็ยังเกินอยู่แต่ว่าเรียกว่าเบาหวานคุมได้นะคะเนา
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเขาใช้ยาอยู่3ตัวแล้วคุมได้ไม่กินยาแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เด้งมาอีกเหรออ
0: าจารย์ที่จะเป็น 6.1 อาจจะเป็น 7.5 เป็น 8 อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอ่ะคุณขาวนะคะก็กินยาต่อไปนะคะตอนนี้น้ำตาลสะสมก็ยังคงเกินอยู่คุณหนุ่มเหนือบอกว่าที่เขาบอกว่าเป็นเบาหวานแห้งกับเบาหวานเปียกเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์เบาหวานแห้งกับเบาหวานเปียกเนี่ยเป็นภาษาที่ชาวบ้านใช้กันเนาะทางการแพทย์เราไม่มีคำว่าเบาหวานแห้งเบาหวานเปียก
1: ก็คือม
0: ี
1: 1กับ
0: 2ใช่เป็นชนิดที่1ชนิดที่2ชนิดแต่คนตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าชาวบ้านอาจจะมองว่ามีแผลแล้วเป็นแผลดำๆแห้งๆเหมือนหลอดเลือดมันตีบเพราะขาดเลือดหรือเปียกก็คือว่ามีแผลเรื้อรังอะไรอย่างนั้นมากกว่าค่ะ
1: นี่คือความเข้าใจของคนทั่วไปนะคะคุณณัตตินาบอกว่าตรวจเบาหวานปลายนิ้วกับน้ำตาลสะสมอันนี้มีความสัมพันธ์กันไหมคะน่าจะแบบว่าจ่อปลายนิ้วแล้วรู้เลยไหมน้ำตาลสะสม
0: ต้องบอกว่าน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยมันเป็นน้ำตาลณจุดใดจุดหนึ่งนะคะ มื้อนี้เรากินน้อยน้ำตาลปลายนิ้วก็ไม่สูงมื้อหน้าเรากินมากน้ำตาลปลายนิ้วก็ขึ้นหรือถ้าคุณเจาะปลายนิ้วนานๆครั้งมันก็บอกแค่ว่าณจุดๆนั้นเป็นอย่างไรแต่น้ำตาลสะสมมันเฉลี่ยทุกวันตลอด3เดือนมันน้ำตาลสะสมจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าปลายนิ้ว
1: ก็คือต้องให้คุณหมอเป็นคนเจาะดูให้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นหลายคนก็จะบอกว่าฉันเจาะน้ำตาลปลายนิ้วตอนเช้าทุกวันเลยก็ดีนี่ทำไมน้ำตาลสะสมมันสูงก็ต้องถามว่าแล้วน้ำตาลมื้ออื่นล่ะหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเป็นยังไง
1: บางคนให้ความสำคัญแค่มื้อเช้าอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าน้ำตาลปลายนิ้วดีน้ำตาลสะสมต้องดีมันต้องดีทั้งวันน้ำตาลสะสมมันถึงจะดีต้องดีทั้งก่อนและหลังอาหารค่ะ
1: คุณณัฐตินานะคะคุณสนธยาค่ะบอกว่าคุณหมอครับผมทานยาเบาหวานก่อนทานข้าว30นาทีชนิด3มิลลิกรัมค่ะอาจารย์ทุกวันแล้วก็ทานยาเบาหวานอีกตัวหลังทานข้าวเช้าเย็นมีโอกาสหายไหมตอนนี้อายุ72ปีน้ำตาลสะสมอยู่ที่ 6.7 ค่ะอาจารย
0: ์ถามว่าหายไหมถ้ากินยาตั้งหลายตัวอย่างนี้มันคงไม่หายแล้วค่ะนะคะแต่ว่ามันสามารถควบคุมโรคได้ด้วยยา
1: ก็คือ
0: 6.7 ก็แปลว่าคุมได้ด้วยยาค่ะนะคะ
1: ก็คือต้อง
0: แต่ว่าหยุดยามันขึ้นแน่นอนค่ะเนาะ
1: เพราะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าน้ำตาลเราจะไม่เกินแต่อย่างน้อยถ้าเราเป็นเบาหวานแล้วเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างที่อาจารย์บอกด้วยนะคะ
0: ก็ถ้าเราไม่คุมนะคะถ้าคุมดีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนก็จะน้อยลงนี่บางคนบอกว่าฉันก็คุมดีทำไมยังเกิดภาวะแทรกซ้อนก็ต้องบอกว่าถ้ากรรมพันธุ์เรามีเบาหวานแล้วเขามีโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเราก็มีโอกาสจะเกิดโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานด้วยกับอีกอันก็คือถ้าเป็นเบาหวานนานถ้าเป็นเบาหวานแต่อายุน้อยเนาะเป็นผ่านไป 20-30 ปีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนก็จะเพิ่มขึ้น
1: ก็คือถ้าสะสมไปนานๆอีกหนึ่งความเข้าใจอาจารย์บอกว่าเวลาที่คนป่วยเบาหวานน้ำตาลตกแล้วมีอาการวูบหลายคนจะเข้าใจว่าให้อมลูกอมที่มีรสหวานอันนี้ช่วยได้จริงไหมอาจารย
0: ์ถ้าน้ำตาลตกวูบเนี่ยเราบอกว่าให้กินอะไรที่หวานๆจะเป็นน้ำหวานก็ได้ไม่รู้ตัวก็เอาน้ำอมลูกอมสอดใต้ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะช่วยดูดซึมอันนั้นก็ได้นะคะเนาะแต่ว่ากินแล้วเนี่ยต้องบอกว่า15นาทีต้องเช็คน้ำตาลถ้าเช็คได้นะคะดูซิว่าน้ำตาลกลับขึ้นมาหรือยังแต่ไม่พอน้ำตาลกลับขึ้นมาหรือยังถ้ายังตามอยู
1: ่
0: กินซ้ำแต่คำว่ากินตอนแรกกินเท่าไหร่เราอยากให้กินแค่15-20กรั
1: ม
0: เช่นถ้ากินน้ำหวานเฮลซูบอยก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมน้ำเจือจางถ้าเขารู้ตัวดื่มนะคะแต่ถ้าซึมไม่ค่อยรู้ตัวเราก็ไม่อยากให้ดื่มเพราะเรากลัวสำลักเราก็บอกว่าลูกอมสอดใต้ลิ้นแต่เขาเริ่มรู้ตัวแล้วต้องให้กินเพิ่มเพราะลูกอมเนี่ยมันจะมีน้ำตาลประมาณ3กรัมมันไม่พอค่ะเสร็จแล้วหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องดูว่าใกล้เวลาอาหารไหมถ้าใกล้เวลาอาหารให้กินข้าวตามไปเลยเพราะว่ากินพวกน้ำหวานน้ำตาลมันจะขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วมันก็จะกลับไปต่ำได้อีกนะคะแต่ถ้ายังไม่ใกล้เวลาอาหารอาจจะต้องกินอาหารว่างเสริมเข้าไปหน่อยแล้วก็ต้องมามองหาสาเหตุนะคะไม่ใช่แค่นี้จบสาเหตุว่าอะไรทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำเช่นว่าเมื่อวานหมอเพิ่งเจอเลยฉีดยาก่อนออกมาจากบ้านเพื่อจะมาตรวจฉีดยาตีห้าครึ่งมาเจาะเลือด8โมงครึ่งไม่กินข้าวฉีดยาแล้วไม่กินข้าวอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลมันลดอยู่แล้วเพราะว่าฉีดแล้วเราฉีดอินซูลินไปลดน้ำตาลแต่เราไม่กินข้าวเข้าไปนะคะหรือกินน้อยกว่าที่เคยกิน
1: กลัวน้ำตาลขึ้นค่ะอาจารย
0: ์ช่วงนี้แต่ว่ายาไม่ได้ลดไงแล้วเรากินน้อยไปหรือช่วงนี้ทำบ้านเดินเข้าเดินออกดูกิจวัตรประจำวันมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็จะทำให้น้ำตาลตกได้
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์คุณมาลีนะคะบอกว่าตอนนอนโรงพยาบาลค่ะอาจารย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกมีการเจาะเลือดน้ำตาลสะสมอยู่ที่ 7.02 เจาะปลายนิ้ว11กว่าถึง120กว่าตอนนั้นได้ฉีดหน้าท้องไป3ครั้งค่ะพอออกจากโรงพยาบาลก็เจาะปลายนิ้วทำไมค่ามันถึงไม่เกิน100วันไหนทานเยอะหน่อยค่าน้ำตาลก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่านิดๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ
0: อ้าวก็ดีออกก็คนปกติน้ำตาลไม่เกิน100เพราะนั้นถ้าเราได้ไม่เกิน100ก็ถือว่าดี
1: ก็แสดงว่าคุณมาลีไม่ได้เป็นเบาหวาน
0: ไม่ใช่ว่าเป็นเบาหวานเค้าเป็นแต่ว่าเค้าคุมได้เป็นเบาหวานแต่คุมได้ด้วยยาเค้าฉีดอินซูลินน้ำตาลมันก็ลด
1: ค่ะ
0: นะคะเนาะ
1: ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณมาลีบอก
0: ก็ถ้าเมื่อก่อนเราเคยน้ำตาลสูงกว่า100ตอนหลังๆยิ่งโดยเฉพาะหลังผ่าตัดนะคนไข้ส่วนใหญ่กินไม่ค่อยได้ กินน้อยกว่าที่เคยเพราะฉะนั้นน้ำตาลมันก็ลง
1: ก็เป็นเรื่องปกติ
0: ก็เป็นปกติใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ต่ำก็โอเคนะคะคนเป็นเบาหวานเราไม่อยากให้น้ำตาลต่ำกว่า70
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในช่วง70ถึง100ก็แปลว่าก็โอเคก็ปกติดีไม่ต้องกังวลนะคะ
1: โอเคค่ะคนที่ไม่เป็นก็อาจจะต้องหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงมีประวัติคนในครอบครัวมีพันธุกรรมเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องควบคุมอาหารตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ออกกำลังกายต่างๆลดหวานลงมานิดนึงแต่ในคนที่เป็นแล้วนะคะอาจารย์คะเราจะมีวิธีดูแลหรือว่าควบคุมตัวเองยังไงให้โรคมันไม่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอาจารย
0: ์คนไข้อย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่าเรื่องเบาหวานมันไม่หวานอย่างที่คิดเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกโรคแทรกซ้อนของเบาหวานมีตั้งหลายอย่างแต่การรักษาแค่เบาหวานอย่างเดียวเนี่ยมันลดโรคแทรกซ้อนไม่พอมันต้องลดปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยนะคะเรามักจะเรียกคนเหนือเราเรียกว่าสามกษัตริย
1: ์สามกษัตริย
0: ์ต้องคุมทั้งเบาหวานคุมทั้งความดันและไขมันไปด้วยกันนะคะทีนี้ถามว่าเบาหวานเรียกว่าเมื่อไหร่เรียกว่าคุมได้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูรูปนะคะ
1: นี่หลายท่านที่ส่งกันเข้ามาว่าตอนนี้น้ำตาลเหลือเท่านี้เท่านี้แสดงว่าคุมได้หรือยัง
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราดูรูปกันนะคะเราบอกว่าการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องคุมทั้งน้ำตาลทั้งความดันและก็ไขมันแล้วก็น้ำหนักไปด้วยกันถ้าใครมีน้ำหนักเกินนะคะเราอยากให้ลดน้ำหนักลงอย่างน้อย 5%
1: 5% ของน้ำหนักตัว
0: แต่ถ้าอ้วนมาก 10% ได้ก็ยิ่งดีนะคะเนาะอันต่อมาก็คือน้ำตาลในเลือดถ้าน้ำตาลในเลือดตอนเช้านะคะหลังอดอาหารกลางคืนมาเนี่ยอยู่ในช่วง80ถึง130ได้จะดีมากนะคะน้ำตาลสะสมเราอยากได้น้อยกว่า7
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานใหม่ๆอายุไม่มากเราอยากน้อยกว่า 6.5 ด้วย3เพราะมันโรคแทรกซ้อนได้แต่ถ้าคนสูงอายุมากๆนะคะมีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างเราอาจจะบอกว่า 7.5หรือถ้าคนไข้นอนติดเตียง8ก็พอไหวนะคะเนาะแต่ถ้าเขาตรวจกินข้าวมาแล้วล่ะเราก็ตรวจน้ำตาลหลังอาหาร2ชั่วโมงต้องไม่เกิน180
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเป้าหมายของน้ำตาลนะคะมันมีเป้าหมายของความดันโลหิตด้วยนะคะคนไข้เบาหวานเราอยากได้ความดันโลหิตตัวบนไม่เกิน130ตัวล่างไม่เกิน80หลายคนชอบพูดว่าอายุมากขึ้นยอมให้ความดันสูงขึ้นเช่นจะเอา140 150อันนี้ไม่จริงสำหรับเบาหวานนะคะคนไข้เบาหวานเราอยากได้130 80เพราะว่ามันลดโรคแทรกซ้อนได้ยกเว้นคนนั้นคุมยากมากๆ
1: คุมยังไงก็คุมไม่ได้
0: ใช้ยาความดัน4ตัว5ตัวอย่างเงี้ยเราอาจจะยอม140 90แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เราจะยอมให้140 90หรือคนนั้นมีปัญหาเรื่องความดันตกเวลาเปลี่ยนท่าทางเราจะยอมให้สูงหน่อยนึงนะคะแต่ก็ทุกคนก็140 90ต่อมาก็คือไขมันไขมันที่เราจะให้ความสำคัญหรือมุ่งเน้นดูก็คือไขมันเลวหรือที่เราเรียกว่า LDL นะคะเราบอกว่าถ้าเป็นเบาหวานอายุในช่วง40ถึง75ปีแล้วไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยนะคะหรือน้อยกว่า40นะคะเราบอกว่า LDL อย่างมันก็ต้องน้อยกว่า100แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขามีโรคความดันด้วยนะคะมีโรคอ้วนนะคะสูบบุหรี่นะคะเนาะเราก็อยากได้ความไขมัน LDL 70แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็มีโรคไตอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตาหรือว่าเป็นเบาหวานมานานนะคะเช่นเป็นเบาหวานมาเกิน10ปีแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขามีโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยLDL ต้องเอาน้อยกว่า55งั้น LDL จะไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันสำหรับคนไข้เบาหวานทุกตัว
1: ก็คือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคน
0: ถ้าความเสี่ยงเยอะยิ่งต้องเอา LDL ลงมาต่ำมันจะต่ำกว่าคนทั่วไปเลยค่ะ
1: แ
0: ล้วหลายคนก็บอกว่าอ่ะทำไมคนนั้นไม่เห็นต้องกินยาเยอะบอกว่าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเราค่ะมันไม่เท่ากัน
1: เส
0: ี่
1: ยงก็ไม่เท่ากันนะคะบางคนอายุน้อยกว่า40บางคนเยอะกว่า40แล้วมี
0: โรคร่วมหลายโรคค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายคุณสายันเมื่อสักครู่นี้บอกว่าแม่บ้านชอบกินผลไม้ค่ะอาจารย์ตอนนี้คุณสายันบอกว่าผมอายุ77ครับกินยาความดันมา20กว่าปีแล้วก็เลยหันมาออกกำลังกาย3ปีเดี๋ยวนี้คุณหมอให้หยุดยาความดันได้แล้วน่าจะถามว่าเบาหวานเหมือนกันไหม
0: เบาหวานต้องลดน้ำหนักด้วยนะคะลดน้ำหนักด้วยถ้าอ้วนนะคะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องลดน้ำหนักด้วย
0: ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันเนี่ยการออกกำลังกายช่วยได้จริงๆ
1: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าทุกโรคนะคะอาจารย์ถ้าเรามีเวลาออกกำลังกายสักนิดนึงก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
0: นะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพดีนะนอกจากการคุมอาหารการออกกำลังกายนอนให้พอก็มีความสำคัญนะคะนอนน้อยไปเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกอยากอาหารเหมือนเราเพียเราก็ไปกินเพิ่มนะคะการไม่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะเนาะการ ลดการดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์ดื่มมากๆตับอ่อนพัง
1: ค่ะอาจารย์
0: ตับพังตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลินตับอ่อนพังอินซูลินก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: มันต้องมีหลายๆอย่างร่วมกัน
1: อันนี้คือคนที่เป็นแล้วก็ต้องควบคุมพฤติกรรมตัวเองแล้วก็ดูในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าความเสี่ยงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนบอกว่าเธอเป็นเบาหวานเธอควบคุมไม่ได้แต่เธอไม่เห็นเป็นอะไรแต่ฉันควบคุมได้ทำไมฉันเป็นไงล่ะ
0: ความเสี่ยงเราไม่เท่ากัน
1: ค่ะความเสี่ยงเราไม่เท่ากันนะคะส่วนในคนที่ไม่เป็นล่ะคะอาจารย์คนที่ยังไม่เป็นก็คือออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมการกินต่างๆนะคะที่เราจะให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายต้องบอกว่านอกจากการกินยาเบาหวานแล้วหลายคนเข้าใจว่ายาสมุนไพรบางตัวช่วยได้บางคนอาจจะเป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นโดยที่ยังไม่ได้กินยาแต่เข้าใจว่าฉันไม่กินยาก็ได้แต่ฉันกินสมุนไพรนี่แหละช่วยได้อันนี้ช่วยได้จริงไหมคะอาจารย์
0: ต้องบอกว่าณปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรตัวไหนที่พิสูจน์ได้ว่าลดน้ำตาลในเลือดจริงนะคะสมัยตัวเองเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดตอนนั้นกำลังฮิตมาลาคีนกมากก็มีการทำวิจัยไม่ใช่ตัวเองทำเพื่อนที่อยู่ซีซีลาทำเขาพบว่านอกจากเขาต้องสกัดเนาะพวกนี้ไม่ใช่เอาซื้อเอาเป็นลูกมากินเขาสกัดใส่แคปซูลมานะคะทำวิจัยเลยให้คนไข้เบาหวานกินปรากฏว่าน้ำตาลไม่ลดแต่ตับอักเสบ
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็มีขายอยู่นะคะอาจารย์
0: นั่นแหละต้องระวังเลยค่ะสมุนไพรหลายตัวกินมากๆมีผลต่อตับต่อไตนี่ถามว่าทำไมกินสมุนไพรมันก็คืออาหารปกติแต่ว่าการสกัดเอามาทำยาเนี่ยมันสกัดเอาสารนี่ออกมาเข้มข้นมากไปก็มีผลเสียแต่ว่าสมมติว่าเราอยากกินมะระขี้นกเป็นอาหารห้ามไหมไม่ได้ห้ามเพราะมันไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะคะฉะนั้นใครอยากจะกินสมุนไพรใบมะลูอะไรนะมะลุมผักเชียงดามะระขี้นกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขากินเป็นอาหารเนี่ยไม่ได้ห้ามกินแต่ไม่แนะนำให้ซื้อสมุนไพรมากินเพื่อรักษาโรคเบาหวาน
1: แต่ห้ามกินเป็นยากินเป็นอาหารได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็มีคนหาซื้อกันมากินเยอะเหมือนกันนะคะมะระขี้นกนะคะอาจารย์ก็เนี่ยฟังอาจารย์แล้ววันนี้อาจจะโยนทิ้งเลยอาจจะไม่กล้ากินแล้วนะคะเพราะกินเยอะอาจจะทำให้ตับอักเสบ
0: ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาหรือว่าน้ำตาลสูงเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องกินยาจริงๆมันก็ต้องกินนะคะอาจารย์
0: ใช่อย่าไปกลัวที่จะกินยาหมอเคยมีคนไข้ที่ต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์อยู่วิทยาลัยรู้ตัวว่าอาการแบบนี้น่าจะเป็นเบาหวานแต่ไม่ยอมรักษาเพราะเข้าใจว่าถ้ารักษาเดี๋ยวตับไตจะพังกินยาเยอะเกินไปไม่รักษาผ่านมา10ปี
1: โอ้โห
0: 10ปีเลยนะคะแล้วเขาก็ไปเหยียบเศษอะไรสักอย่างนึงอ่ะโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเป็นแผลนอนโรงพยาบาลแผลนี่มันเน่าเละแล้วก็สุดท้ายก็ตรวจเจอว่าตับไตพังมีโรคหัวใจมีอะไรเพราะว่ามันปล่อยให้ตัวเองเป็นนานมากสุดท้ายเสียชีวิตแม้ไม่ได้รักษาเบาหวานแต่มีโรคแทรกซ้อนสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดแบบเหตุการณ์แบบนั้น
1: แค่ไปเหยียบ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีคนไข้เบาหวานที่ไม่ตรวจตาเรามีคนไข้เบาหวานไม่ตรวจตาเนาะดื้อบอกว่าฉันยังมองเห็นดีอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายกลายเป็นตาบอดแล้วเขาก็พูดว่ารู้อย่างนี้ผมเชื่อหมอแต่แรกก็ดีเพราะเราจะเน้นย้ำคนไข้เบาหวานต้องตรวจตาทุกปีเขาก็บอกว่าก็มองเห็นชัดดีเราบอกว่าหมอตาเนี่ยเขาจะตรวจดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาหรือยังถ้ามีจะแก้ไขรอให้เป็นเยอะมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะเขาทำให้มันไม่เป็นมากขึ้นแต่ทำให้มันกลับมาเป็นปกติไม่ได้เพราะฉะนั้นตรวจหาแต่แรกดีกว่า
1: ค่ะอย่างที่เราได้ยินว่าเบาหวานขึ้นตาเบาหวานขึ้นตาเนี่ยนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ท้ายที่สุดแล้วรู้อะไรไม่สู้รู้งี้แต่มันไม่ทันแล้วนะคะอาจารย์บางทีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราก็ควรจะไปตรวจในส่วนอื่นๆที่อาจารย์แนะนำนะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของโรคเบาหวานอะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงคนที่ยังไม่เป็นรวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการรักษาอยู่ตอนนี้ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะบอกว่าคนที่ยังไม่ขอโทษค่ะคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานนะคะก็อยากให้ดำเนินชีวิตอย่างที่ทำให้เราสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นลดอาหารหวานมันนะคะการออกกำลังกายนะคะการนอนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสุราบุหรี่นะคะแล้วก็มีชีวิตให้มีความสุขอย่าเครียดเกินไปนะคะส่วนคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ย นอกจากจะต้องมารักษาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็ต้องคุมโรคให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานเรื่องของความดันเรื่องของไขมันแล้วก็ตรวจภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจตาตรวจเท้าซึ่งเรามีบริการให้นะคะคุณหมอแนะนำให้ไปตรวจก็อย่าลืมอย่าดื้อนะคะเรามีคนไข้แบบ4ปีก็ไม่ยอมตรวจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็คุณหมอเขาก็จะมีการตรวจประจำปีไม่ว่าจะเป็นตรวจเบาหวานลงไตเป็นตรวจไขมัน

0: หวานอย่างที่เราบอกเลยวันนี้เบาหวานเป็นแล้วไม่หวานอย่างที่คิดนะคะอาจารย์ที่สดสดไม่ทันนะคะท่านสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน้าเพจสุขภาพดีกับหมอสวนดอกนะคะรวมไปถึง YouTube สวนดอก Channel และรายการของเราจะไปออกอากาศนะคะย้อนหลังผ่านทาง NBT North ช่อง11นะคะที่สำคัญค่ะท่านไหนที่บอกว่าอยากฟังแต่เสียงก็รับฟังเสียงได้นะคะผ่านทาง FM 100สวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยาก็ติดตามรับชมได้ทุกช่องทางนะคะสัปดาห์หน้ารายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Happy Place พื้นที่ความสุขค่ะวันนี้เราอยากชวนคุณผู้ชมมาลงทุนค่ะ
1: อยากลงทุนแล้ว
0: แต่เป็นลงทุนเกี่ยวกับสุขภาพเรียกว่าเป็นสูตรลงทุนน้อยกำไรสูงค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆให้เป็นกำไรชีวิตค่ะกับพอร์ตลงทุนที่มันร่างกายของเราเองเนี่ยแหละจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยค่ะ
1: บางคนคิดจะหยิบแล้วเอ้ยลงทุนกี่บาทอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะเริ่มกันที่ค่ะสูตรแรกค่ะสปาสมองก่อนนอนค่ะต้นทุนที่จ่ายคืออะไรติ๊งติ๊งติ๊งสิบนาทีก่อนนอนนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องทำคือวางมือถือลงก่อนค่ะรู้ว่าแบบบางทีติดนะขออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าหยุดก่อนค่ะวางมือถือลงแล้วก็เปิดเสียงธรรมชาตินะคะอย่างเช่นเสียงฝนตกเสียงน้ำไหลอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วแบบหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆเนี่ย
0: มันฟินนะ
1: มันฟินนะสิ่งที่ได้ก็คือกำไรก็คือเราได้กดปุ่มรีเซ็ตร่างกายค่ะทำให้เราหลับลึกขึ้นค่ะตื่นมาสมองปลอดโปร่งนะคะมีแรงไปหาเงินต่อค่ะแล้วก็เซฟยาเซฟค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเรานอนไม่เพียงพอด้วยค่ะ
0: อันนี้ดีเลยเรียกว่าอะไรมีแรงไปหาเงินต่อเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะพามาดูสูตรที่2กันบ้างสูตรที่2เขาเรียกว่าเทรนอาปาฉบับโลคอลค่ะจะเป็นยังไงต้นทุนที่จ่ายนะคะสำหรับสูตรนี้ก็คือจ่ายด้วยพลังกายเลยก็เวลาว่างของเราเนี่ยช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้บวกค่าชาร์จไฟมือถือสักนิดนึงต้องพกไปด้วยนะเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรเช็คอินไปถ่ายรูปกันค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือพาร่างกายของเราไปทำสิ่งฟินๆนะคะอย่างที่สายเฮลตี้เรียกกันว่าชินรินโยคุสำเนียงได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่เป็นไร
1: ดูดีอ่ะดูไฮโซ
0: ค่ะก็เขาเรียกเป็นว่าการอาปาค่ะฟังดูหรูหราอลังการแบบนี้นะแต่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องตีตั๋วเครื่องบินไปถึงญี่ปุ่นยังไม่ต้องค่ะป่าที่ว่านี้อาจจะเป็นสวนสาธารณะแถวบ้านเนาะเป็นอุทยานหรือพื้นที่สีเขียวหลังบ้านของเราเป็นป่าในชุมชนแบบนี้ก็ได้ค่ะแค่มีพื้นที่สีเขียวเล็กๆก็พอเดินไปช้าๆนะคะปล่อยให้สายตาของเราเนี่ยมองต้นไม้ใบไม้ฟังเสียงนกร้องนะคะยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะกำไรที่ได้จากสูตรนี้คืออะไรก็คือการอาปาแบบโลคอลนี้ค่ะจะช่วยลดความดันโลหิตค่ะสลัดความเครียดออกไปเรียกว่าบูสต์ภูมิคุ้มกันเหมือนบูสต์ร่างกายตัวเองนะคะเหมือนได้เข้าไปในสปาธรรมชาติเรียกว่าสบายสุดๆเลยค่ะ
1: นี่ฟังมาแค่2ข้อนี่คือจินตนาการภาพนี่คือเริ่มผ่อนคลายแล้วนะเออเอาไงดีเอาข้อ3ต่อเลยนะ
0: ต่อเลยค่ะ
1: ข้อ3นะคะก็คือสร้างความรู้เท่าทันสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะก็คืออะไรเอ่ยต้นทุนก็คือความคิดและเวลาในการกลั่นกรองข้อมูลนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือเวลาเราไถฟีดโฆษณาเคยเจอมั้ยวิตามินรักษาสารพัดโรคเฮ้ยแบบทำไมมันแบบว่า
0: เราก็อยากได้นะเราอยากแบบสุขภาพดี
1: อย่างเงี้ยอย่าเพิ่งรีบโอนตังค่ะเวลาเจอแบบเหมือนยามหัศจรรย์อะไรเงี้ยเนาะให้เราเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าเราเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมที่เราจะจ่ายตังค์แล้วเนี่ยมันโอเคไหมนะคะ
0: ดีจริงหรือ
1: เสพจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีการรองรับนะคะอย่าไปแบบใครไม่รู้มาพูดอ่ะเอาเลย
0: ไม่มีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือเนาะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสิ่งที่จะได้เนี่ยเป็นกำไรที่เป็นตัวเงินชัดๆเนี่ยทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อนั่นเองเราไม่เสียเงินแล้วไม่ใช่ว่าไปซื้อของอะไรมาก็ไม่รู้แหละนะค่ะ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าวิธีดูแลสุขภาพมันก็มีหลายวิธีเนอะไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องหาอะไรมาเสริมตลอดให้แบบร่างกายเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยเครียดสะสมนะคะอยากอัพเดเวลความฟินขึ้นมาอีกนิดนึงลองเปลี่ยนวิธีค่ะลองเปลี่ยนมาอุดหนุนร้านสปาร้านนวดไทยหรือร้านสมุนไพรดีๆในชุมชนใกล้บ้านของเราดูนะคะหรือจะเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหยอโรมากลิ่นสมุนไพรดีๆเนี่ยเอามาวางไว้ที่บ้านอันนี้ก็เรียกได้ว่าสดชื่นแล้วก็ได้แบบบรรยากาศดีๆไปอีกแบบด้วยนะคะได้ทั้งความผ่อนคลายระดับพรีเมียมแล้วก็ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะบางทีเรามัวแต่ไปหาที่อื่นเนี่ยลืมมองไป
0: แล้วก็มี
1: ใช่บางทีแบบบ้าน
0: ง่าย
1: ๆยายมายายมูยายมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบบ้านเราบางทีเขาทำอยู่ค่ะเป็นชุมชนเล็กๆแล้วก็ไปอุดหนุนได้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไม่ว่าจะลงทุนน้อยหรือว่าจะมาอุดหนุนสปาชุมชนนะคะเพื่อเพิ่มความฟินทั้งหมดนี้ก็คือการลงทุนเพื่อสุขภาพ

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจะพาทุกคนนะครับไปพบกับเกษตรกรต้นแบบผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำเกษตรเขานะครับได้มีการนำใบอ้อยหลังฤดูการเก็บเกี่ยวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนอย่างเสื้อที่ผมสวมใส่ในตอนนี้นะครับก็คือเป็นเสื้อที่มีส่วนผสมจากใบอ้อยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์

ต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับและจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการผลิตแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายด้วยนะครับรายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ

0: ในชุมชนของเราเนี่ยคือก็จะมีอ้อยเยอะนะแต่ดั้งเดิมอ่ะคือเขาปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่กันนะทีเนี้ยพี่มุกก็เฮ้ยมันใบอ้อยมันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้ใช่มั้ยคะพอดีก็ได้ไปรู้จักดร.สลันนะคะท่านเป็นนักวิจัยเรื่องเส้นใยใบอ้อยนะคะพี่มุกก็เลยว่าน่าสนใจก็เลยเข้าไปดูนะคะเข้าไปประชุมไปเรียนรู้นะคะในเวทีนั้นมีการจัดประชุมนะคะมีชุมชนประมาณ20ชุมชนที่เข้ามานะคะมาดูเรื่องการทําเส้นใยใบอ้อยก็คนอื่นคือ1เขาก็ลองไปทําแต่ก็คือถอยหมดแต่พี่มุกคิดว่าใบอ้อยมันน่าจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะพี่มุกไม่ได้มองชุมชนกลุ่มวัยกลางนะคนนะคะพี่มุกมองไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่เขาว่างงานนะคะพี่มุกก็เลยว่าเรียนรู้นะคะก็เรียนรู้ว่าคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกอะไรทุกอย่างอ่ะคือมาลองมาทําแล้วก็หาอาจารย์ดึงอาจารย์เข้ามาค่ะแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆเข้ามานะมาช่วยลองขับเคลื่อนให้กลุ่มเรื่องทําเส้นใยใบอ้อยดูประเทศนอกหิมะสีขาวประเทศไทยหิมะสีดำใช่ไหมคะอันนี้คือปัญหาที่ว่า เยอะมากสมัยก่อนพี่มุกเรียนใช่ไหมคะรู้ไหมคะพี่มุกเสื้อนักเรียนเป็นสีขาวใช่ไหมคะแล้วเราตากเสื้อนักเรียนไว้ข้างนอกหิมะดำตกใส่เห็นไหมคะแล้วเราไปใส่เสื้อไปโรงเรียนน่ะคือมันเกิดปัญหาแล้วมีอยู่เคสหนึ่งพี่มุกขอเล่านิดนึงนะคะมีอยู่เคสหนึ่งบ้านตัวเองนี่แหละค่ะมีแปลงเขาจุดไฟแล้วทีนี้เขาจุดกลางคืนแล้วนอนนะคะแล้วนอนทีเนี้ยคือควันสูดเราไม่รู้ตัวเราเพราะเราหลับนะทำให้เราอ่ะหายใจลำบากนะคะว่าอุ้ยเราเป็นอะไรหายใจไม่สะดวกนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้สูงวัยเขาก็เกี่ยวกับปอดด้วยนะคะทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เกิดว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ใช่ไหมคะการเผานะคะแล้วการเผาเนี่ยคะไม่ใช่เผาธรรมดาจุด1แปลงจุดแค่10ไร่เราคูณไปอีก10เป็นพันไร่นะคะเมื่อการเผาว่ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บสภาพอากาศมันก็จะเป็นหมอกควันใช่มั้ยคะทีเนี้ยสภาพอากาศมันเป็นหมอกควันเงี้ยทีเนี้ยเราเดินทางพวกอะไรนะเราก็จะหายใจลําบากการเริ่มต้นที่ว่ามาเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่มั้ยคะเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนคือไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะก็จะไปอยู่ที่อีกอำเภอหนึ่งนะคะไปเรียนรู้เรื่องการทำงานนะคะการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการกับอยู่ชุมชนทำแบบไหนนะคะก็ไปอยู่ข้างนอกได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ประมาณ10ปีนะคะเมื่อเราได้องค์ความรู้นะคะภายนอก10กว่าปีเข้ามาแล้วเนี่ยพี่มุกก็กลับคิดว่ากลับคืนถิ่นนะคะกลับคืนถิ่นมาแล้วก็คือเรามาตั้งชุมชนของเราดีกว่าเพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนมีความสุขในการทำงานมีอาชีพนะคะพี่มุกก็เลยเข้ามานะคะเข้ามาในชุมชนแล้วก็ได้ปรึกษากับผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มแม่ๆนะคะเพราะ1เดือนชุมชนของเราจะมีประชุมหมู่บ้าน1ครั้งนะคะเวทีนั้นคือพี่มุกก็ได้เข้าไปในเวทีนั้นก็คือไปขอความคิดเห็นในชุมชนว่าอยากจะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็ทุกคนก็ให้ลงมติกันว่ามันน่าสนใจนะเราก็เลยตั้งชุมชนว่าวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่หนองแกทับปลวกค่ะก็มีหน่วยงานพวกเกษตรค่ะเกษตรเขาก็จะเข้ามานะคะแล้วก็มหาลัยวิทยาลัยชุมชนนะคะเขาก็จะมาช่วยเรื่องให้คำแนะนำแนะแนวพวกอะไรต่างๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเผาไม่ให้เผานะคะแล้วก็พอดีว่ามันเกี่ยวกับช่วงนี้คือ PM 2.5 นะคะลดการเผาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พวกอะไรเงี้ยคือหน่วยงานก็คือก็เลยเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเรื่องไม่ให้เผาเราจะทำยังไงที่ว่ารณรงค์นะคะไม่ให้เผาอ้อยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยโครงการตรงนี้ที่พี่มุกทำนะคะเราไม่ใช่เอาแค่หน่วยงานราชการเดียวเราเอากลุ่มเยาวชนเด็กเข้ามาด้วยนะเพราะว่าศูนย์ของเราเนี่ยค่ะที่เราตั้งศูนย์ตรงนี้คือเราต้องการที่ว่าเอาเด็กนักเรียนให้เขาอะได้มาเรียนตรงนี้นะคะเรื่องการทําเส้นใยใบอ้อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าการทําเส้นใยใบอ้อยเนี่ยคือเขาจะไม่ต้องเผานะคะเพราะว่าคนที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้คือเราต้องสร้างความตระหนักให้กับเด็กๆและเยาวชนสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะแล้วเศรษฐกิจ มันปรับเปลี่ยนไปเยอะสิ่งแวดล้อมอะไรก็คือหนึ่งตอนนี้ทุกคนคือตระหนักเรื่องการไม่เผาเพราะว่ามีกฎหมายออกมาคุ้มครองแล้วนะคะเขาก็จะไม่เผาแล้วนะคะแล้วก็ทำให้รู้ว่าเราจะต้องอนุรักษ์อะไรจะต้องดูแลอะไรจะต้องปกป้องอะไรนะคะนะคะพี่มุกจะสิ่งสำคัญคือสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นนะตอนนี้ในชุมชนของพี่ไข่มุกอ่ะดีขึ้นไหมพี่ไข่มุกบอกเลยนะดีขึ้นเยอะเพราะว่ารอบๆทั่วไปแถวเนี้ยพื้นที่เห็นไหมคะเมื่อก่อนอ่ะเขาจุดไฟนะคะเผาอ้อยนะเขาเผาอ้อยหมดเลยค่ะแต่ปีนี้ปีที่แล้วยังมีเผาแต่ปีนี้ไม่มีเผาเลยค่ะสังเกตได้เลยค่ะไม่มีเผานะคะแล้วก็สังคมคืออะไรคะสังคมทำให้ชุมชนของพี่ไข่มุกและชุมชนเครือข่ายเขามีอาชีพนะคะมีอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยตรงเนี้ยคือเขาอายุมากแล้วไม่สามารถที่ต้องไปรับจ้างอะไรได้นะคะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราอ่ะมาสร้างอาชีพคือมารับจ้างฉีกใบนะวันละ300นะคะแล้วก็ซักเส้นใยนะคะเราก็จะเหมาถังให้เขาอ่ะซักเส้นใยนะโดยที่เขาอ่ะไม่ต้องไปออกไปตากแดดนะคะเขาอ่ะสามารถทำงานที่ศูนย์เนี่ยของเราได้เลยก็อยากฝากนะคะเพราะว่าใบอ้อยนะคะเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่ว่ามันสามารถที่ว่าเป็นสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราได้นะคะเพราะว่าเผามันก็คือการทิ้งนะคะเป็นการทิ้งเผาทิ้งเราเผาตรงนั้นน่ะคือเราทิ้งเงินใช่ไหมคะและอย่างหนึ่งการเผาทำลายหน้าดินด้วยนะคะทุกคนเขารู้อยู่แล้วทำลายหน้าดินด้วยแต่เราก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเขาไม่เผาคือพืชเกษตรของเขาอ่ะเราจะขึ้นลำบากนะคะมันจะขึ้นการเจริญโตของเขาอ่ะจะช้าแต่ว่าเราเอาการเผาตรงเนี้ยมาเป็นสร้างมูลค่าเขาเรียกว่าอะไรนะเศษวัตถุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างเป็นมูลค่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะแล้วที่สำคัญคือมันยั่งยืนด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คือใบอ้อยนะครับพี่มุกครับอันนี้ก็คือใบอ้อยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่แบบว่ามันมี2ประเภทมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ค่ะตัวใบอ้อยตัวนี้พูดที่ถึงที่มือพี่ไข่มุกก่อนเนาะตัวใบอ้อยเนี้ยคือเราเก็บเกี่ยวช่วงอายุประมาณ6เดือน
1: ครับ
0: นะคะเพราะว่าในเกษตรกรอ่ะคือช่วงเวลาอ้อย6เดือนอ่ะเขาจะต้องสางใบใช่ไหมฮะตัวเนี้ยคือเฒ่าแก่หรือคนที่มีไร่อ้อยอ่ะเขาจะต้องสางใบแล้วเขาต้องใช้รถใช่ไหมกลุ่มของพี่มุกอ่ะก็เลยใช้ช่วงโอกาสตรงเนี้ยไปขอใบเขา
1: ครับ
0: เราก็เลยไปเก็บเกี่ยวของเขาก็คือไม่ต้องจ้างเราแต่เราขอใบตรงเนี้ยเอามาทำเส้นใยนะคะเขากลุ่มเฒ่าแก่พวกเนี้ยเขาก็จะเป็นการลดต้นทุนไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องเสียค่าจ้างนะ
1: ค
0: ะเพราะว่ามีกลุ่มของเราแบบไปเอาใบอ้อยตรงเนี้ยสางให้เขานะคะแล้วอ้อยของเขาอ่ะก็จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีก 70% นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงอาทิตย์คือส่งพื้นดินนะคะทำให้พื้นดินเนี่ยกระตุ้นนะคะแร่ธาตุอาหารก็คือไปกระตุ้นให้อ้อยแล้วก็อ้อยมีการเจริญเติบโตมากขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นถึง 70%
1: ครับอันนี้ก็คือได้ผลดีต่อตัวเขาแล้วก็ตัวเราด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พี่มุกครับแล้วขั้นตอนในการทำใบอ้อยอะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างให้พี่มุกอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับ
0: เดี๋ยวพี่ให้มุกบอกก่อนนะคะใบอ้อยนะคะมี2กรณีอย่างเช่น6เดือนนะคะ6เดือนกับใบอ้อยที่เขาเก็บเกี่ยวช่วงนี้เขาก็เริ่มเก็บเกี่ยวนะคะเขาก็จะตัดทิ้งนะคะพี่มุกอะก็จะไปเก็บตรงที่ชาวบ้านหรือคนงานเขาตัดกันเก็บตรงนี้มาน ะคะเราไม่ต้องไปนั่งเกี่ยวนะคะเราก็ไปดึงกองที่เข้ามานะคะเมื่อเราได้มาแล้วเราก็สับโคนนะคะตรงนี้ออกเราจะไม่เอานะคะเราก็จะ
1: เอาแค่ใบ
0: เอาแค่ใบค่ะใบนะคะเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะใบข้างบนนะคะเราจะเลือกประมาณ 3-5 ของใบนะคะเราได้มาปุ๊บแล้วก็จะได้แบบนั้นนะคะเราจะเก็บมานะคะเมื่อเก็บมาเรียบร้อยนะคะเราจะทำการฉีก
1: ครับ
0: ค่ะอย่างที่แม่เขาฉีกนะคะเนี่ยค่ะ
1: ก็คือฉีกเอาแค่ใบตรงกลางตรงนี้ก็คือ
0: เขาฉีกแกนกลางออกค่ะหนึ่งเพราะว่าแกนกลางเราใช้ไม่ได้นะคะวิธีการฉีกก็ง่ายค่ะแล้วก็ฉีกแค่นี่ค่ะเอาแกนกลางออกเวลาแม่เขาซักนะคะก็มันจะได้บาดมือแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าหมักทั้งใบเลยได้ไห
1: ม
0: มันก็ได้แต่ว่าเราจะไปเสียเวลา เสียเวลาคือเราไม่ต้องเวลาจะซักเส้นไหมคะเขาซักเส้นคือต้องมานั่งฉีกแกนกลางออกอันนี้คือไม่ต้องแล้วค่ะคือเราฉีกแกนกลางออกเสร็จปุ๊บคือเขาก็ซักอย่างเดียว
2: ครับ
0: นะแล้วก็ฉีก
1: ฉีกก่อนแล้วก็ค่อยไปซัก
0: ใช่ค่ะวิธีการฉีกก็คือก็ฉีกเดียวค่ะง่ายๆแล้วก็ใช้ฉีกธรรมดานะคะฉีกธรรมดาแล้วก็พอใช้แค่พอเหมาะมือ นะคะไม่แน่นไม่หนาเกินไปเพราะเวลาเราไปหมักอ่ะมันจะแน่นเกินไปนะคะ
1: พอเราฉีกเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับ
0: เอาไปหมักค่ะ
1: ครับเราต้องใช้เวลาหมักกี่เดือนครับพ
0: ี่วิธีการหมักของเรานะคือใช้ระยะเวลาถึง3เดือน
1: 3เดือน
0: ทําไมถึง3เดือนรู้มั้ย
1: ไม่ทราบครับ
0: เพราะอะไรบางคนบอกว่าทำไมมันนานจังเลย1ก็คือวิธีการหมักของเราใช้วิธีธรรมชาติเราไม่ใช้สารเคมี
1: ครับ
0: นะคะและที่สําคัญน้ําหมักตัวนั้นเป็นปุ๋ยลดพืชไร่การเกษตรได้อีกด้วย
1: ก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย
0: ค่ะมันถึงได้บอกไงว่าทําไมถึง3เดือน
1: ครับ
0: ใช่มั้ยคะแต่ในการบริหารจัดการของพี่ไข่มุกก็คือว่ามันต้องรอถึง3เดือนหรอไม่ใช่นะคะคือพี่มุกจะหมักทุกเดือน
1: ครับ
0: นะคะเดือนที่1หมักใช่มั้ยคะ10ถังเดือนที่2หมัก10ถังเดือนที่3หมัก10ถัง
1: ครับ
0: เดือนที่3อ่ะคือครบแล้วใช่มั้ยเข้าเดือนที่4พี่มุกจะต้องทําไงเข้าเดือนที่4พี่มุกจะต้องวนไปซักถังเดือนที่1
1: อ๋อก็คือเขาจะเป็นรอบของเขา
0: เป็นรอบใช่ค่ะแล้วก็ซักเสร็จปุ๊บคือเราก็หมักต
1: ่อ
0: นะคะเมื่อหมักเสร็จเรียบร้อยคือเราก็วนมาซักเดือนที
1: ่
0: 2ใช่ค่ะทําอย่างเงี้ยหมุนบริหารอย่างเงี้ยมันก็คือได้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะคะ
1: หลังจากที่เรานำขึ้นมาจากถังแล้วก็นำมาซักใช่ไหมครับข
0: ั้
1: นตอนต่อไป
0: แ
1: ล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็นะคะคุณแม่เราก็จะเห็นแม่เขาซักใช่ไหมคะนะคะก็ซักแล้วก็จะมีผ่านการล้างน้ำน้ำนี่เราไม่ได้ทิ้งนะคะเราไปลดพืชไร่การเกษตร
1: เพรา
0: ะน้ำตัวนี้คือมันมีอะไรก็คือเป็นน้ำหมักชีวภาพ
1: ครับ
0: ชีวภาพน้ำหมักเราทำเองด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คือหนึ่งมาจากไหนเราไม่ได้ซื้ออีกแหละคือหนึ่งมาจากกดตัวเป็นกดคือมะเฟืองรสเปรี้ยวมีมะนาวมีมะกรูดนะคะพวกเนี้ยมันอยู่ในชุมชนอยู่แล้วนะคะเราตัวเนี้ยมาหมักทําหัวเชื้อเองนะคะแล้วก็มีกากน้ําตาลนะคะหรือโมราดนะคะแล้วก็ได้จากโรงงานนะโรงงานข้างๆของเรานะคะเพราะว่าเขาช่วยด้วยในการผลักดันเรื่องลดการเผานะคะก็เอามาเป็นตัวหมักน้ำตาลกากโมราดนะคะแล้วก็ EM หัวเชื
1: ้อ
0: นะคะแล้วก็มาใส่นะคะก่อนที่เราจะได้กระบวนการตรงเนี้ยเราก็ต้องมีพอดอสองด้วยใส่เข้าไปด้วยนะคะพอรอสองคือบ้านมันจะเป็นตัวบำรุงปุ๋ยไปด้วยนะคะแล้วทำให้เส้นเราดีด้วยสวยด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการหมักเสร็จปุ๊บก็คือมาซักมาล้างค่ะเมื่อเราล้างเนี่ยค่ะเราก็จะได้เส้นอย่างเงี้ยค่ะจากเส้นที่ว่าเส้นชูขึ้นหน่อยชูเป็น
1: เส้นที่เป็นใบจากนั้น
0: นะคะ
1: สู่เส้นที่มันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: จากใบที่ว่าเป็นใบสีเขียวเห็นไหมคะเป็นสีทองนะเหลืองอารามนะคะในชุมชนของเราเรียกว่าอะไรนะใบเลยคะใบทองใบเงินใบทองของเราเห็นไหมจากใบสีเขียวเป็นสีเหลืองทองนะคะ
1: พอได้เส้นใยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปล่ะครับ
0: เมื่อขั้นตอนต่อไปคือไปต้มนะคะเราต้องต้มด้วยเราต้มทําไมเราต้มเพื่อต้องการล้างไฟเบอร์ตัวสีเขียวออกเพื่อให้ได้เส้นใยสีขาวแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีความนิ่มด้วยนะคะ
1: ครับแล้วขั้นตอนการต้มแบบนี้ครับพี่มุกเราต้องต้มนานแค่ไหนฮะ
0: ต้ม45นาที
1: 45นาท
0: ีใช่ค่ะเราต้ม45นาทีก็ต้มไปแล้วก็ค่อยๆคนไปนะคะ
1: เ
0: มื่อต้มเสร็จปุ๊บก็คือเราก็ไปล้างนะคะ
1: อีกทีนึง
0: ล้างอีก2สำน้ำ
1: อ๋อ2สำน้ำ
0: นะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาสีเขียวออกให้หมดเห็นมั้ยคะ
1: ครับ
0: สีตัวเหลืองเนี้ยเรียกว่าตัวไฟเบอร์ของมันนะคะนะคะ
1: ครับ
0: ออกให้หมดนะคะแล้วก็เมื่อล้างเสร็จต้มเสร็จแล้วก็ล้างนะคะเสร็จแล้วก็คือไปตากแดด
1: ครับ
0: นะคะตากแดดประมาณสักครึ่งวันตากแดดครึ่งวันเสร็จปุ๊บก็คือเสร็จเรียบร้อยเราดูได้ว่าแห้งสนิทไหมถ้าแห้งสนิทก็คือเก็บบรรจุช่างกิโลขายจำหน่ายได้เลย
1: ครับและลูกค้าที่มารับเส้นใยจากเราเนี่ยครับเป็นลูกค้าใครบ้างครับ
0: ก็มีเอกชนนะคะทั้งเอกชนแล้วก็กลุ่มทอผ้านะคะแล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาไปทำอะไรเขาไปทำงานวิจัยนะคะตอนนี้ก็คือได้รู้สึกว่าได้เข้าชิงระดับกรุงเทพละนะคะเพราะว่าเขาเอาไปต่อยอดอ
1: ี
0: กแบบนึงแล้วก็ทำเป็นแพคเกจจิ้งพวกอะไรค่ะน
1: ครับกลุ่มเราก็คือเป็นต้นน้ำที่ผลิตเส้นใยเพื่อที่จะส่งต่อไปยังกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพื่อที่เขาจะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อีกทีนึงใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือเป็นเส้นใยที่พร้อมที่จะจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้กลุ่มของเราคือไม่พอจำหน่ายเราก็เลยทำเป็นพรีออเดอร
1: ์พรีออเดอร์
2: ใช่ค่ะ
1: ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
2: ตามความสั่งของลูกค้าที่สั่งมาแต่ว่าคือเราจะไม่ให้กลุ่มลูกค้าเป็นกำหนดเราลูกกลุ่มชุมชนของเราจะเป็นผู้กำหนดลูกค้าว่าได้วันไหนนะคะเพราะว่าหนึ่งกลุ่มแรงงานของพี่กลุ่มแรงงานกลุ่มผู้สูงวัยเขาเป็นผู้สูงวัยนะคะเราจะไปบังคับเขาไม่ได้ก็คือแต่เราก็พยายามกระตุ้นเขาว่าเราทำไวเราก็ได้ตังไวนะคะตอนนี้ออเดอร์แน่ๆคือตอนนี้150กิโลแล้วนะเราจำหน่ายขายกิโลละ500นะคะใบอ้อย10กิโลนะคะจะได้เส้นใยใบอ้อย1กิโลนะคะทุนเราใช้อะไรไหมไม่มีอะไรนะต้นทุนเรามีแค่ทุนแค่แรง
1: ครับ
2: นอกนั้นคือกำไรของเรา
1: ครับ
2: นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับแม่ๆด้วยนะครับเวลาว่างไม่มีอะไรทําก็สามารถที่จะมาเข้ากลุ่มแล้วก็มาทํางานกับพี่มุกได้เลยใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะเราไม่ใช่เฉพาะรับสมาชิกในกลุ่มอย่างเดียวเรารับเครือข่ายด้วยเครือข่ายคนไหนทําเรา
1: ก็
2: ทําแล้ว
1: แล้วก็ส่งมาที่กลุ่มเราได้
2: ใช่ค่ะแต่เราก็จะดูเส้นของเขาก่อนว่าได้มาตรฐานมั้ยผ่านมั้ยเพราะว่าเรารับซื้อกิโลละต่อกิโลเราดูเส้นใยก่อนนะเรารับซื้อกิโลละ350ถึงกิโลละ500นะคะเพราะว่าเราต้องดูคุณภาพของเส้นด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับต่อไปเดี๋ยวผมกับพี่มุกนะครับจะพาไปดูกันว่าเส้นใยจากใบอ้อยแบบนี้จะสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อะไรกันได้บ้างเดี๋ยวไปต่อกันช่วงหน้าครับ

0: จากใบอ้อยที่เคยถูกเผากลายเป็นฝุ่นควันสร้างฝุ่น PM 2.5 นะครับสร้างมลพิษให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับก็คือพี่กบนะครับก็คือเป็นกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือพี่มุกเนี่ยจะเป็นต้นน้ำในส่วนของพี่กบก็คือจะเป็นกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่นำเส้นใยจากพี่มุกไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมครับพ
1: ี
0: ่กบครับผมอยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราได้นำเส้นใยจากใบอ้อยไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่เนาะคือมันเหมือนกับเราทดลองงานนะครับทดลองงานเนี่ยทำเราพยายามทำได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำกระเป๋าเนาะกระเป๋าเราก็จะทำหลายแบบนะครับมีทั้งของใช้กับผู้ใหญ่นะครับใช้กับเด็กก็เป็นกระเป๋านักเรียนอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: ก็จะใช้เกี่ยวกับอันนี้จะเป็นกระเป๋าเป้เนาะเป็นกระเป๋าเป้แล้วก็อีกตัวนึงที่เป็นตัวกระเป๋าก็จะหรูขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกระเป๋าสตรีนะครับที่ใส่แบบไปงานได้อะไรประมาณนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบกระเป๋าอีกตัวนึงก็จะเป็นกระเป๋ากับการเดินทางนะครับตัวนี้เราจะดีไซน์ทั้งเรื่องของถือแบบด้วยหูหิ้วแล้วก็มีสายสะพายอยู่ข้างในนะครับอันนี้เราใช้แบบเป็นตัวท็อปของโครงการที่เราทดลองทํานะครับมีทั้งใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ตัวนี้มันติดท็อปในเรื่องของตัวตลาดนะครับในเรื่องของตัวพรีออเดอร์อยู
0: ่ก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเลยใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแบบที่เราใส่หรือว่าแบบที่
0: ผมใส่แบบนี้นะครับ
1: ก็คือดีไซน์ตามยุคสมัยนะครับที่มีความนิยมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เกี่ยวกับคนที่ชอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับส่วนใหญ่ทางเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของทั้งตัว PM 2.5 แล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการทํานะครับส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่เราทําก็จะทําจากเส้นใยจากธรรมชาติแล้วก็สีที่ย้อมก็ย้อมจากธรรมชาติในพื้นถิ่นของเราเองนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นตัวชูโรงที่เราทําอยู่นะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยตอนนี้มันก็จะประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจเป็นตัวหลักแต่ว่ายังไงสินค้าเราก็ยังพอที่จะปล่อยไปได้เรื่อยๆนะครับในเรื่องของการที่เราเน้นในเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อม

0: ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้สินค้าเรายังมีต่อเนื่องได้อยู่นะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นฝ้ายพื้นถิ่นเลยใช่มั้ยครับของคนในชุมชนของเรา
0: ใช่ครับก็จะมีฝ้ายพื้นถิ่นนะครับที่ส่วนใหญ่ที่เราเน้นอยู่นะครับเวลาเราเอาใช้ฝ้ายพื้นถิ่นเนี่ยเวลามาผสมมันก็จะเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่หรือไม่ก็จะเป็นเส้นใหญ่ที่แบบเส้นที่ไม่เส้นเล็กเหมือนโรงงานนะครับก็จะมีหลายรูปแบบแต่กระบวนการที่เราทำอ่ะตอนนี้ผู้สูงอายุของเราที่เราใช้ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในเรื่องของการทำแบบโบราณเนี่ยผู้สูงอายุเราเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่าช่วงตามอายุตามวัยด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยของเราไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันมีจำกัดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กสมัยใหม่เรียนหนังสือแล้วก็ไปทำงานต่างจังหวัดกันหมดนะครับก็จะไม่ค่อยได้กลับมายกเว้นบางคนที่ไม่ชอบงานอุตสาหกรรมก็จะกลับมาบ้านแล้วก็พยายามที่จะอบรมฟื้นฟูเกี่ยวกับวิถีที่เราใช้อยู่นะคะว่าพยายามที่จะให้สืบทอดในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่เรามีในชุมชน
1: แล้วช่องทางการติดต่อล่ะครับเผื่อใครสนใจเผื่อคุณผู้ชมที่ทางบ้านที่ชมอยู่แล้วสนใจอยากจะสั่งซื้ออย่างเงี้ยครับมีช่องทางช่องไหนติดต่อ
0: ส่วนใหญ่เราจะมีทาง Facebook นะครับ Facebook กับ LINE ส่วนตัวนะครับเราจะเล่นแค่2ตัวไม่ได้เล่นหลายแบ
1: บ
0: นะครับก็จะเป็นFacebook ก็จะเป็นชื่อผมนะครับชื่อนิทัศน์จันทร์นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ3ชื่อ4ชื่อที่เป็นชื่อเดียวกันนะแต่ว่ามันเป็นทั้งอันเก่าอันใหม่นะครับก็ลองเข้าไปดูว่ามันมีตัวไหนบ้างถ้าเป็น LINE นะครับ LINE ส่วนตัวก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับก็จะเป็นเบอร์0899599460จะ9เยอะหน่อยครับก็จะเป็นทั้งเบอร์ติดต่อแล้วก็เป็นเบอร์ LINE ID ครับ
1: พี่มุกครับแล้วในอนาคตเรามีการวางแผนไว้มั้ยครับว่าศูนย์ของเราจะมีการพัฒนาต่อยอดยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็ศูนย์กลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะก็จะมีแผนค่ะทําแผนกันไปแล้วนะคะก็คือเราไม่ใช่ทําแผนเฉพาะในชุมชนของเรา
1: ครับ
2: เราทําแผนถึงระดับอําเภอนะคะตอนนี้ได้แผนเข้ามาคือว่าเราจะขับเคลื่อนยิงกลุ่มผู้สูงวัยนะคะในระดับอําเภอนะคะร่วมด้วยกลุ่มอาจารย์นิทัศน์แล้วก็ดร.สลันมหาไรพระนครนะคะขับเคลื่อนเรื่องเส้นใยสู่เส้นใบนะคะตัวเนี้ยเราจะกระจายให้กับกลุ่มผู้สูงวัยนะคะเขามีรายได้นะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มของพี่ไขมุกกลุ่มเดียวที่จะต้องมีรายได้นะคะตัวเนี้ยคือเป็นกรอบและเป็นแผนและเป็นโครงการที่ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะทำทั้งอำเภอค่ะนะคะคือแผนเนี้ยลองแล้วทีนี้เราก็จะหากลุ่มผู้สูงวัยเข้ามาเรียนรู้นะคะตัวนี้เราจะมีงบประมาณนะให้กับกลุ่มผู้สูงวัยผู้สูงวัยตรงนั้นคือแค่คุณมีแรงทำอย่างเดียวนะคะแล้วก็แผนที่2ของกลุ่มพี่ไขมุกขับเคลื่อนคือเราจะไม่ทำแค่เฉพาะจังหวัดอุทัยธานี
1: ครับ
2: เราจะออกไปนอกพื้นที่นะเราแผนตัวนี้เราขับเคลื่อนหรือยังเราขับเคลื่อนแล้วคือเราไปที่จังหวัดแรกที่เราไปคืออุตรดิตถ
1: ์ครับ
2: นะคะจังหวัดที่2เราก็ไปที่สระบุรีนะคะเราก็ขับเคลื่อนให้กับหน่วยงานราชการนะคะเขาก็จะเข้ามานะคะแล้วก็แผนอันนี้กลับเข้ามาแผนต่อมาคือกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่รอบๆของเราอันนี้พี่มุกก็ได้เข้าไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่เราทํานะคะแผนของเราคือเราทําแล้วเราไม่ได้ทิ้งเค้านะ
1: เ
2: ราติดตามนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยคือเส้นใยใบอ้อยนะคือเป็นที่ต้องการของตลาด
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเค้าได้ตระหนักถึงเรื่องลดการเผานะคะตอนเนี้ยเค้ากําลังกับเพื่อนนะคะเพราะว่ากลุ่มของพี่ไข่มุกเองอ่ะก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อเร็วๆนี้เราก็กลุ่มชุมชนของเราได้ไปเวทีใหญ่ระดับประเทศเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ตัดผ้าเส้นใยใบอ้อยให้กับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประมาณ20ท่านและผู้ติดตามทั่วประเทศ80ท่านนะเราทำไปเนี่ยเราก็เริ่มขับเคลื่อนเราขับเคลื่อนมีแผนของเราเราก็อย่างเช่นพี่มุกทำเส้นใยส่งต่อนะคะพี่มุกอ่ะจะไม่ได้ทำที่ว่าคนเดียวจบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราทำต้นน้ำแล้วเราส่งต่อให้กับอีกชุมชนหนึ่งกลางน้ำแล้วเราก็ส่งต่ออีกชุมชนหนึ่งคือปลายน้ำ
1: ค
2: ือพูดง่ายคือเราทำแผนคือกระจายรายได้ทุกคนต้องมีรายได้
1: เป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนแห่งนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่มุกครับเผื่อคุณผู้ชมสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานอยากจะมาเรียนรู้ที่ศูนย์แห่งนี้สามารถติดต่อในช่องทางไหนบ้างครับ
2: ค่ะก็เมื่อเร็วๆนี้นะคะก็วิสาหกิจชุมชนของเรานะคะก็ได้เปิดศูนย์

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีหน่วยงานนะคะหรือว่าชุมชนไหนนะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้นะคะในการทำเส้นใยใบอ้อยอย่างไรนะคะชุมชนนะคะเราเปิดนะคะเราเปิดให้มีการเรียนรู้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะคือ Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook นะคะไข่มุกเราหักกันอ่ะไข่มุกมุกมุกนะคะภาษาไทยเลยค่ะหรือว่าไปกดใน Facebook ว่าเส้นใยใบอ้อยนะคะจะขึ้นทันทีค่ะส่วนมากเพราะว่าไข่มุกอ่ะพี่มุกนะจะอัปเดตตัวเองทุกวันนะคะเรื่องเส้นใยใบอ้อยนะคะเราเปิดคณะดูงานนะคะและโครงการตัวนี้เราไม่ใช่คณะแค่ดูงานเท่านั้นนะคะนักศึกษามหาลัยวิทยาลัยนักเรียนนะคะเขาก็ได้เข้ามาแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วเขาได้เอาเส้นใยตรงนี้ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วได้แข่งประกวดแล้วเขาก็ได้ไปหลายๆเวที2-3เวทีนะคะก็เขาไม่ได้หยุดแค่ว่าจะต้องหยุดแค่นี้เขาสามารถที่ว่าน
1: ำไปต่อยอด
0: ไปต่อยอดเราไม่ใช่ทำแค่ผ้าอย่างเดียวนะคะเขาสามารถไปทำต่อเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกนะคะก็ฝากไว้นะคะก็นะคะเส้นใยใบอ้อยนะคะใน Facebook นะคะหรือว่าโทรติดต่อพี่ไข่มุกก็ได้นะคะ0800190780นะคะ
1: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไข่มุกมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นิทัศน์ด้วยนะครับที่มาให้แรงบันดาลใจในเรื่องของการทําเกษตรแล้วก็มาให้แรงบันดาลใจในเรื่องของการลดการเผาในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีของเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับที่มีการนําใบอ้อยที่หลังจากการเก็บเกี่ยวทางการเกษตรแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทําการเผาสร้างเป็นฝุ่นควันสร้างฝุ่น PM2.5 ทําให้เกิดความร้อนในโลกของเรานะครับนี่ก็คงจะเป็นอีก1ตัวอย่างเป็นอีก1แรงบันดาลใจนะครับที่อยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ชมเวลาของรายการรอบภูมิภาคก็ได้หมดลงแล้วนะครับครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาแรงบันดาลใจในเรื่องของการทําเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ผมพี่ไข่มุกแล้วก็อาจารย์นิทัศน์และทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: พ่อกัดม่วนชวนฟังเพลงกับเมือง
1: เรื่องมันก็80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุกเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปุ้นมันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมเขาละเนาะ

ขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ5โมงเย็นเสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นแล้วเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็ทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: ใช่อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้หนึ่งมีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องไปแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของระดับ
1: หลายรายการ
0: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3ต่อ2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25ต่อ20คะแนนไทยขึ้นนำ1ต่อ0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25ต่อ11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1ต่อ1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25ต่อ23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2ต่อ1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2ต่อ2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15ต่อ10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3ต่อ2เซตคะแนน25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็เซตสุดท้าย15ต่อ10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
1: ใช
0: ่แล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มา ในอยู่ในแดนหน้านี่นะตกกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับรวดส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสิงสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอสคะแนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องอมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: ครับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยน
1: ะ
0: ที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยน
1: ะ
0: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
1: า
0: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
1: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติ วันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 ไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะ สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยเราติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ถ้าคิดจากแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำรอ1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำร1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ปริมาณน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองร3ร4และร5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประทานของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร1นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร1นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของ การเราตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี้ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร .1 ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วโดยประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับและก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดฉีดไทยเลยที่จะป้องกันไอ้โดยเร็วขึ้นใช่คำไหนอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่านี้ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1 2006เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริหารตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวักซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวักซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างแหล่งเก็บน้ำเพื่อจะท้าอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีแล้วอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมนะครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวักซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วร.3 ร.4 ร.5 นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาและก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวักซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ
4: มองเห็นเลยครับ นะครับ

0: ขยับไปนิดนึงครับขอบคุณครับ
1: แบบต้องแหวนนะต้องแหวนนะไม่ได้มองหลังหรอก
0: พี่ดวงทิมพี่พีทพี่ดวงทิม
1: เราเน้นบนเวทีนะพี่
2: เอกสาร
3: ได้ครับ
2: ให้ทางไหนได้ไหม
3: ได้ทางไหนได้ทางไหนได้เลยได้ครับ
2: ได้คร
3: ับ ได้เลย
2: ได้ครับ
3: จุดที่เดียบเดียบพี่เกียร์ป่ะ
2: ใช่ใช่ทีมเดียว
3: ส่งมาแล้ว
2: เขาส่งมาแล้วใช่ไหมครับเขาก็ส่งมา
3: แต่ผมลงที่แล้วครับ
2: อ๋อได้ครับยังไม่ครับ
4: I'm gonna... ไปยังจังหวัดอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงมีพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้เห็นสภาพความจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่อาจารย์แห่งนี้นะครับที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองและความพร้อมของระบบระบายน้ำซึ่งช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วพวกเราทุกคนต้องลงมาอย่างสม่ำเสมอได้เห็นความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ต้องไปไม่ว่าจะเป็นสตูลพัทลุงนะครับตลอดต้นสายจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราคิดว่าถ้าเราจำกัดเราบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกภัยในจังหวัดอื่นๆมันจะคลี่คลายลงและเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ด้วยประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นวันนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณอย่างเป็นที่ให้เพียงพอแก่การสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนฟื้นฟูระบบชลประทานระบบจัดการน้ำนะครับใน5จังหวัดชายแดนครับใน5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ววันนี้คณะรัฐมนตรีทุกคนนะครับจึงมาดูว่างานที่ได้อนุมัติไปให้ข้อสั่งการไปได้มีความคืบหน้าแค่ไหนแล้ววันนี้เรายึดหลักว่าเราต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมที่สุดต่อบทเรียนทุกบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจุดใดที่เป็นข้อกลบจุดใดเป็นที่ระบายน้ำได้ช้าจุดใดต้องเพิ่มประสิทธิภาพขยะก็จะเพิ่มสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งล้วนมีผลโดยตรงต่อการระบายน้ำทุกหน่วยงานของราชการจึงต้องเร่งจัดการให้เส้นทางน้ำได้มีความพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เราจะไปโยงให้กระทรวงเกษตรอย่างเดียวนะกรมโยธาธิการจังหวัดอำเภอเทศบาลอบจ.ต้องร่วมกันทำงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอันตรายที่มันเกิดขึ้นอย่างปีที่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีนี้ข้อมูลก็มีการร่วมกันข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำสภาพอากาศเราต้องแชร์ข้อมูลด้วยกันทุกหน่วยงานเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ได้มีความรวดเร็วและที่สำคัญก็คือการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงเราต้องทำให้พร้อมเรื่องเกษตรทุกฝ่ายต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอย่างที่ผมเรียนครับเราชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เราประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับความทุกข์เหล่านั้นให้แก่พี่น้องประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีในวันที่พี่น้องมีความเดือดร้อนผมกำชับทุกหน่วยงานของรัฐบาลให้ทำงานแบบลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วดำเนินการให้มากที่สุดเรื่องใดที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับความ ็ขอให้แจ้งพวกเราเข้ามานะครับรัฐบาลจะติดตามให้ครบในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกฝ่ายขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ด้วยที่เขาได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลักใจและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยซ่อมแซมศูนย์พักพิงในพื้นที่คอหงส์และช่วยเหลือโครงเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาโดยเฉพาะยิ่งที่เจ้าพันใหญ่ด้วยนะครับได้มั่นใจว่าวันนี้รัฐบาลมุ่งมั่นทั้งแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและผลักดันศักยภาพของสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันเรื่องนั้นเราก็ต้องลดความเสี่ยงและตั้งความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต้องเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เรื่องเศรษฐกิจเราต้องทำให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการสร้างโอกาสของพี่น้องประชาชนการจ้างงานสร้างรายได้ให้กับคืนสภาพสู่คนในพื้นที่ให้มากที่สุดเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพวกท่านก็ต้องมีการแก้ปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดเราต้องทำให้สงขลาซึ่งมีทั้งเป็นเมืองเก่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีอาหารมีชุมชนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรายังต้องให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับสงขลาตลอดไปในบริบทที่ดียิ่งขึ้นมีการพัฒนามีการยกระดับมีการเพิ่มการดำเนินความสะดวกในทุกๆด้านให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้จงได้การประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นการย้ายสถานที่ที่ประชุมจากกรุงเทพมาสงขลาแต่ต้องทำให้พื้นที่ที่มีปัญหาของพวกท่านได้รับการแก้ไขและสร้างศักยภาพทุกมิติให้กับพื้นที่สงขลาหาดใหญ่นะครับได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้เราประชุมครม.ก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะอนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุทกภัยให้กับพี่น้องในทุกหลักการเลยเกิดเหตุมาปุ๊บนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่ถูกหรืออยู่ผิดนะครับเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนต่างๆถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลนะครับคุ้มครองเบื้องต้นคุณภาพชีวิตเบื้องต้นของพี่น้องนะครับในรายละเอียดพวกนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการดำเนินการและก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะได้รับเงินประกันส่วนนี้หากมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทำทุกอย่างที่น้องบอกรัฐบาลช้าเราก็ไปหาวิธีการในการแก้ไขนะครับทำให้ความสะดวกสบายนะครับจะทำให้เกิดการเจรจาให้กับพี่น้องได้เร็วที่สุดมันเกิดขึ้นนะครับเราจะไปอีกหลายจุดแล้วเราจะไปรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องชาวสงขลาด้วยตัวเองเราจะรับจบทุกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาโกรธใจของพี่น้องนะครับมาแก้ไขให้เร็วที่สุดพี่น้องรู้นะครับมีการให้ปรับนะครับสภาพของโรงระบายน้ำมีการต่อเติมเสริมแต่งตัวที่มันชำรุดนะครับตัวที่มันต้องพวกนี้ต้องปะต้องปิดต้องซ่อมนะครับเพื่อปิดทางที่จะทำให้น้ำไหลไปที่ที่เราต้องการได้เรากำลังทำเส้นทางเดินของน้ำให้น้ำเข้าไปตามที่เรากำหนดถ้าไปตามที่เรากำหนดมันก็จะไม่เข้าไปท่วมทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนพวกเราในคราวนี้เกิ ทุกๆนาทีในการคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดในเขตภาคใต้นะครับเราก็จะทำเช่นนี้ไปกับทุกๆจังหวัดทุกๆเขตเพื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดแล้วเราก็จะบริหารสถานการณ์และสร้างความปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราได้นะครับต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและต้องขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นที่วันนี้ไม่ใช่ข้อสังเกตของคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดท่านอธิบดีท่านนายอำเภอท่านนายกอบจ.อบต.เทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนนี่คือข้อสังเกตของรัฐบาลที่ท่านต้องให้ความร่วมมือในส่วนที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติให้ในส่วนที่ท่านต้องให้ความร่วมมือทำในความสะดวกท่านต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ต้องแนะนำไหมเร็วท่านรองนายกพิพัฒน์เศรษฐกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับท่านสุริยะในเรื่องธุรกิจประธานที่ปรึกษาของผมครับท่านประธานยมนูหัดนอมทานนะครับผมคุ้มหน้าคุ้มตาในนั้นนะต่อไปรัฐมนตรีดีเอจะเป็นรับผิดชอบวันนี้อย่าลืมไปบอกลูกบอกหลานที่บ้านลงทะเบียน AI พาสปอร์ตเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าถึงระบบ AI ยกระดับเพิ่มอัพสกิลรีสกิลศักยภาพให้กับตัวเองโดยที่รัฐมนตรีชัยรบเขาได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานให้พวกเราเรียบร้อยพวกเราบางทีใช้ไม่เป็นแต่ลูกหลานของเราต้องใช้เป็นและให้คำสอนพวกเราให้ใช้เป็นด้วยนะครับนะครับโครงการนี้มีประโยชน์มากรัฐมนตรีเกษตรทั้งเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคอยดูแลเรื่องของอุปกรณ์ภัยต่างๆคอยดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของระบบฐานรูปโภคต่างๆทั่วประเทศไทยก็คือกรมโยธาธิการรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณพระรอนปิตนานันทกุลรัฐมนตรีมหาไทยคนเที่ยวมหาไทยคนที่ดู

0: ือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับก็เราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันเลยนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองภูมินาถดำริติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำรับมือกับปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่สงขลาเช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ครับทางด้านของการเกษตรการเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระยะยาวในพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศสดๆนะครับได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจากจังหวัดสงขลาครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: และจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ที่ประตูระบายน้ำท่าควรหรือคลองภูมิสิรินั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงกับคลองภูมินาถดำรินะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปแล้วก็คือท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นกับพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้และการมาจุดนี้เป็นจุดแรกก็เหมือนกับการแสดงเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยนั้นนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณออกไปการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เพื่อติดตามดูว่าการใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพแสดงออกมาเป็นอย่างไรบ้างผลของพี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจได้ว่าน้ำท่วมในครั้งหน้ารัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะดูภาพรวมของ5จังหวัดภาคใต้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มท่านแรกก็คือนายสุชาติชมกลิ่นครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่หลังดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมกับฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอีกทั้งยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีครับ
2: กราบเรียนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านไร่นั้นที่ได้รับเนี่ยก็คือได้รับประโยชน์คือเวลามวลน้ำที่มันเกิดจากฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ตัดมวลน้ำให้น้ำไม่ไหลบ่าไปทั่วบ้านชาวบ้านแล้วก็กักเก็บน้ำใช้เวลายามหน้าแล้งนะครับแต่ส่วนที่สำคัญสุดคือเรามีน้ำผิวดินที่กักเก็บให้กับเกษตรกรแล้วเนี่ยสำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเรื่องซุปเปอร์เอลนีโนถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำให้ผู้บริโภคประชาชนทันผมเองก็กราบเรียนว่าเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำจะดูเรื่องน้ำต้นทุนน้ำผิวดินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอุทกภัยสำคัญอย่างที่หาดใหญ่ที่ท่านได้เห็นตอนที่เกิดน้ำท่วมก็เกิดจากมวลน้ำมหาศาลซึ่งตกที่เดิมแล้วก็ไหลบ่ามาโดยไม่มีการตัดมวลน้ำอันนี้เราก็สิ่งหนึ่งที่กรมทรัพยากรน้ำพยายามแก้ปัญหาให้ชาวสงขลาอยู่ก็คือตัดมวลน้ำออกไปเพื่อให้น้ำไม่รวมกองเป็นก้อนใหญ่แต่ได้ปกป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมสำคัญ
1: แน่นอนว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นอกจากเรื่องน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เป็นภาพรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ในการดำเนินโครงการดิจิทัลทาวเวอร์หรือหอบังคับการบินดิจิทัลซึ่งเป็นการ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการและควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศไทยเดินหน้ายกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์พร้อมผลักดันศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์ก็คือการจราจรทางอากาศเขตสนามบินระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานเบตงนราธิวาสและตรังยกระดับระบบการบินให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคตครับ
3: ลงหน่อยดีกว่าลงนิดนึงแหม
4: ก็คือหาดใหญ่เนี่ยก็มีทีมงานที่ดูแลทางด้านอะไรมีทีมซัพพอร์ตด้วยก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็สามารถคอนโทรลรอบๆข้างได้ด้วยครับผมทางวิทยุการบินเนี่ยก็พัฒนาระบบทางเดินอากาศแล้วก็บริหารน่านฟ้าไทย อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียก็ให้พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมั่นว่าของเรามีมาตรฐานสูงครับแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับที่สูง
1: ส่วนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่1ที่ท่านเดินทางไปก็คืออยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองโดยย้ำว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องรถไฟรางคู่เฟส2ทางนี้หากระบบทางรางไม่ตอบโจทย์ให้ขนส่งจังหวัดกลับมาทบทวนการให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนอย่าทำงานเชิงรับแต่ต้องเป็นเซลแมนทำงานเชิงรุกให้เอกชนไม่เข้าร่วมขอให้ประสานท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะต้องให้บริการที่ดีกับประชาชนในไปที่เรื่องของการเซอร์วิสไมล์ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่คลองภูมินาถดำริเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจเดินทางต่อเพื่อที่จะรับฟังปัญหารวมถึงการประชุมต่างๆเพื่อเป็นการทำให้สงขลาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั้นดีขึ้นอย่างเช่นการไปเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาการก่อสร้างสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลาแล้วก็เชื่อมไปยังเกาะลันตารวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาและจะนำไปสู่การประชุมจริงในวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวรภัทรครับ
5: ซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะนอกจากนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วรัฐมนตรีแต่ละท่านก็กระจายการลงพื้นที่ไปทำภารกิจไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ในช่วงบ่ายก็มีคิวไปประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ร่วมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านรวมไปถึงเดินทางไปเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลาส่วนนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะเดินทางไปประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านก็คือนายวัชรพลขาวขำและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ก็จะไปพบกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงรวมถึงไปติดตามนโยบายของรัฐบาลด้วยส่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้ก็จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปก่อนที่วันพรุ่งนี้หลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นก็จะไปตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจให้เช่ารถยนต์เช่นเดียวกับรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะก็จะลงพื้นที่ไปดูในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะ
0: มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมสสอุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับเนื่องจากสสคนเก่าคือแต่หลังธุรพลจากพรรคภูมิใจไทยนั้นเสียชีวิตล่าสุดกับกกต.นับคะแนนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเป็นอันดับ1 38,227 คะแนนผลการเลือกตั้งสสเขต3จังหวัดอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการอันดับ1นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยรับคะแนนสูงสุด 37,961 คะแนนอันดับ2นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,017 คะแนนและอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครจากพรรคบ้านเมืองได้ 4,633 คะแนนขณะที่เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีและคณะสสภาคอีสานเดินทางไปที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการและได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอุดรธานีที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายอธิการก็พร้อมสานต่องานของสสคนเก่า

0: อำเภอเมืองให้กับจังหวัดอุดรธานีมันจะได้รับการ
1: ไทยครับและต่อมาได้โพสต์อีกข้อความว่าการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายขณะที่เมื่อช่วงเช้าในอนุทินนั้นก็ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนว่าพรรคภูมิใจไทยยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนดังนั้นจะทุ่มเทใช้ทุกความสามารถที่มีทำงานตอบแทนโดยยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ
2: อธิบายตัวมันเองได้ว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและมั่นใจจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็ต้องถือว่านี่แหละคือคำสั่งที่แท้จริงของเจ้านายของพวกเราเราก็ต้องตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจเราด้วยการทำงานเพื่อพวกเขานะครับด้วยทุกความสามารถที่มีอยู่ด้วยความทุ่มเทโดยที่ยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์โอกาสนะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องของพวกเขาเป็นเป้าหมายสำคัญ
3: มาดูประเด็นอาชญากรรมกันสักนิดหนึ่งนะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะสรุปสถิติอาชญากรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์การหลอกลวงซื้อขายสินค้ามีจำนวนมากที่สุดแต่การหลอกลงทุนสร้างมูลค่าความเสียหายมากที่สุดค่ะศูนย์ ACSC เปิดสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารับแจ้งจากผู้เสียหาย 79,311 คดีมูลค่ากว่า 2,775 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกว่า 2,500 ล้านบาทการหลอกลวงขายสินค้าและก็บริการยังมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น 80% ของคดีทั้งหมดแต่คดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดก็คือการหลอกลงทุนพบมูลค่าความเสียหายเกือบ756ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้21รายพร้อมย้ำเตือนนะคะให้ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและเลขบัญชีที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจโอนเงิน
4: จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งและระวังแอปพลิเคชันปลอมโดยขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งตรวจสอบข้อมูลผ่าน SEC Check First ให้ครบถ้วนก่อนการโอนเงินและอย่าลงเชื่อข้อเสนอผลตอบแทนที่สูงผิดปกติหรือการเร่งรัดให้ตัดสินใจเพราะการตรวจสอบเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินจำนวนมากได้ค่ะ
1: หลายพื้นที่ยังคงเป็นจังหวัดที่จะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ยังอยู่ในช่วงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนค่ะจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงวันนี้ยังมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมอีกพื้นที่เสี่ยงสีแดงฝนหนักมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราดสำหรับพื้นที่สีส้มเสี่ยงฝนตกหนักมีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีและระยองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามพายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะแรงขึ้นอีกคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้สำหรับพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน

0: ฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่โอกาสตกอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่น
1: คนเมือง
0: ปากระเฮา2ปีน้องเหมือนเดิมเจ้าน้องอุ้มอิ่มมีเฮยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้าม
0: าปากระเฮาทั้ง2คนยามบ่ายจะอี้แน่นอนว่าต้องมาพบกับความบันเทิงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกำกินคนเมืองวัฒนธรรมประเพณี
1: เจ้า
0: ต่างๆของคนเมืองรวมไปถึงวิถีชีวิตการแอลโอ้ยหลากหลายคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าก็มีผู้ชมส่งคลิปตัวเก่าเข้ามากันหลายขนาดเติมเงื่องหลังสามารถส่งได้ทุกวันเลยนะคุณผู้ชมเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
1: แม่นเจ้านอกจากนั้นแล้วฝากติดตามกันต่อยนะเจ้าผ่าน NBT North เนาะ NBT ภาคเหนือช่อง11นะเจ้าทีวีดิจิทัลหมายเลข11นั่นเองนะเจ้า
0: แน่นอนว่าวันนี้คลิปที่เฮารวบรวมมามีคุณกำกินต่อยนะไผที่ขึ้นเมนูแรงนี่มาออกพอรายการเฮาได้รวมไปถึงกำอู้กำจ๋าคุณผู้ชมเจ้ามีกำที่มันยากๆเอามาปั่นกันเนาะคุณผู้ชมก็จะได้คู่โดยทั่วกันนะเจ้าเหมือนเอามารื้อฟื้นใหม่อีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าหากว่าท่านไหนนะเจ้าไม่มีโอกาสได้ตีจ๋าพอคลิปต่างไอ้อย่างก็มือถือเนาะโซเชียลมีเดียอย่างต่างๆก็มาพอรายการของเฮาก็ได้เช่นเดียวกันเจ้า
0: คลิปแรกในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของกำเมืองคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ากำเมืองของเฮาแล้วที่เฮาคิดว่าโอ้อันเนี้ยข้าเจ้าอู้เมืองเหนือใหญ่มาก็คนเฒ่าคนแก
1: ่
0: แต่คุณผู้ชมเจ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าม
1: ัน
0: มีคนเหนือเหรอฮั่นเมืองเหรอฮั่นถ้าข้าเจ้าขึ้นบอกว่ามันจะเมืองบ้างใดลองไปฟังกันเลยเจ้า
1: ไปพอกันเจ้า
2: คือว่าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอออีนี่วันนี้เฮี้ยนแล้วเว้ยเอ้ยโยมขนาดมึงลูกเหรออยู่นั่งนี่เอออีห่านี่มาแถวจะลูกก็อีกูตึ๊งใหญ่ก็อีเป็นละประเติมเนี่ยมันน่ะโอ้ยมาเอามันจูวิจูวิทเดี๋ยวมึงมาหันกับตัวกูน้อยนั่งม่วนฮะจูจูวิทวิทจูจูวีจูวิทค่ะวีจูวิทจูวิจูวิทก็เอียเอียเอียเอียเอียอ๋อคือขามันแบบเติมมันวิดมันเหลือแหมน้อยเยอะกว่ามึงมันวิดใจที่มดมึงตัดไม้แบบเป๊ะเหลือแหมน้อยแบบเป๊ะอย่างก็จูวิจูวิดอ๋อแล้วแต่เจ้านะไข่มะฮู้มันล็อกหล่อล็อกหล่อหน้าห้องเฮียนท่านก็จึงงามอย่างทำลายแล้วมึงกล็อกน่องก็เอออย่างกล็อกน่องบาดใจอย่าอ๋อหลบๆซ่อนๆเออน่ะๆๆๆหลบๆซ่อนๆกูว่ากูเมืองมันอ่ะโอ้ระดับไฮนอตลิเลียนว่ะไฮวลเลียนมีละอันนี้ไฮนอตลิเลียน
0: โอ้หลอกหล่อหลอกหล่อค
1: ุ
0: ณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าก็นึกว่ากระล็อกน่องป่ะจ้า
1: ไม่ใช่
0: แปลว่าหลบๆซ่อนๆอีกะแอบมองเอี้ยก่อนแอบมองเอี้ยก่อน
1: แม่บ่ค่อยได้ยินเหมือนกันเนอะ
0: บ่ได้ใจกันละเจ้าคุณผู้ชมแต่ข้าเจ้าเจอว่าถ้าไปเจอหน้างานข้าเจ้าอาจจะเดาได้ว่ามันเป็นประมาณไหน
1: เออแม่
0: คนเมืองหรอกก็ต้องฮู้แน่นอนเนาะคุณผู้ชม
1: แม่เจ้าอย่างไปผ่องานเปิ้นนี่นะพอก่อนว่าเอ๊ะไข่มาหรือยังมีไผมีจมูกเฮาก่ออ
0: ่ะอันนี้ของม
1: ัน
0: หลอก
1: มันแม่นถูก
0: แอบสืบแอบช้ำเหลืองแอบมองก่อนไอ้
1: แม่เจ้าแม่เจ้า
0: ไปใจกันได้คุณผู้ชมเจ้า
1: แม่เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอกำเมืองเป็นเมืองที่สุดในชีวิต
0: ยังมีมากกว่าข้าเจ้าแล้วจ้ะ
1: มีแหมอยู
0: ่สุดยอดแต่
1: เจ้าไปพอเจ้า
3: คำเหนือคำไหนคะที่คุณคิดว่าเมียงที่สุดในชีวิตถ้าว่าได้ยินคำนี้แล้วเมียงมากอะไรอย่างงี้แป้ว
4: ฮะ
3: เป็นแป้ว
4: เป็นแป้วคือ
3: ฉันก็ยินจากคุณ
4: อ้าวเป็นพยาธิคุณใช่ไหมที่เป็นพยาธิ
3: เจอฉันเพิ่งได้ยินคำว่าเป็นแป้วจากคุณขณะที่ฉันก็เมียง
4: เป็นแป้ว
3: เออเป็นอ้าว
4: เป็นแป้วนี่เป็น
3: แป้ว
4: อ่ะเป็นแป้วเป็นคนลำปาง
3: แล้วเป็นแป้วล่ะ
4: เป็นแป้วคนเชียงใหม
3: ่นั่นแหละคุณผู้ชม
5: คำว่านี้คำว่าสีใช่สีอิดสีเนยสีแปลว่าน่าจะหรือว่าไงนะไม่ใช่ท่าทางเช่นความทรงจำสีจางๆก็คืออะไรความทรงจำท่าทางจะจืด
2: สีเป็นพรีฟิก
5: ใช่ไห
2: ม
5: สี
2: มันสีจะ
5: เออสีจะ
2: มัน
5: เออสีของเราไม่เหมือนกัน
3: เมียงที่สุดเลยเหรอต้องไปคำสร้อยเกือบเงือบไอ้อย่างมูเนี่ย
6: อะไรนะที่แบบขับรถไปอะค่ะแม่แล้วก็มันอย่ามาใกล้กันอะอย่ามาเสียวอย่ามาอะไรอย่างเงี้ย
2: มันอย่ามาจูนกันหรอ
6: เอออย่ามาเสยอย่ามาอะไรอย่างงี้ปะอย่ามาเสียว
5: ช่วยกันแปลตอนน
2: ี้ช่วยกันแปล
7: เออรู้สึกว่ามันไม่เป็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำอาจจะเป็นการกระทำเช่นเฮ้ยกินข้าวที่ไหนมาไปไหนมาม
4: ันคือกั
8: การเอิ้นใส่กัน
7: เอิ้นใส่กันการ
8: เอิ้นค่ะอ่ะคราวต่อไปค่ะ
5: ด่าแล้วกันพายก็ได้
8: พายถ้าพายยิ่งกว่าพายคือ
5: พาย
8: ยก
5: พายยก
8: ปิดพายด้วย
5: ก๊อก
8: ก๊อกเป็นคำนามหรือคำ
5: ก๊อกคือวัสดุที่ใช้พลาสติกทำแล้วมีหูใช้ตักน้ำ
8: เป็นก๊อก
5: เออก๊อก
8: ถ้าก๊อกอยู่ในห้องน้ำวัด
5: เออก๊อกอยู่ในนะแก้วพลาสติกขนาดนี้แล้วมันจะมีแล้วมันจะมีหัวอย่างนี
8: ้
5: ใช้ตักน้ำเฮมูบอยตอนไปต้อง
8: ต้องบาดปากด้วยนะคะ
0: โอ้คุณผู้ชมอันนี้เมืองลำปางนอกตะกี้เมืองเชียงใหม่นี่เมืองลำปางคำว่าพายนี่ไปกำดานะเจ้าบดีใจไปเลยนะคุณผู้ชม
1: มาได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเรื่องของสำเนียงก็ต้องออกก็ถูกต้องการทำรายการฮอบเสียคุณผู้ชมก็จะได้เคล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆรวมไปถึงสำเนียงตัวนะเจ้าใครเป็นคนพื้นที่ไหนเชียงใหม่พะเยาลำปางน่านแต่ว่ากันไปเล่นสามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้ส่งกำเมืองกันเข้ามาได้เพราะว่าเราก็จะอยากที่จะเผยแพร่ความหลากหลายของภาษาหลากหลายสำเนียงกันต่อไปนะ
1: เจ้าไป
0: พร้อมคลิป
1: เอกลักษณ์แต่ละติก็ต่างกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แน่นอนเอกลักษณ์แต่ละก็สำคัญเป็นการแสดงออกด้วยสำเนียงก็ดีการแต่งกายก็ดีคุณผู้ชม
1: อาหารการกินก็มี
0: ถูกต้องได้หมดเลยคุณผู้ชมอันคลิปแถมคลิปไปพอกันเรื่องของคนเหนือถ้าอยากเป็นคนกรุงเทพจะเรียนเนียนแต่ว่าจะเนียนต้องบังไดลองไปพอเจ้า
9: สวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีค่ะ
10: พี่อันพี่คะระหว่างมัทฉะกับโกโก้อันไหนเหมาะกว่ากัน
9: ฮะหมายถึงอันไหนอร่อยกว่ากันเหรอจ๊ะ
10: ใช่ค่ะอันไหนอร่อยกว่ากันคะ
9: อ๋อมันอร่อยทุกอย่างเลยจ้ะหนูโกโก้ลาวาก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่มัทฉะอร่อย
10: หรอคะ
9: ใช่จ้ะ
10: งั้นเอาสตรอเบอรี่มัทฉะแก้วเดียวค่ะ
9: แก้วเดียวหรอ
10: แก้วเดียว
9: น้องไม่ใช่คนที่นี่เหรอจ๊ะ
10: คนที่นี่ค่ะพอดีมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เห็นน้ำพี่น่าจะเหมาะเลยแวะซื้อจ้ะ
9: นึกว่าเป็นคนเมือง
10: เมืองไหนคะ
9: คน
10: สุขุมวิทแต่กำเนิด
9: อ๋อค่ะไม่เอาโกโก้ลาวาหรอ
10: ไม่เอาแก้วเดียว
9: แก้วเดียวนะแก้วเดียวก็แก้วเดียวจ้ะ
0: ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าแก้วเดียวนะเจ้าอันนี้เมืองแท้ 100% คุณผู้ชมเจ้าเนียนได้เนียนได้อันคนของว่าอะไรรูปลักษณ์ภายนอกน่าจะถ้าสำเนียนนะฮู้เลยนะคุณผู้ชมเจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเกมถามเพื่อจับผิดเจ้าเปิ้นบอกว่ามีเกมถามเพื่อจับผิดกันตัว
0: จับผิดไอ้อย่างกันหาคุณผู้ชมเจ้า
1: ไปพอเจ้า
11: จะเรื่องสมมุติถามแล้วกัน
12: เออบัดสมมุติอันนี้คำถาม
11: อ๋อนี่เป็นคำถามเน
12: า
11: ะ
12: เออจะบัดจะถามมาได้นะ
11: นี่ใดอ่ะ
12: ถ้าน้องถามอ้ายแล้วอ้ายตอบได้เนี่ยน้องเพิ่งอ้ายเลย3,000
11: ถ้าตอบได้3,000
12: แต่ถ้าน้องถามแล้วอ้ายตอบน้องมาได้เนี่ยอ้ายต้องนึกคือน้อง5,000
11: ถ้าตอบได้คือ5,000
12: แม่น
11: ถ้าตอบได้ได้3,000โอ้มันง่ายอยู่แล้วนี่เล่นอย่างนี้ม่วนกะโอ้ไม่ให้ต้องได้ตังแน่นอนตอบได้3,000ก็เอาเออ
12: เอาเนาะ
11: เอา
12: เปิดพร้อมเพย์รอเลย
11: เปิดได้
12: พี่น้องพูดพร้อมเพย์รอเลย
11: พร้อมโอนเน
12: า
11: ะ
12: น้องกับเปิดแล้ว
11: น้องควรมาเดี๋ยวได้โอนให้ไอ้
12: เออคำถามแรก
11: ครับ
12: แฟนใหม่ไอ้จื่อยัง
11: แฟนใหม่จื่อโอ้โหเบ้ยอ๋อเท่าไหร่วะ5,000เนาะ
12: 5,000
11: เบ้ยคำถามต่อไปเห็นควรได้เงินคืนบ้างปะ
12: บัดนี้อ้ายมีแฟนกี่คน
11: เป็นคนแอร์ดิเบ้ยหมื่นเริ่มเงยเอาไหมถามไม่แฮมครับถามไม่แฮม
12: อีที่อ้ายไปออกกำลังกายตัวเต๋าวามันเป็นไผ่จื้อหยัง
11: แหมมันเลยออกกำลังกายก็ไผ่ที่ไหน
12: มี FC ถ่ายหูส่งมาคือพอละ
11: เออเออเ ร้อยละ
9: อีติ
11: เอาไปแถมเอาพอแล้วเนาะพอแล้วเว้ยหมดแล้วเด้อมาต้องถามแล้วตาครับบ่มีในบัญชีแล้วไปละเบยไก่เงาย
9: ับบอกไปเหินอีกอะได้ถึงตังได้ถึงหูความจริงตัวหาถึงว่าละหัวว่า
1: เออนั่นนะ
0: ที่เสียวสันหลังเสียวสตางในมือขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าคนนี้ให้หัวตุ๊กเก่าเป็นคนดังอะ
1: เจ้า
0: ถ้ายังจะได้มีเอฟซีคอย
1: เจ้า
0: เหตุการณ
1: ์อืม
0: เพราะฉะนั้นอย่าท้าทายระบบ
1: เจ้า
0: เอาคืนสักกรรม
1: นั่น
0: ไปนี้คุณผู้ชม
1: เจ้า
0: เรื่องของคำถามนี่นะต้องพูดกับเจ้าดีกว่าเสียวแตงเลยเจ้า
1: เสียวเสียวแต่ไม่เหินแต่แต่เลยนะเจ้าเนาะจะตอบไปแต่ละอย่างนี่โอ้บัจจ่าจะตอบคือเนี่ยโอนเหียดีกว่าโอนเหียดีกว่าอันนี้ถูกใจถูกใจคนที่บ้าน
0: คำถามละ5ปันเน
1: า
0: ะคุณผู้ชมเจ้า
1: เจ้า
0: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะย้ำกันสักกรรมเดี๋ยวเฮามาติดตามความม่วนๆความงันๆกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันนะเจ้า
1: เจ้า

0: คเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าสู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: แน่นอนว่ารายการของเฮานอกจากจะรวบรวมเรื่องของกำกินมาฝากคุณผู้ชมตัวในช่วงนี้ก็จะมีกำกินเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเคล็ดความรู้เรื่องของอาหารด้วยคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันและแน่นอนว่าช่องทางการส่งคลิปยังเปิดให้ส่งกันได้อย่างต่อเนื่องเนอะจากเพจ NBT ภาคเหนือส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเจ้าว่าจะเป็นกำกินวัฒนธรรมประเพณีเนาะหรือว่าจะเป็นการจ้อยการซ้อก็ได้ข้าวก็ได้เพราะว่าเฮาก็บ่ให้ลําได้ยินละเฮาอยากจะอนุรักษ์รักษาไว้นะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ไปพอคลิปแรกกันก่อนเลยเรื่องของลาบลู่
0: คนบอกว่าเป็นอาหารมงคลเนอะ
1: แม่นก็เพราะฉะนั้น
0: สำหรับคนเมือง
1: แม่นก็เพราะฉะนั้นถ้ามาเจียงใหม่ก็ต้องมาเติมลู่เติมลาบกันสักหน่อยแต่จะเป็นร้านไหนตัดใดไปพอในคลิปนี้เจ้า
0: เจ้า
2: ปีกมาถึงเจียงใหม่ได้เวลาเติมลู่ละกะเออเดี๋ยววันนี้ขับรถเครื่องไปกินลู่ที่เก่าที่เดิมไป
3: คืออยู่กรุงเทพเนี่ยมันซ่อหากินลาบกินลู่เนี่ยยากขนาดเดี๋ยววันนี้พิงจะพาไปร้านประจำตำบ้านเนี่ยเหมาะ
4: ลู่มีกระเจ้าอันนี้เอาลู่เจ้าแล้วก็ลาบควายดิบมาขมนักค่ะ
3: จริงๆร้านนี้บ่ให้ขึ้นไข่หูจักหรอกเพราะว่ากลัวตุกเนี่ยจะมาลู่บ่ได้คือมันลำแต่กูคนโนสปอนโนอย่างเพราะว่าปิกมาเนี่ยต้องกินอาทิตย์ละ 2-3 เตือพูนะสั่งเป็นลู่แล้วก็ลาบควายดิบบะขมหนักนะคือร้านนี้บอกเลยว่าราคาดีแล้วแบบโอ้โหลู่อ่ะต้องฟังมาฟังสั่งเพราะแบบอันอ่ะพิงแบบมอสและนี่คือมะลิดไม้นะกินกูกับลู่คือแบบดีมากที่ต้องสั่งเลยคือมีลาบควายดิบมีซ่ามีลู่กับแฮมยางที่ต้องสั่งตลอดและมดเวยคือนี่จิ้นส้มมกไข่ทุกคนกับเคล็ดลับที่กินลู่ฮือล้ำที่สุดคือถ้ามาถึงปุ๊บขจัยฮีบแล้วก็เติมน้ำหอมดองหน่อยคือมะลืมบอกว่าร้านนี้เป็นร้านแบบเพทเฟรนลี่สำหรับหมาเมียงนะใครที่อยากมากินลู่กินลาบพร้อมกับเด็กเอ็นหมาเมียงเนี่ยมาได้เลย
1: เออคุณผู้ชมเจ้าร้านนี้มันมีเด็กเอ็นตัวเนื้อธรรมดาน้องเป็นหมาประจำร้านข้าเจ้าไปสืบมาร้านนี้เปิ้นสืบร้านลาบลุงจันอีว่าเออไผฮู้จักก็ไปได้แล้วก็ทำเมนูหลากหลายเจียออกมาคือกันได้พอนะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้พี่พิงค์มันบอกว่าปอบอกให้บอกไผว่าร้านนี้เรากลัวมดกลัวม้าแล้วบัตันได้กินอีล่ะมาได้นะเขาต้องช่วยกันบอกต่อนะคุณผู้ชมเราจะได้แบบเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจเม็ดเงินในชุมชนของเราเองนะเจ้าความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ตัวเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันตัวนะเจ้าเขายังอยู่ในเรื่องของลาบกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ชม
1: ยังมีแหม
0: แม่นเจ้าลาบที่ศิลปินคนเมืองเปิงใจจะเปิงโอ้เปิงใจอันอย่างยังใดต้องไปขอคลิปนี้กันเจ้า
5: เคยมีร้านลาบร้านไหนที่โอ้โหมันฝังอยู่ในใจครับว่าม
6: ีสองร้านที่อยู่พะเยาร้านแรกคือร้านน้ำใจผมคนกินลาบนะส
5: ุ
6: ดว่ะจะไปทั้งหมูทั้งลูกแต่ถ้าออกทั้งเนื้อหน่อยนะลาบเก้าอยู่แม่ตามสายในพะเยาอันนี้โอ้ไปจ้านี่คือแบบไม่ได้กินนะผมว่าอันนี้แบบยูนิคมากรสชาติคำว่าล้ำมันล้ำเนี่ยมันโทนน้ำมันต่างกันแต่ข่ายจะพีเส้นเอกลักษณ์ของตัวเก่าได้แบบขึ้นมาจดจำลาบนี่มันหลายองค์ประกอบมันดูเหมือนง่ายปะแก
5: ใช่ใช่
6: เนื้อคุณภาพเนื้อส่วนผสมของพริกลาบคุณต้องหู้เนื้อแต่เลเวลความเผ็ดของพริกลาบถ้าพริกแบบเผ็ดคุณต้องใส่พริกนักครบจะได้มีกระเม็ดพริกแป๊บแป๊บแป๊บเสียเท็กเจอร์จีนมด
5: นั่น
6: หรือถ้าใส่น้อยดีกว่าเผ็ดกับยังสีจีดจ้าละอย่างมาเพชรใบเพชรเงาคือมันต้องสีเดียดตั้งแต่เครื่องส่วนผสม
5: ครับเน
6: า
5: ะ
6: แล้วต้องหู้ตัวว่าควรจะผสมอะไรเท่าไหร่คุณใส่แบบแควนักคิวที่มันสำคัญคือคนที่ผสมพริกลาบอ่ะต้องเป็นจีเนียต
5: สลา
6: และลาบส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยทำพริกลาบเอง
5: ถูกต้
6: อง คั่วเองจังหวะที่เขาเคี่ยวอ่ะอุณหภูมิความร้อนเวลาสำคัญว่าคมเหมือนกันมันจะคมเหมือนกันนะไอเดียในการเสิร์ฟก็สำคัญบางร้านที่ผมไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดคือมีพริกเพิ่มขึ้นมาเสิร์ฟมาปุ๊บมีพริกเซตุ้ยน้อยๆมาดีเซตุ้ยน้อยๆมาหน่วยคาดองมามีบริสไม
5: ้
6: เผามาแต่น้ำปลาม
5: ามาแควนดองน้ำปลา
6: ถูกสมมุติว่าบางคนมาชอบเพชรก็ไม่ต้องเติ
5: ม
6: โอ้นี่มันจางไปเพชรเอาเพชรใส่น้
5: อ
6: ยขมไปนี่อันนี้ผมว่าอันนี้ตอบโจทย
5: ์
6: ผมถึงชอบร้านลาบเก้าทำร้านน้ำใจทุกคนมาได้เข้าวงการเนี่ยวงการลาบกับที่แบบมันเหมือนกันเนาะ
5: มัน
6: แบบเหมือนสำหรับผมว่าลาบคือสุดๆอะไอ้อย่างก็ได้ที่มันดิบแต่ปัจจุบันนะขอให้มันเหลือสักลาบมึงหากินเถอะฮะไปกินลาบหมู ขาก็จะว่าหูดับแอบไปกินลาบงัวเขาก็จะว่าเป็นแอนแท็กแอบจะไปกินลาบปลาก็จะว่าเป็นสารหนูจะกินลาบไก่ก็ไปคิดตึกตึงวันนี้ได้กินกระซ่าเบื่อแจ้เหลือไม่แฮสักลาบตาบ้าก
7: ลัวก็กลัวล้ำก็ล้ำเลย
6: สำหรับผมนะผมยอมตาย
7: เขาได้กิน
8: แล้วนะ
6: เขาบอกว่าขิงกลัวแค่ขิงกินนี่ขิงกินแฮกตายในหน้าที่แฮกมากล่ะก่อนที่อาจจะเอาห่อไปเผาอ่ะยังน้อยอ่ะขอคือเผาหลับในกระเพาะไปกัน
7: มันยังมาตายเลย
6: ตอนไปเก็บกระดูกอาจจะเคลียป้าคนไหนอยู่นะ
7: ไม่ใช่ของหลับของเขาเนี่ย
6: ปะแก้วดิมาเดียว
0: มากแต่เลยคนมากลาบ
1: แต่เลยอันนี้ก็เป็นจากสายคนมากลาบเนาะอันนี้เป็นผู้จานมันก็ผู้จานมันอู้ถึงลาบเนาะคุณผู้ชมเจ้าแต่จะได้ก็ตามเขาก็ต้องยึดรักความถูกสุขลักษณะอนามัยกันตัวนะเจ้า
0: แม่เจ้าจะไปกินที่ไหนเนาะเขาก็ต้องมีในใจอยู่ละร้านนี้เป็นในพ่องร้านนี้เป็นในพ่องเอ็นเจ้ายิ่งตังเองก็ตังแป้เนาะตังนานนี่เปิ้ลใส่บักแควนบักแควนก็จะมีความมีกลิ่นของมันเป็นธรรมชาติของบักแควนแล้วก็จะมีความเพชรความหอมเจ้า
1: อันนี้มักลาบนี่ดู
0: มักอยู
1: ่คุณผู้ชมเจ้าจากใจคนมักลาบเนาะเขาไปเปลี่ยนมูดกันพ่องไปพอเรื่องของเวลาฮ้องไลแมนมาฮับเราจะไปตัดใดตังไหนนะฮ้องมาฮับปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าข้าเจ้าขอเตือนเนอะเพิ่มพกหมวกกันนอกมาคนเดียวถ้าบ่พกหมวกกันนอกแล้วก็ซ้อนไลน์แมนไปจะเจอเหมือนไลน์นี้ในคลิปอ่ะไปพ่อเจ้าว่าเปิ้นเจออะหยัง
9: สวัสดีครับพี่เรียกไลน์แมนไปหรือเปล่าครับ
10: ป้าขี้หม้อ
9: ป้าหามอนะครับ
10: ป้าต้องมีไผ่แล้วป้าขี้ห
9: ม้อมีคนเดียวครับพี่มีคนเดียว
10: ไม่ต้องใส่หัวหมาครับมีคนนอกกับมาเนี่ย
9: โอ้ยลมนี้มีหัวกระนอกเหรอโอเคพี่แป๊บนึงอ้าวใส่หัวกระนอกก่อนพี่เอาหัวกระนอกรุ่นไหนเนี่ย
10: ต้องใส่อยู่
9: ต้องใส่พี่ต้องใส่ผมต้องใส
10: ่แฮนี่เบ้ยไก่แต่
9: กูผมถือ
10: แล้วก
9: ็ป้องกันไว้ก่อนพี
10: ่
9: พี่เอาจะฟังไหมไอ้นี่มันหมาเอาหวังเนี่ย
10: จัดมาจ้ะบอยน้ำปังน้ำปังจุ่มปังไผ่แล้วก็มา
0: ครีเอทขนาดเลย
1: เป็นว่าเอาหมวกกันน็อกมาคนเดียวก็ยังมารอดนะเจ้าป้าไลแมนที่ทำคอนเทนต์ซะอีกคุณผู้ชมระวังตัวให้ดีๆแต่ก็เป็นความสนุกสนานไปเนาะแต่อู้ถึงเรื่องการขับขี่การซ้อนให้มันปลอดภัยก็ต้องพกหมวกกันน็อกเซฟเผาตัวนะเจ้า
0: แม่เจ้าก็ถือว่าเป็นซีซั่นกันแล้วกันนะเจ้าค่ะว่าท่านไหนไปป้าก็จะไปลืมถ่ายคลิป
1: มาฝากตัวนะเจ้า
0: เจ้าเชื่อแน่ว่าทุกหมู่บ้านจะมีประกาศเสียงตามสายจากป้าหลวงบ้าน
1: แน่นอนเจ้า
0: เจ้าป้าบอกว่าคลิปนี้เสียงประกาศตามสายนะเจ้าจากป้าหลวงไปพอแล้วจะเป็นอะไรจ้าแ
1: ล้ว
0: นั่นเป็นการ
11: ประกาศนี่คือเสียงตามสายของหอกระจายข่าวของหมู่บ้านของเฮาวันนี้ป้าหลวงมีข่าวที่จะมาแจ้งเพื่อได้รับทราบเนื่องจากกระเจ้ามีการไปทำบุญที่วัดผลปรากฏว่าหลังจากการทำบุญเกือกตุ๊เจ้าหายซึ่งได้ซื้อมาใหม่แต่เจ้านี้และเกือกเก่าไว้ให้ตุ๊เจ้าตอนนี้ตุ๊เจ้าบ่มีเกือกใส่พี่น้องคนใดที่ได้เอาไปก็ขอเอามาคืนหรือว่าเอามาละไว้หน้าวัดป้าหลวงจะได้มีรางวัลฮึ
12: พอกันป้าหลวงประกาศยังป้าหลวงประกาศเกือกตุ๊เจ้าหาย
13: ฮะ
12: เกือกตุ๊เจ้าหายไปวัดไปวาก็ยังไปรักเกือกเพิ่นอยู
14: ่ไปวัดไปวาไปรักเกือกตุ๊เจ้า
12: สุยามาดีอย่างนี้หูใต้หูเหนือเกือกไผ่มาฮู้ก็นะไปวัดไปวาอยู่รักเกือกเพิ่นอยู่ไม่ได้บุญรักว่านะ

0: ผ่ารองเท้าไปคืนเขาถือรางวัลแต่ติดใจบุญไปรักเกือกเพื่อนเหรอ
1: วุ้ยเป็นคนเอาไปแก
0: พระเจ้าจะได้ขอฝากมา
1: เออพระเจ้าอย่างเงี้ยผมก็จะฮื้อรางวัล
0: เออแล้วรางวัลประกาศพระหลวง
1: ก็ได้กับอุ้ย
0: ได้ยังอ่ะเอ้ยไอ้ของอุ้ยนะกะ
1: ก็ได้ขโมยนะกะ
0: เออก็อย่ามาใกล
2: ้เออนะคุณผู้ชมไผเอาเกิดไประวังให้ดีเนาะก็จะโดนจับคิดจะอี้นะข้าเจ้าเป็นนะเวลาไปวัดไปวาถอดเกิดละไว
3: ้
2: กราบ1เหลวพอตั้งหลัง
3: เอ๊ะ
2: กราบ2อเหลวพอตั้งหลังเอ๊ะสลับตีสลับตางกันได้เนาะพอผมมองหูว่าไผ่จะไปไปพ่องอย่าง
3: แม่เจ้าเป็นปีนี้จะชอบถอนแล้วก็เอาไปซ่อนไปทันตีหนึ่งที่เปิ้ลบอกให้ถอดกัน
2: เออบางคนขนาดเปิ้ลเอามัดเป็นกู้แล้วมันยังหายได้คุณผู้ชมเจ้า
3: เป็นไปได้เป็นไปได้
2: แม่เจ้าก็เป็นเรื่องเฮฮากันไปเนาะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปเสียมาได้คนในหมู่บ้านก็มีส่วนร่วมได้เหมือนกันก็จะเป็นคลิปแนวเสียออกมาคุณผู้ชมเจ้าเพื่อหันว่าวิถีชีวิตคนเมืองเฮาเนี่ยมีลูกเล่นอะไรอย่างจะได้กันพ่องเล่นอะไรอย่างกันพ่องเนี่ยคุณผู้ชมแต่ขออย่างเดียวคือเป็นคลิปที่มันสร้างสรรค์กับพอนะเจ้า
3: แม่เจ้า
2: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก
4: ่อคนเมืองแต่ก
2: ่อคนเมืองแต่ก่อในวันนี้ขอเสนอคำว่า
3: หอยเจ้า
2: หอยที่แปลว่า
3: อิจฉา
2: อิจฉานั่นเองคุณผู้ชม
3: ยกตัวอย่างประโยคเหรออ
2: ๋อ
3: พอแต่ว่าไปกินข้าวกับใครอ่ะพอเป็นที่หอย
2: อ๋อแย่กะเป็นจะแย่กะอิจฉาตอิจฉาจังเมื่อวานไปกินข้าวกับใครหรอน
3: ี่
2: เป็นกรอบมันจะเป็นฟิลนี้คุณผู้ชมเจ้าอ่ะแปลเมืองเป็นเมืองเน
3: า
2: ะ
3: แม่เจ้า
2: ใครมีกำเมืองมาก้าวหรือว่ากำเมืองที่อยากจะนำเสนอก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าไม่ใช่แค่กำเมืองนะเป็นคลิปก็สามารถส่งมาได้เหมือนกันเจ้าหรือว่าจะส่งเป็นกำเมืองอู้ม่วนก็ได
3: ้
2: เอาละอ่อนของบ้านเฮาเนี่ยลูกหลานคนของเฮาเนี่ยมาอู้มาจ้ามาเป็นข้าวก็ได้เนาะคุณผู้ชมเจ้าอัดคลิปกันเข้ามาเป็นสีสันของรายการเจ้านิติภาคเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
3: แม่เจ้าพอเวลาแล้วช่วงนี้ก็หมดเวลาเหรอ
2: แม่นละเจ้ายังสามารถติดตามรายการของเฮาได้นะเจ้ากุ้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะเจ้าปิกมาตอนบ่ายกินข้าวอิ่มแล้วก็มาทางตาพอคลิปมวนๆเก่าๆส่งกันมาสักหน่อยจะเอี้ยจะเอี้ยคุณผู้ชมเจ้
3: า
2: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยน้องอุ้มมีรอยยิ้มที่หัวใจเจ้าก
3: ับข้าเจ้าอารัตแตแชร์ต่อเจ้า
2: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆวันนี้แต่พาทุกท่านมาอยู่กันที่กาชุมชนปางควายจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งต้องบอกได้เลยว่าที่นี่มีการผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นและเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นผ้าอีโคปรินท์ที่สร้างลวดลายมาจากธรรมชาติหรือกระเป๋าสานฝีมือชาวบ้านที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์จะเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ
1: เริ่มแรกเลยคือเราทําตลาดนี่คือตลาดที่ให้ชาวบ้านเนี่ยมาขายของแต่เขาไม่มากับเราแล้วก็เลยต้องไปหาของมาขายเองเราก็เลยตรงตลาดเก่าเนาะพอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วตลาดนั้นมันมีเหตุต้องยุบไปนะด้วยการใช้ข้อจํากัดด้านการใช้สถานที
2: ่
1: ก็เลยปรับมาเป็นขายออนไลน์ปรากฏว่าคนสนับสนุนค่อนข้างเยอะฟีดแบ็กกลับมาดีพอมาดีเสร็จเราก็พบปัญหาอีกว่ามันตันที่กำลังผลิต
2: ค
1: ือเราเร่งกำลังผลิตไม่ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะขายส่งได้ก็เลยหันมามองว่าย้อนกลับไปที่ความตั้งใจเดิมคือตลาดก็เลยมาจดเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองลาน
2: ค่ะตรงนี้ก็คือได้รับผลกระทบตรงไหนนะคะที่ว่าไม่มีของไม่มีคน
1: ด้วยงานจักสานในพื้นที่เนี่ยค่ะเวลามันใช้เวลาทําแต่ละชิ้นน่ะค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยเราขายผ่านเพจปางควายจักสานเนาะสโลแกนคือจัดด้วยมือสานด้วยใจซึ่งคําสโลแกนมันบอกแล้วว่าเราทํามือทุกขั้นตอนตั้งแต่การจักตอกการสานอะไรพวกเนี้ยค่ะพอเป็นอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยระยะเวลาในการทํามันก็เลยนานถ้ามันปล่อยเป็นอย่างเงี้ยภูมิปัญญานี้จะหายรวมถึงภูมิปัญญาอื่นด้านอื่นๆด้วยนะเพราะว่าเราเริ่มจากจักสานก็จริงแต่เราต่อยอดเป็นผ้าเป็นแบบอะไรที่มันเป็นคือเราอยู่ในพื้นที่เรารู้ว่าที่ไหนมีอะไรเราก็เอาจับมาอยู่ในเพจหมดเลยพอแล้วเสร็จก็ทุก

0: างก็คือพบปัญหาเดียวกันคือตันกำลังการผลิตก็มันก็เลยเป็นจุดที่มาของการเริ่มต้นที่ทำด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงขายประสบการณ์ให้เขามาลงเวิร์กช็อปมาแล้วก็มาดื่มด่ำกับธรรมชาติของที่นี่ค่ะ
1: แล้วผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนเราวันนี้มีอะไรบ้างคะที่เอามาโชว์
0: อ๋อมีเอางานจักสารเริ่มต้นก่อนเนาะเพราะเขาเกิดจากงานจักสารเนี่ยหมวกใบนี้เลยค่ะเนี่ยอันนี้ถ้าตอนขายหน้าร้านถ้าตั้งริมถนนอย่างเงี้ยแล้วนักท่องเที่ยวมาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสิบใบไปแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นก็เลยกลัวให้แม่ไปทำงานอื่นบ้าง
1: อันนี้เขาผลิตมาจากอะไรคะ
0: เป็นไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่แล้วตรงนี้เป็นเส้นพลาสติกที่แต่งสีให้มันแบบว่าเห็นมีสีสันมากขึ้นอะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่เวลาน้ำฝนจะตกลงมาจะไม่หยดนะคะประมาณนั้น
1: ก็คือเขาก็จะลงมาตามองศาของเขาเลย
0: ใช่ใช่
1: หัวเราก็จะไม่เปียกแน่นอน
0: ไปยุกมาค่ะ
1: แล้วก็
0: ต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นต่อจากนี้เสร็จก็จะเป็นเรื่องของผ้าอีโคปรินท์แล้วก็มีกระเป๋าสารเส้นพลาสติกแล้วก็งานจากสารเสร็จก็จะเป็นเรือสำเภาจำลองที่เป็นแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากไม้แล้วก็ตรงนี้ล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาเป็นที่เปิดขวดแล้วเราก็มีผ้าทอผ้าพรมเช็ดเท้าค่ะไม่ใช่พรมเช็ดเท้ามันเป็นพรมทอมือค่ะที่มันเป็นลายยกดอกตัวนี้เอาไว้เวลาไปนั่งสมาธิหรือว่าอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือว่าถวายวัด
1: ก็สามารถได้เลยไม่ปวดขาแน่นอนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอย่างอันนี้คือเป็นพัดที่มาจากการจักสานใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะเห็นว่าสไตล์เขามีการเปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น
0: อันนี้ปกติจะส่งขายร้านที่จตุจักรหรือว่าปางช้างที่เชียงใหม่ค่ะแต่ยังไม่สามารถรับได้ในจำนวนเยอะด้วยกำลังผลิตยังน้อยอยู่แล้วก็อันอีกอันนึงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นเนี้ยค่ะอันนี้เป็นนาฬิกากระด้งกระด้งปกติอย่างนี้คนไม่ค่อยได้ใช้ละเป็นนาฬิกากระด้งแล้วก็เอามาเพ้นโดยที่คือเรามองว่าในเมื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยสารจากสารเนี่ยคือเขายังใจเขายังไม่รักก็เลยเอาเขามานั่งเพ้นกระด้ง
1: ให้เขาใส่จินตนาการ
0: เข้ามาเราก็ทำเป็นของใช้แล้วก็มีกระด้งที่เพ้นลายอย่างเดียวโดยที่ไม่เป็นนาฬิกาก็มีค่ะต่อยอดไปแล้วก็ล่าสุดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจไม้ฝาดอันเล็กๆทีนี้ที่ย่อมาตัวนี้ก็จะมีน่ะเป็นไม้กวาดที่เอาไปกวาดแบบตามรถบางคนเอาไปติดรถเนาะแล้วก็อันเนี้ยนี่เป็นด้านๆอย่างเงี้ยขอบอกว่าเด็กอ่ะเด็กชอบมากบางทีนี่จูงพ่อจูงแม่มาซื้
1: อ
0: เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงชอบแต่เขาอยากได
1: ้
0: พออยากได้เขาซื้อไปเขาก็ปัดไปปัดกวาดอะไรของเขาซึ่งอันเนี้ยผู้ปกครองก็ยินดีที่จะสนับสนุนลูกฟักเงินซื้อโดยที่ไม่คิดเลยค่
1: ะ
0: ก็จะมีมันจะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรายังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรที่มันเป็นโลชั่นเป็นสบู่แล้วก็โดยปกติบางครั้งก็จะมีเรื่องของอาหารเข้ามาด้วยอย่างเช่นมะม่วงกวนอาหารตามฤดูกาลมะม่วงกวนทองม้วนกล้วยฉาบกล้วยเบรกแตกอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเข้ามาเสริมบ้าง
1: ค่ะจากหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมานี่เราอยากมีตรงไหนที่อยากจะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่หรืออยากจะบอกอะไรเขาไหมคะ
0: ภูมิปัญญาไทยนะคะว่าอยู่คู่กับคนไทยแล้วก็มันสามารถที่จะพัฒนาให้ดูไม่เชยได
1: ้ค่ะ
0: เราเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดใจเปิดใจมองให้ลึกแล้วก็มันเป็นรากเหง้าของเราอะของคนไทยอะค่ะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็ทุกวันนี้นี่ภูมิปัญญาไทยเนี่ยด้วยความที่งานมันเป็นงานคราฟงานแฮนด์เมดอ่ะระยะเวลาการทำนานแล้วก็กว่าจะเก่งกว่าจะชำนาญเนี่ยต้องใช้เวลาถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้อีกไม่นานก็คงจะเหลือแต่ภาพถ่ายค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องเรียกว่ามีการปลูกฝังกันไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะงานคราฟงานศิลป์หรือว่างานศิลปหัตถกรรมค่ะก็เดี๋ยวต่อไปค่ะแต่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกเบื้องหลังแต่ละกิจกรรม

0: ตอนนี้นะคะแต่ก็อยู่กับยายสอนกับยายสนค่ะที่จะมาสอนแต่สารกระด้งนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: วันนี้นะคะแต่จะให้คุณยายช่วยแต่สอน
1: จ้า
0: สารกระด้งหน่อยค่ะ
1: จ้าจ้าได้เลย
0: ทำยังไงดีคะ
1: ยกลิ้นนี้3เส้น
0: ค่ะ3เส้น
1: แล้วก็มาอีก3เส้น
0: อันนี้ก็มาอีก3เส้น
1: 3เส้น
0: ก็จะเป็น3เส้นริม
1: ใช่ๆๆ
0: โอเค
1: แล้วก็ใส่ตอกไป
0: ใส่ตอกอย่างงี้อันนี้คือกระบวนการทำ
1: จ้ะ
0: กระด้งกับนาฬิกาตอนแรกที่ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ไปใช่มั้ยคะเราใช้เวลาทำนานมั้ยคะ
1: ก็นานอยู่นะมันหลายตอนนะเนาะแล้วสารมีแล้วก็จะต้องมาขึ้นโค
0: โดยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะเป็นตอกแบบน
1: ี้จ้ะจ้ะเป็นตอกแบบนี
0: ้ตอกนี่ทำมาจากอะไรคะ
1: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่ก็คือเราจะมานั่ง
1: ลูด
0: ไม้ไผ่ใช่ไหมคะ
1: ลูดเล็กๆนี้แล้วก็อาศัยลูดยาวๆอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ตัดครึ่งเอา
0: อือ
1: ทำไมงั้นเราอย่างนี้ลูดอย่างนี้เราก็ซอยตาย
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องลูดยาวๆอย่างนี้แล้วเราก็มาตัดครึ่ง
0: อ๋อตัดครึ่งก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: มาจากเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างลายที่เขาขึ้นลายนี่เรา
1: แล้วแต่เราจะรังลายอันนี้ลายนี่นี่ลายสาม
0: ลายสาม
1: แต่ว่าต้องยกสองคมสาม
0: ค่ะ
1: มันเป็นลาย
0: อันนี้ลายสามจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ลายอะไรคะ
1: นี่ลายสามเฉยๆไม่ได้ยกดอกอันนี้มายกดอก
0: อันนี้ยกดอกอ๋อค่ะแล้ววิธีการทำแต่ละลายนี่มีเวลาเท่ากันไหมคะ
1: มันก็ใช้เวลาเท่ากันแหละแต่ว่าลวดลายมันไม่เหมือนกัน
2: คนละลาย
0: แล้วลายที่เรานิยมกันนี่คือลายไหน
1: มันก็ได้ทั้งนั้นนะเขาก็นิยมทั้งนั้นถวายเลย
0: ค่ะแล้วอันนี้คือเราก็จะถักไปจนเต็มนี่หรอคะคุณยาย
1: เนี่ยแล้วแต่เราจะเอาลูกขนาดไหนอันนี้เขาเอา7อันนี้เขาเอา8นิ้ว
0: อ
1: ันนี้มัน10นิ้วเนี่ย
0: อ๋อก็คือต่างกันก็คือเราต้องทำอันนี้ให้ใหญ่กว่าอันนี
1: ้ใช่เขาสั่งมาลูกเล็กเราก็ต้องสานลูกเล็ก
0: ค่ะแล้วอย่างอันนี้แต่ต้องทำยังไงต่อคะสานต่อจนจบสามยกสามเหรอคะ
1: จ้ะยกสามสามต้องเปลี่ยนแล้วนี่ต้องเอานี
0: ่
1: ต้องเอานี่
0: ค่ะ
1: มันก็หลายขั้นตอนนะก็จะเสร็จแต่ถ้าว่าเลยว่า
0: ค่ะ
1: แต่เราสานเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นแล้วก็เราจะต้องไปมัดกรอบอีกนะ
0: อ๋อแล้ววันหนึ่งนี่เราสานกี่ใบคะได้สักกี่ใบ
1: ถ้าเราสานอย่างเงี้ยมันก็ได้หลายใบ
0: ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะแต่จะพาคุณผู้ชมไปดูกระบวนการอะไรต้องติด

0: แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่แมวแล้วก็พี่จอยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเราจะมาสานกระเป๋ากันซึ่งต้องถามพี่แมวก่อนเลยค่ะว่าเรามาจับเรื่องของการสานกระเป๋าได้ยังไงคะ
2: เริ่มต้นเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ทำงานไม่มีงานทำก็เลยไม่รู้จะทำอะไรไปเผอิญไปเล่นโทรศัพท์แล้วไปเจอใน YouTube เขาสอนสานกระเป๋าทำจากเส้นพลาสติกค่ะก็เลยทดลองซื้อเส้นพลาสติกมาสานดูพอสานดูก็สานเป็นได้ขายตั้งแต่ใบแรกเลยค่ะ
0: โอ้แล้วราคาใบแรกที่เราได้สานเพื่อทำเป็นอาชีพของเราเนี่ยพี่แมวยังจำราคาได้อยู่ไหมคะตอนน
2: ั้
0: น
2: ใบละ150 บาทค่ะ
0: โอ้ต้นทุนเท่าไหร่คะ
2: ต้นทุน30 บาทค่ะ
0: นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาจับอาชีพนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้วเราได้มีการเขาเรียกว่าทำมาเรื่อยๆตลอดเนี่ยเราสานต่อตรงนั้นยังไงคะ
2: อย่างนั้นก็สานมาตลอดเลยแล้วก็พัฒนางานมาเรื่อยๆเลยค่ะจากแบบง่ายๆก็ยากขึ้นยากขึ้นเลยค่ะ
0: ค่ะเรามีขั้นตอนกระเป๋าสานเนี่ยค่ะมีขั้นตอนอะไรบ้างคะ
2: ก็มีขั้นตอนมันไม่ได้มีขั้นตอนอะไรค่ะมีเส้นซื้อเส้นพลาสติกมาก็เอามากะขนาดว่าจะเอาใบเล็กใบใหญ่ก็ตัดเส้นนะคะ
0: แล้วอย่างแต่ละใบค่ะขนาดใหญ่ขนาดเล็กเรามีเวลาต่างกันไหมคะในการทำ
2: มี
0: ใบใหญ่จะใช้เวลานานไหมคะ
2: ใช้เวลา
0: ประมาณกี่วันคะ
2: วันนึงทำประมาณ5 ใบค่ะ
0: โอ้แปลว่าถ้าสมมติว่าออเดอร์เข้าเยอะๆนี่เราต้องใช้กลุ่มเราเป็นหลักเลยไหมคะหรือว่าเราต้องจ้างคนอื่นมาเพิ่ม
2: ก็มีทำด้วยกัน2 คนนี้เป็นหลักเลยถ้าสั่งเยอะๆก็จะมีคนนอกด้วย
0: ค่ะแล้ววิธีการขั้นตอนไหนที่มันละเอียดมากๆไหมคะของการสานกระเป๋าม
2: ียากมากเลยก็คืองานใส่ผ้าค่ะ
0: งานใส่ผ้า
2: การใส่หูกระเป๋านี่งานยากมากเลย
0: หรอคะอย่างนี้ก็คือราคาเขาจะต่างกับกระเป๋าสานธรรมดาไหมคะ
2: อันนี้ราคาอันนี้เป็นงานยกลายค่ะอันนี้เป็นงานลายธรรมดาแบบนู้นยากสุดเลยค่ะที่ใส่ผ้า
0: ก็อาจจะมีราคา

0: ที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมากแล้วอย่างเงี้ยค่ะเรามีการพัฒนาสินค้าของเราให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่เขากำลังเริ่มที่จะสนใจยังไงบ้าง
1: พัฒนาค่ะแล้วก็มีการสอนด้วย
0: มีการสอนได้ใช่ไหมคะ
1: มีพาแมวสอนผู้สูงอายุของอบต.แล้วก็สอนที่โรงเรียนของรามวิทยาแล้วก็สอนที่วัดป่า
0: ตรงนี้ก็คือเขาก็สามารถมาหาความรู้ได้เราก็ไปสอนเขาให้เขาเหมือนเกิดเรื่องของอาชีพใหม
1: ่
0: เดี๋ยวต่อไปนะคะแต่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของงานคราฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามค่ะ

0: และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ลักแล้วก็พี่แจงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ซึ่งทั้งสองนะคะก็เป็นผู้ที่ผลิตผ้าอีโคปรินค่ะอย่างแรกเลยแต่อยากถามว่าเราเริ่มต้นการทำผ้าอีโคปรินได้ยังไงคะ
1: ก็เริ่มจากกลุ่มของพี่แจงนะคะคือที่บ้านเนี่ยทับผ้าย้อมสีธรรมชาติอยู่แล้วนะคะก็เป็นภูมิปัญญาส่งต่อจากรุ่นแม่มาพี่แจงก็เรียนรู้ต่อจากแม่อีกทีนึงที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาตินะคะเริ่มต้นก็จะมีเป็นผ้าขาวม้านะคะผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นหรือผ้าถุงแล้วก็เป็นพวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แบบนี้ค่ะก็ลวดลายก็จะเป็นลายทางลายขวางสำหรับสีกันไปนะคะแล้วก็ต่อมาก็เริ่มแปรรูปเป็นเสื้อบ้างเป็นกระเป๋าบ้างเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นการเปลี่ยนเข้ากับยุคสมัยกับทรัพยากรที่เรามีอยู่ในตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค่ะอะไรคือแรงบันดาลใจในการที่ให้เราเนี่ยเลือกทำงานประเภทนี้คะ
1: แรงบันดาลใจก็คือเราเสียดายความรู้ที่ได้รับภูมิปัญญาส่งต่อมานะคะเรื่องสีธรรมชาติคือเราเรียนรู้แล้วว่าใบไม้แต่ละใบอ่ะมันให้สีอะไรบ้างต้นไหนที่ย้อมได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็แล้วก็เมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะค่ะเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายใบไม้อ่ะเริ่มบูมเข้ามาในประเทศไทย
0: เราก็เลยไปจับจุดตรงนั้นเพื่อมาพัฒนางานของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วเราทำไมถึงสนใจในการนำวัสดุธรรมชาติแต่ละอย่างเนี่ยมาลงกับผืนผ้า
1: เพราะว่าใบไม้แต่ละใบอ่ะค่ะเขามีเอกลักษณ์แล้วมีสีแตกต่างกันนะคะเท่ากับว่างานที่เราทำผลิตออกมาเนี่ยมันจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกใช่ค่ะ
0: ก็อย่างเสื้อที่เราเห็นหรือกระเป๋านะคะก็เป็นการที่ว่ามี1ชิ้นในโลก
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าเรามีการเพ้นอะไรลงไปบ้าง
1: อย่าง
0: อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะคะ
1: ใช่ค่ะกระเป๋าก็เราก็จะใช้อย่างเช่นพื้นที่ป่าชุมชนตำบลคลองน้ำไหลเนี่ยค่ะอำเภอคลองลานเนี่ยจะมีต้นสักทองที่ให้สีค่อนข้างสวยค่ะออกสีชมพูถึงสีม่วงเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นใบของอะไรคะ
1: ใบสักค
0: ่
1: ะ
0: ใบสักก็คือเขาจะใบใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ต้นด้วยค่ะว่าบางต้นเขาก็ผลิตใบอ่อนที่ใหญ่เท่ากระดงก็
0: ม
1: ีค่ะแล้วแต่เราไปเลือกใช้ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ใบอะไรบ้างคะในการมาทำงานตรงนี
1: ้ใบไม้ถ้าเราต้องการเน้นสีนะคะเน้นสีของใบเลยก็จะเป็นใบสักใบเพกาตะขบเนี่ยค่ะใบไม้ง่ายๆที่หาได้ตามชุมชนตามข้างบ้านของเราเนี
0: ่
1: ยค
0: ่ะแล้วเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะเข้าใจว่าผ้าอีโคปรินท์มีอะไรมากกว่าที่เราคิดยังไงบ้างคะอยากจะถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ยังไงบ้าง
1: อย่างแรกเลยคือกระบวนการทำนะคะก็อย่างที่เห็นก็คือเดี๋ยวจะไปอธิบายขั้นตอนการทำอีกทีนึงคือมันค่อนข้างใช้ระยะเวลาบางครั้งผู้บริโภคอ่ะอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋ามันแพงทำไมเสื้อมันแพงเพราะว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่ามันใช้เวลากว่าจะเสร็จมาได้1ผืน1ชิ้นเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากฝากผู้บริโภคงานอาร์ตงานศิลปะนะคะว่าผ้าอีโคปรินท์แต่ละชิ้นที่คนทำออกมาเนี่ยค่ะคือเราตั้งใจทำจริงๆอยากส่งต่อด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยค่ะให้กับทางผู้บริโภคได้เขาเรียกอะไรเสพหรือชื่นชมนะคะ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะแต่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูว่ากระบวนการทำผ้าอีโคปรินท์มีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมค่ะ

0: ตอนนี้นะคะแต่ก็พาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการทำอีโคปรินท์ค่ะอยากให้พี่ๆค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2: วัสดุค่ะ
0: อันนี้คือเตรียมอะไรบ้างคะ
1: อย่างแรกเลยนะคะเราเตรียมผ้าค่ะผ้าเราก็ใช้เป็นผ้าเส้นใยธรรมชาตินะคะอย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าใยกันชงผ้าใยสับปะรดใยกล้วยไข่นะคะหรือผ้าไหมก็ได
0: ้สามารถได้ทุกผ้าเลยที่เราอยากจะให้มาอยู่ตรงนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้เราแช่อะไรไว้ไหมคะ
1: เป็นน้ำมอร์แดนค่ะน้ำมอร์แดนก็คือจะใช้สาร2ตัวนะคะต้มน้ำก็จะมีเบกกิ้งโซดาค่ะ
0: ค่ะ
1: เบกกิ้งโซดาแล้วก็สารส้มนะคะเอามาตำให้ละเอียด
0: อ๋อก็คือผสมกันกับน้ำเปล่าแล้วก็แช่ไว้เราจะแช่ไว้กี่นาทีคะ
1: 2ชั่วโมงค่ะโดยที่อัตราส่วนที่ใช้ผ้า3ขีดนะคะก็ใช้เบกกิ้งโซดา3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สารส้มอีก3ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำ10ลิตร
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็แช่ไว้ได้ผ้าแบบนี้มาแล้วเราทำไงต่อคะ
1: ค่ะก็จะมีอุปกรณ์นะคะก็คือจะมีใบไม้นะคะมีฟิล์มยืดค่ะแล้วก็ท่อสายยางนะคะหรือจะเป็นกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะนะคะเชือกแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะ
0: อันนี้คือกระบวนการเราต้องดึงผ้าให้ตึงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะก่อนเริ่มทำนะคะบิดผ้าให้หมาด
0: ค่ะ
1: บิดให้แห้งๆหน่อยนะคะแล้วก็ใบไม้ค่ะเราก็เตรียมไว้แล้วก็เราก็จินตนาการเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะวางแบบไหน
0: แล้วอย่างใบไม้ที่เราเลือกมาค่ะแต่ละสีให้สีต่างกันใช่ไหมคะ
1: ให้สีต่างกันค่ะ
0: อันนี้ให้สีเป็นสีอะไร
1: อย่างใบสักนี่ก็จะเป็นสีชมพูถึงม่วงค่ะม่วงแดงม่วงค่ะแล้วก็ใบสักก็จะต่างกันสองมีสองสายพันธุ์นะคะในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานก็จะมีใบสักทองนะคะสังเกตใบสักทองสีถ้าเป็นใบอ่อนก็จะออกม่วงแดงแบบนี้นะคะปนเขียวนะคะแต่ถ้าเป็นสักขี้ควายก็จะเหลืองๆนะคะจับใบดูก็จะเป็นใบหนาๆสักๆนะคะ
0: พอจ
1: ับ
0: ได
1: ้
0: ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะใบเขาจะบางๆก็ถ้าเป็นสักขี้ควายมันก็จะออกเป็นสีเหลืองทองออกถึงสีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีใบอะไรอีกไหมคะ
1: มีใบดอกแก้วนะคะให้สีเหลืองค่ะแล้วก็ใบตะขบนี่ค่ะใบตะขบแล้วก็ใบดอกปีบนะคะนี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช้ได้เหมือนกันได้สีเหลืองค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวแต่ดูลายก่อนว่าแต่อยากได้เป็นสีอะไรอยากได้สีประมาณนี้ค่ะ
1: อยากได้สีประมาณนี
3: ้มาวางเลย
0: ต้องใช้ใบอะไรคะ
1: ใช้ใบสักค่ะ
0: ใบสักนะคะ
1: ก็ถ้าจะให้ได้สีเหลืองปนก็ต้องเลือกใบที่ปนเขียวแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: มันถึงจะได้สีเหลือง
0: ค่ะอันนี้ก็คือหนูสามารถวางได้เลย
1: ค่ะได้ตามจินตนาการ

0: ครู่นะคะแล้วก็มีการวางใบไม้ลงบนผ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำอะไรคะ
1: ก็เราจะม้วนผ้าค่ะแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อรีดสีของใบไม้ให้ติดผ้า
0: ค่ะอันนี้ก็คือเราต้องพับก่อนแล้วค่อยม้วนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เรามีอุปกรณ์อะไรในการม้วนไหมคะ
1: อุปกรณ์นะคะก็จะเป็นท่อแบบนี้นะคะหรือว่าหาเป็นกิ่งไม้หรืออะไรก็ได้ค่ะที่มาเป็นแกนสำหรับยึด

0: หลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วนะคะรูปลักษณ์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราจะเห็นได้ว่ามีสีซึมออกมาแล้วนะคะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคะพี่
1: แกะหนูได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: เวิร์กช็อปหรือว่าการสั่งซื้อสินค้าหน่อยค่ะ
1: ถ้าจะมาทำเวิร์กช็อปติดต่อมาทำเวิร์กช็อปให้ติดต่อมาที่เพจกาดชุมชนปางควายถ้าวอล์กอินมาอยากมาสนับสนุนสินค้าให้มาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ที่ปั๊มปตท.คลองน้ำไหลแต่ถ้าอยากสั่งสินค้าออนไลน์ให้เข้าไปที่เพจปางควายจักสานค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ

ุมชนปางควายไม่ได้เป็นเพียงแค่ตลาดชุมชนแต่ยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวมภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นเอาไว้ได้อย่างงดงามจากวัสดุธรรมชาติสู่ผลงานแฟชั่นร่วมสมัยที่สะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าของชุมชนได้อย่างน่าประทับใจสำหรับวันนี้แต่และทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆจากทั่วเมืองไทยที่เราจะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชม

0: climb to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ในนามของประชาชนคนไทยนะครับภารกิจของพระองค์ท่านก็สร้างประสบการณ์สร้างวิชาการหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสตรีการช่วยเหลือเยาวชนการช่วยเหลือเด็กก็ตามในเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระองค์ท่านสิ้นพระชนม์ในตัวของประชาชนคนไทยก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะสืบสานงานของพระองค์ท่านแล้วก็จะส่งเสริมสานต่องานของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดแล้วก็มากที่สุดแล้วพระองค์ท่านก็ได้อยู่ในใจของประชาชนคนไทย

0: ไปสืบไปและตลอดไปครับ
1: ในนามตัวแทนของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่ขอน้อมรำลึกถึงในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์มีให้กับปวงชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเยาวชนสิทธิสตรีต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำเราล้วนรำลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็จะสืบสานต่อคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ทรงสร้างไว้ตราบนานเท่านานค่ะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับเมื่อกว่า30ปีก่อนพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเคยประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าอย่างหนักส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่ทรงพระราชทานโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการส่งเสริมศิลปาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาที่ทำให้คนอยู่ได้ป่าอยู่รอดติดตามเรื่องราวทั้งหมดในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระราชดำริที่สร้างคนสร้างอาชีพบ้านทุ่งจี้จังหวัด

ครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ความเป็นมาเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางและได้มีราษฎรบ้านทุ่งจี้ตำบลทุ่งเก๋าอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่รอยต่อ3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มและขอพระราชทานการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่และให้องค์กรมวลชนในพื้นที่ร่วมกันช่วยกันบูรณาการในการดูแลผืนป่าต้นน้ำลำธารและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทรงเสด็จเยี่ยมโครงการจำนวน3ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ครั้งที่2เมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2542และครั้งที่3เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2545

ลุ่มเลี้ยงหม่อนไหมและกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเป็นหนึ่งในแผนกส่งเสริมอาชีพที่สำคัญในโครงการสมาชิกจะได้รับเส้นไหมดิบจากโครงการไปทอผ้าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือการทอผ้าไหมลายดั้งเดิมโบราณของจังหวัดลำปางผลิตภัณฑ์มีเนื้อผ้าแน่นสม่ำเสมอและงดงามเมื่อทอเสร็จจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ส่งให้กับโรงฝึกศิลปาชีพเพื่อประเมินราคาทางโครงการจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกตามขีดความสามารถและคุณภาพของชิ้นงานช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมที่มั่นคงโดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำลายป่า

0: ณจุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธุ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาหนึ่งในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
1: กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งจี้ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อสร้างอาชีพทดแทนและลดการพึ่งพาผืนป่าที่นี่คือแหล่งหลอมรวมภูมิปัญญานำดินแดงพื้นบ้านและดินสโตแวร์เนื้อขาวมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอันมีเอกลักษณ์ทั้งงานปั้นมือรูปสัตว์ต่างๆสีสันสดใสรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาลายใบไม้งานหัตถกรรมระดับพรีเมียมส่งตรงสู่ศูนย์ศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนวันนี้เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งจี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ดินเผาแต่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนภายใต้ร่มพระบารมี
0: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์ศิริวัณท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทำถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติ๊กเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเผาอุณหภูมิสูงครับผม
1: ณพื้นป่าอันร่มเย็นของบ้านทุ่งจี้อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางย้อนกลับไปเมื่อวันที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นพญาสัตบันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยในไพรพฤกษ์จากต้นกล้าในวันนั้นเติบโตเป็นไม้ใหญ่ในวันนี้ดังเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริงพญาสัตบันต้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เมฆไม้แต่นี่คืออนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่กิ่งก้านคุ้มเกล้าชาวลำปางสืบไปเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2545หน้าประวัติศาสตร์แห่งความปิติได้จารึกลงณพื้นแผ่นดินจังหวัดลำปางเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ในโอกาสนั้น ทรงปลูกต้นทองกวาวไว้เป็นมิ่งขวัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยในการพลิกฟื้นผืนป่าจากวันนั้นถึงวันนี้ต้นทองกวาวทรงปลูกได้อย่างรากลึกเติบโตอย่างมั่นคงเช่นเดียวกันกับความกินดีอยู่ดีของราษฎรในพื้นที่ครับ
0: ก็ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการไปพืชผักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลในต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
1: ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในโครงการแห่งนี้มุ่งเน้นเป็นแหล่งผลิตอาหารและให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องโดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชหมุนเวียนเพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งอาหารปลอดภัยไว้บริโภคและสร้างรายได้นอกจากนั้นมีการเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซานเป็นสายพันธุ์หมูบ้านที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศจีนโดยจัดเป็นหมูที่ขึ้นชื่อเรื่องให้ลูกดกที่สุดในโลกพันธุ์หนึ่งและมีความทนทานสูงในประเทศไทยได้รับพระราชทานสายพันธุ์นี้มาจากประเทศจีนเพื่อให้กรมปศุสัตว์นำมาศึกษาและกระจายพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสร้างอาชีพและยกระดับรายได้รวมถึงการเลี้ยงวัวเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการมูลสัตว์เพื่อทำปุ๋ยชีวภาพท่ามกลางความเขียวขจีของผืนป่ารอยต่อ3อำเภออำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มคือผืนดินแห่งความศรัทธาและการเสียสละอันยิ่งใหญ่นางคำน้อยสอดสีราษฎรผู้มีหัวใจแห่งการให้ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินผืนนี้เพื่อเป็นรากฐานในการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่รู้จักในนามโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้จากน้ำใจที่หลั่งไหลสู่ผืนดินพระราชทานที่พลิกฟื้นชีวิตราษฎรสร้างอาชีพสร้างแหล่งน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเปลี่ยนความเสียสละส่วนตัวให้กลายเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวมชั่วนิรันดร์กลุ่มแกะสลักไม้บ้านทุ่งจี้คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการสร้างอาชีพทดแทนจากทักษะที่ได้รับการฝึกฝนโดยกองศิลปาชีพวันนี้ต่อมาที่ไร้ค่าและไม้ตามธรรมชาติถูกแต่งแต้มจินตนาการเป็นโครงช้างลายดอกบัวและสัตว์ป่าในวรรณคดีที่ประณีตงดงามอวดสายตาคนไทยในฐานะงานหัตถกรรมระดับพรีเมียม

0: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการค่ะก็ให้กับชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่มาค่ะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปรายได้ก็คือส่งให้กองศิลปศิษย์ทุกบาททุกสตางค์นะคะได้แบบเป็นเงินเดือนนะคะก็เสริมทางค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะส่วนใหญ่ก็มีจำพวกแก้วกาแฟแล้วก็ผ้าทอค่ะผ้าทอเป็นผ้าไหมผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดมือค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาช้าง
1: เมื่อชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงป่าต้นน้ำแม่วังจึงถูกโอบอุ้มและรักษาไว้อย่างยั่งยืนนี่คือบทพิสูจน์อันเป็นรูปธรรมว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลภายใต้แสงแห่งพระบารมีที่ชุบชีวิตใหม่แก่ราษฎรและพื้นป่าแห่งจังหวัดลำปาง
2: คุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นจากการป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงเมื่อคนอยู่ได้ป่าก็อยู่รอดเมื่อชุมชนเข้มแข็งธรรมชาติก็ได้รับการฟื้นฟูนี่คืออีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งยังคงสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมาจนถึงปัจจุบันใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระราชดำริมีได้เพียงไว้รักษาพื้นป่าหากยังรักษาความหวังและคุณภาพชีวิตของผู้คนให้เติบโตเคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้มันไปจากบ้านเราไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงด้วยกันครับมีถึงข้อมูลข่าวสารและก็นำเสนอเป็นคลิปนะครับมาฝากกันเป็นประจำทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2เตอร์ด้วยกันครับบ่าย2โมงเกินและ4ทุ่มเกินครับวันนี้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะได้ไปแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคกับพี่น้องประชาชนตัวเองครับรวมไปถึงการทำความรู้จักของการทำประกันครับคปพ.นะครับในระบบประกันภัยตีมั่นคงตัวเองเหมือนกันซึ่งเขาเคยนำเสนอในหลายๆด้านตัวเองนะครับวันนี้จะเป็นด้านอย่างจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับข่าวดีประเทศไทยนะครับมาเริ่มต้นกันตีกระทรวงแรกครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้บอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถึง76จังหวัดนะครับกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแห่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลนะครับด้วยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลพี่น้องประชาชนตีบะพานการตรวจสอบคุณสมบัติที่มีเหตุอันควรนะครับเจือได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นที่ต้องรับการช่วยเหลือจากภาครัฐครับโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับก็จะได้ส่งต่อยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาฮื้อโวยตีสุดนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดีของประชาชนและแห่งสร้างความเข้าใจความรับรู้ตามนโยบายของรัฐนะครับตลอดจนถึงสวัสดิการตามระเบียบกฎหมายและมติของคณะรัฐมนตรีตีเกี่ยวห้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการระวางยื่นข้อตกลงยื่นเอกสารความจำนงนะครับสำหรับภายตีตรวจสอบรอบแรกแล้วแล้วก็บาพานนะครับก็สามารถสอบถามกันได้ตีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าแจ้งไปยังปอหลวงบ้านแจ้งไปตีปอกกำนันก็ได้ครับเปิ้นก็จะได้นำรวบรวมเอกสารตรงนี้นะครับส่งต่อไปฮื้อตังอำเภอกรมการปกครองนี่นะครับได้มีการตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าติดขัดเรื่องอะไรอย่างยังใดครับเพราะยังน้อย1ตุลาคมเราจะเริ่มใช้สิทธิ์นี้พร้อมกันทั่วประเทศกันแล้วนะครับเรื่องของความเสียหายจากจังหวัดน่านครับรอบนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบกันหนักเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นถนนหนตางบ้านพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงวัดสำคัญของตางจังหวัดน่านครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านวัดภูมินครับซึ่งด้านของนายพนมวุฒิจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้แจ้งมานะครับว่าพระอุโบสถวัดภูมินโครงสร้างยังคงแข็งแรงปลอดภัยนะครับซึ่งระดับน้ำติดท่วมเตือนนี่บ่ได้เนี่ยคือความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในแต่อย่างใดครับซึ่งถ้าย้อนไปปีแล้วก็เกิดน้ำท่วมเหมือนกันที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านครับปีนั้นก็ได้เข้าไปตรวจสอบวัดภูมินแล้วปะว่ามีหอยแตกร้าวรอบพระอุโบสถเกิดขึ้นบริเวณฐานบัวแล้วก็ประตูและบันไดต่างเข้าครับซึ่งตอนนี้ครับพอปีนี้เกิดเหตุการณ์แหมเตื่อหนึ่งแต่บ่ได้นักเหมือนกับปีตีผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ครับกรมศิลปากรก็ได้ยืนยันนะครับว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังคงมีความแข็งแรงโดยกรมศิลปากรนะครับมีการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดภูมินมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับตีผ่านมาก็ได้มีการบูรณะและปิดทองพระพุทธรูปภายในอุโบสถเนื่องจากตระหนักดีว่าวัดภูมินเป็นโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงกรมศิลปากรก็ยังให้ความใส่ใจกับการบูรณะโบราณสถานอื่นๆในจังหวัดน่านแหมต้อยเหมือนกันครับก็ถ้าเปิ้นเพียวถนนหนตางอันอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถไปสักการะไปพอจิตรกรรมใดนะครับตีวัดภูมินจังหวัดน่านยืนยันว่ามีความเสียหายใดๆนะครับยังคงงดงามเหมือนเก่าครับแห่งหนึ่งหน่วยงานครับที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเตือนนี่นะครับก็คือทางด้านของแบงก์ชาติครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการเงินครับคือเข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางจังหวัดน่านครับมาตรฐานดังกล่าวนี่นะครับก็มุ่งจะให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือด้านการเงินได้เหมาะสมถึงการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หรือแนวตั้งอื่นตามความจำเป็นและสามารถในการชำระหนี้ของแต่ละ

0: ้ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการสามารถประคับประคองสถานะทางการเงินและผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ตัวเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติก็ได้ประสานไปยังโดยเฉพาะทางทอสเนาะทอสถ้าหากว่าภัยตีจะต้องการซะตังไปซ่อมแซมสถานตีของเฮาจะเป็นอันผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ก็สามารถสอบถามกันได้หรือแม้แต่บ้านเหือนของพี่น้องประชาชนที่ต้องมีการซ่อมแซมใหม่ปรับปรุงใหม่อันอย่างจะได้ก็ลองสอบถามเปิ่นพอตีอันทออสดูธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแต่ก็ย่ำเหมือนเก่าแล้วครับว่าต่างธนาคารเปิ่นไปได้ส่ง SMS มาหาเฮาโดยตรงเนอร์ถ้าเฮาต้องการแต่ฮือไปหาเปิ่นดีกว่าจะได้หารือกันว่าจะต้องการวงเงินอะไรอย่างใดเราจะต้องผ่อนชำระเต่าใดดอกเบี้ยเต่าใดก่อเขาปึงป้อใจก่อลองสอบถามกันดูนะครับเรื่องของการกู้สตังค์คุณผู้ชมตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันตีแบบให้เขากู้สตังค์ได้ง่ายโดยตีบ่ต้องยื่นเอกสารอะไรอย่างใดทั้งสิ้นแม้แต่คนค้ำก็บ่ต้องมีครับแค่กรอกเลขบัตรประชาชนหรือกรอกเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถกู้ได้แล้วแต่ขณะเดียวกันครับพอกู้ง่ายจะอีกก็อันตรายเหมือนกันนะครับมิจฉาชีพก็จะมักลงโฆษณาปล่อยเงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อผู้ที่สนใจลงทะเบียนแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีธนาคารเสร็จแล้วครับหากว่าผู้กู้ชำระสตังค์บัตรตันหรือบัตรเป็นไปตามตีกลุ่มเงินกู้กำหนดมิจฉาชีพเนี่ยนะครับก็จะเอาหูบท้ายแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวไปโพสต์ประจานตามสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนหาญาติหาคนหู้จักก็ว่าโพสต์ในกลุ่มสาธารณะพร้อมกับใจข้อความด่าทอข่มขู่หรือสร้างความอับอายเพื่อกดดันให้ผู้กู้เนี่ยครับรีบหาสตังค์มาจ่ายถึงแม้ว่าเขาจะโอนสตังค์ปิดแล้วเรียบร้อยมิจฉาชีพก็อาจจะสร้างข้ออ้างไปแหมติ๊กๆนะครับตามสูตรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับบอกว่าจะต้องมีการลบโพสต์เต่าอีบาทเนอร์มีการธรรมเนียมเต่าอีบาทมีการภาษีมีการประกันมีการใช้จ่ายอื่นๆครับสรุปแล้วอาจจะกู้แค่บักกี้ปันบาทนะครับแต่กลายเป็นเสียเงินซ้ำๆไปแหมติ๊กๆเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วการกู้สตังค์ตีเป็นช่องทางออนไลน์และก็กู้กันง่ายๆก็ต้องระมัดระวังต้องพอให้ดีเหมือนกันนะครับเหมือนกับตีเป็นโพสต์ไว้ติเป็นพนักงานแม่หญิงมันก็เงินเดือน 20,000 กว่าบาทแล้วก็กู้ไปกู้มากู้เจ้าที่1กู้เจ้าที่2ไปโปะเจ้าที่1กู้เจ้าที่3ไปโปะเจ้าที่2ไปเรื่อยๆจนเป็นเจ้าหนี้ตึงหมด17หลายอันนี้ก็โหก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าพอมันกู้ง่ายจะยาครับมันก็จะวนไปจะอีไปติ๊กๆมันก็กลายเป็นดินพรอกห่างหมูไปเหี่ยนะครับฉะนั้นแล้วการกู้สตังค์ถ้ามันง่ายล่ําไปก็ต้องตรวจสอบให้ดีเหมือนกันมันอาจจะมีอันตรายแฝงมาตังกลตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังติบอกแล้วครับว่ามีคลิปบอกว่าจะเป็นตังคอปพนะครับรวมไปถึงทางด้านของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านไหนกันพองนะครับติดตามช่วงหน้ากันครับข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 น.

0: กำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับเฮาเคยนำเสนอคลิปตังคปภ.นะครับเรื่องของการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยประกันสุขภาพประกันรถยนต์นะครับซึ่งการทำประกันครับมันก็จะดีเพื่อเฮาบ่ฮู้ว่าตั้งหน้ามันเกิดอันอย่างขึ้นกับตัวเฮาเนาะและยิ่งตอนนี้ครับมันก็จะมีข้อคำถามเกี่ยวกับจังหวัดน่านที่ว่ารถยนต์ที่ซื้อมาแล้วเกิดมันน้ำท่วมจะอีหรอครับประกันจะรับผิดชอบจะใดนะครับก็ต้องปิกไปอ่านกรมธรรม์แห่งกรรมหนึ่งว่าดีเทลต่างๆในมันมีอะไรอย่างกันพองนะครับซึ่งคปภ.กับเฮามั่นใจนะครับในระบบการทำประกันภัยตีมั่นคงรายละเอียดจะเป็นจะใดไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนความท้าทายใหม่ของโลกยุคปัจจุบันทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนมาพร้อมความเสี่ยงที่ยากจะคาดการหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยให้สังคมรับมือกับความเสี่ยงได้คือระบบประกันภัยระบบที่ช่วยรองรับความสูญเสียของผู้คนเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถฟื้นตัวและเดินหน้าต่อไปได้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.มีภารกิจในการกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัยพร้อมขับเคลื่อนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบและการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยโดยมีการขับเคลื่อนภารกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปี2568ธุรกิจประกันภัยมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 968,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของ GDP ประเทศโดยในปี2569สำนักงานคปภ.คาดการว่าธุรกิจประกันภัยจะมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมมากกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของระบบประกันภัยในฐานะกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสำนักงานคปภ.ได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5เพื่อยกระดับระบบประกันภัยไทยมุ่งสู่การเป็น National Risk Buffer ผ่าน4ยุทธศาสตร์หลัก Stability สร้างระบบประกันภัยที่แข็งแรง Resilience สร้างระบบประกันภัยที่ยืดหยุ่น Inclusion สร้างการเข้าถึงระบบประกันภัยเทคโนโลยี and data driven ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนด้วยระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลแบบดิจิทัลหรือ PPMS เพื่อให้สามารถดูแลปัญหาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้รวดเร็วเป็นระบบและเป็นธรรมการยกระดับประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.ให้เป็น e-policy เพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งมุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในส่วนการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านประกันภัยพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Insurance Community ศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมด้านประกันภัยของภูมิภาคผ่าน3ศูนย์กลางหลัก OIC Academy and Knowledge Center Research and Development Center Center of InsurTech Thailand ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคนในโลกที่ความเสี่ยงมีความซับซ้อนมากขึ้นระบบประกันภัยไทยคือโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงที่พร้อมรองรับทุกความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าและก้าวผ่านทุกบริบทของความเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนคปภ.ให้คุณมั่นใจในระบบประกันภัยที่มั่นคง
0: ครับคุณผู้ชมการทำประกันนะครับก็จะเป็นข้อดีในอนาคตต่างหน้าครับว่าจะเป็นการออมสตางค์ไว้นะครับหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัยหรือว่าด้านของสุขภาพอะไรกันแล้วแต่นะครับแต่ถ้าหากว่าทำแล้วมาได้รับความเป็นธรรมคปภ.ก็จ่วยคุณได้เหมือนกันครับเดี๋ยวติดหน้าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีเรื่องของการทำประกันด้านไหนจะได้จะมานำเสนอกับคุณผู้ชมติดตามกันแฮมกัมหนึ่งกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับตอนนี้เราไปติดตามภารกิจของทางด้านสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับตีลงพื้นตีเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆปัญหาตีได้รับการร้องเรียนมาครับรอบนี้ก็จะเป็นด้านสาธารณูปโภคนะครับเรื่องน้ำเรื่องไฟทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลืออันอย่างจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยนะครับ
2: ลิเต้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทำมันดีขึ้นอ่ะ
3: เกาะลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
2: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอาดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
4: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยโดยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
5: ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15หรือ16ตัน
6: ผมการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่เกาะลีเป้โครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะลีเป้ก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนลีเป้มีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะลีเป้เนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
7: ในเรื่องของไฟฟ้าขนาดนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะลีเป้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอาดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าสักปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอาดังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอาดังมายังเกาะลีเป้ให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะลีเป้ส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่ลีเป
3: ้ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะลีเป้น่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของเกาะลีเป้ตีจังหวัดสตูลนะครับเรื่องของมีน้ำมีไฟได้ใจนะครับฮือพี่น้องประชาชนที่หันรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างต่ออันนะครับถ้าหากว่าพื้นตีภาคเหนือของเฮาได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สามารถโทรไปตีสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับ1676ครับเป็นสายด่วนโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ16 76สายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปพอเรื่องของคลิปจาก NBT Connect คุณผู้ชมครับเรื่องของการเก็บผักเก็บผลไม้ก็ได้ยินกติคนใหญ่บอกว่าเขาเก็บผลไม้วันนี้เนี่ยแล้วกลิ่นมันยังอาจจะเบาหวานแต่เพราะคนใหญ่จะเบาหวานมันยังเหมือนลืมต้นเตื่อตั้งร้อยแห่งสักวัน2วันมันถึงจะลืมต้นครับเรื่องของผักผลไม้เปิ้นบอกว่าพอเก็บมาแล้วเนี่ยมันยังเหมือนแบบยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะครับสีรสชาติคุณค่าทางอาหารยังเปลี่ยนไปตึงวันนะครับหวานขึ้นจืดลงหนิ่มลงด้วยเหตุผลอะไรอย่างจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
8: ใช่มันไม่ได้หยุดทำงานทันทีนะครับยังหายใจเปลี่ยนรสและเปลี่ยนสีเข้าใจง่ายๆคือยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเกิดขึ้นอยู่เสมออยากรู้ไหมครับหลังเก็บเกี่ยวภายในผักผลไม้เกิดอะไรขึ้นบ้างรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดคือรสชาติหลังเก็บเกี่ยวน้ำตาลในผักผลไม้อาจเพิ่มหรือลดก็ได้ครับเพราะผลิตผลยังหายใจและใช้น้ำตาลเป็นพลังงานผักบางชนิดเช่นดอกไม้หรือข้าวโพดอ่อนถ้าไม่แช่เย็นน้ำตาลจะลดลงเร็วทำให้รสจืดส่วนผลไม้บางชนิดอย่างกล้วยมะม่วงหรือทุเรียนสะสมอาหารไว้ในรูปของแป้งเมื่อสุกแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลจึงหวานขึ้นขณะที่ผลไม้จำพวกส้มหรือสับปะรดรสหวานขึ้นเพราะกรดลดลงนั่นเองครับต่อมาคือโปรตีนและเอนไซม์แม้มีไม่มากแต่ทำหน้าที่สำคัญช่วยเร่งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลทำให้ผลไม้นิ่มสีเปลี่ยนและสุกเร็วขึ้นปัจจุบันจึงมีการใช้ความรู้เรื่องยีนเพื่อชะลอการทำงานของเอนไซม์และยืดอายุผักผลไม้วิตามินก็เปลี่ยนไปเช่นกันวิตามิน A ค่อนข้างคงที่แต่วิตามิน C โดยเฉพาะในผักใบเขียวจะสูญเสียได้ง่ายหลังเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสีสีเขียวจะค่อยๆจางไปแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอย่างที่เราเห็นในกล้วยสุกหรือมะม่วงครับและสุดท้ายคือการงอกและการโค้งงอมันฝรั่งหอมกระเทียมอาจงอกได้ถ้าเก็บในที่ชื้นส่วนหน่อไม้ฝรั่งหรือไม้ดอกบางชนิดจะโค้งงอเมื่อวางผิดทิศเพราะตอบสนองต่อแสงและแรงโน้มถ่วงครับจะเห็นนะครับว่าหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งรสชาติสีคุณค่าอาหารและรูปร่างการเก็บรักษาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่แค่การยืดอายุอาหารนะครับแต่ยังช่วยคงความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการด้วยครับ
0: แม่เราคุณผู้ชมแฮมยางหนึ่งที่ต้องรอให้สัก 2-3 วันกลิ่นมันถึงจะหวานก็คือบักคะนัดหรือว่าสับปะรดเนาะถ้าว่าเด็ดวันนี้กลิ่นเลยมันแน่นอนครับส้มมันเปรี้ยวขนาดเลยนะครับแต่ถ้ากว่าผ่านไปแฮมสัก 2-3 วันรสชาติมันก็จะหวานกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเรื่องของการเก็บผลไม้เก็บผักของคนไทยเฮาตี้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ๆเลยนะครับไปปิดท้ายกันเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดคุณผู้ชมครับนะหากว่าคุณผู้ชมพอข่าวภาคเหนือของเขาในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะหันได้ว่าเขาจะมีการปราบปรามแล้วก็การยับยาเสพติดกันอยู่เป็นประจำครับตอนนี้หน่วยงานภาครัฐก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างยืนเป็นบูรณาการจะได้กันพองนะครับไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
9: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
10: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
11: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิดแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
12: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับ

0: นะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่าย
1: ท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
2: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
3: มาม
2: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
1: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุกนี้เนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่องตัวเองนะชาวบ้านบอกโอ้ท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
3: มา
2: ช
3: ่
2: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
1: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
2: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
1: เราทำได้แน่นอนครับ
2: ทำได้ครับ
3: โอเคครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ยิ่งจังหวัดภาคเหนือเฮานะครับคุณผู้ชมเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าบ้านเฮามีหลายจังหวัดอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องระมัดระวังบ่ฮือมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดขนมาผ่านจังหวัดของบ้านเฮาตัวเป็นโฮเป็นตางเฮือกับหน่วยงานภาครัฐครับถึงหมดทั้งเสียงคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้วันนี้เวลาเสียงให้แล้วนะครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับวันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ไปทำมาจุกันเด้ออยู่ตำรวจเนี่ยนอโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพหุ่นนี
2: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ฮะ
2: ไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อฮู้เท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

0: ับแล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนั้นนะคะก็เป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเรามีวิธีการในการที่จะเตรียมตัวและรับมือให้ปลอดภัยถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับทางศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนะคะนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยวันนี้ได้มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการเตรียมตัวและเฝ้าระวังอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงท่านผอ.คะในพื้นที่เสี่ยงเองนะคะประชาชนควรมีการเฝ้าระวังสถานการณ์รวมไปถึงควรที่จะติดตามข้อมูลจากช่องทางใดบ้างคะ
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกหนักจริงนะครับประชาชนก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารนะครับจากทางราชการนะครับโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปภ.นะครับในการที่แจ้งเตือนต่างๆนะครับถ้าทางราชการประกาศการแจ้งเตือนแล้วนะครับให้ประชาชนเตรียมตัวนะครับในการที่จะเตรียมทั้งสิ่งของต่างๆของใช้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะยารักษาโรคนะครับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็เข้าของต่างๆถ้ามีการประกาศใดๆก็ตามนะครับให้มีการอพยพหรือว่าให้มีการเตรียมตัวเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ทันเลยนะครับเพราะว่าภัยพวกนี้มันมาเร็วมากนะครับเนาะถ้าเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแล้วครับก็เตรียมเป็นเซตๆไปเลยนะฮะตรงนั้นครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะช่องทางที่มาจากทางภาครัฐจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้ข่าวมาจากหลายช่องทางมากนะครับข่าวจากภาครัฐเนี่ยก็จะน่าเชื่อถือที่สุดนะครับที่สำคัญคือประชาชนต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องเชื่อภาครัฐด้วยพอสมควรนะครับว่าถ้าท่านเตือนแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะสิ่งของจำเป็นต่างๆค่ะท่านผอ.คะเราควรที่จะเตรียมตัวอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของกระเป๋าที่จะต้องเตรียมไว้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะควรจะมีอะไรในกระเป๋าบ้างคะ
1: ครับในประชาชนที่มีโรคประจำตัวนะครับยาโรคประจำตัวนี่สำคัญมากเลยนะครับก็ต้องพกไว้ก่อนเลยครับว่าเราต้องใช้นะครับเอกสารสำคัญนะครับที่เราจะต้องติดต่อต่างๆนะครับอุปกรณ์มือถือสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาหารแห้งนะครับน้ำที่จำเป็นนะครับต้องเตรียมไว้เลยครับในกระเป๋าที่จะต้องเตรียมพร้อมทันทีครับ
0: ค่ะค่ะโดยเฉพาะในประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะคุณหมอคะเราควรที่จะเตรียมบ้านแล้วก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับเหล่านี้สิ่งที่กลัวบอกกลัวมากๆเลยก็คือเรื่องไฟฟ้า
0: ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าน้ำมาเร็วๆปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นไปที่สูงๆนะครับปลั๊กไฟยังอยู่ยังมีความเสี่ยงที่โดนน้ำท่วมนะครับพยายามที่จะเช็คก่อนว่าความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมตรงบริเวณนั้นมีไหมให้ยกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขึ้นที่สูงหนีน้ำไว้ก่อนเลยนะครับในกรณีที่ว่าไม่มีปลั๊กไฟหรือว่าใดๆก็ตามที่มันอยู่ที่พื้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องยกคันเอาลงนะครับเพื่อที่จะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเนื่องจากถ้าน้ำมาหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดไฟช็อตมาได้นะครับภัยตรงนี้ก็คือเรื่องไฟช็อตนี่ก็น่ากลัวครับผม
0: ค่ะค่ะไม่เฉพาะเรื่องของไฟช็อตอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำท่วมก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ

0: ค่ะท่านผอ.คะโรคที่มาจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีโรคอะไรบ้างคะ
1: คือโรคเนี่ยมันจะเป็นระยะแรกๆเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการจมน้ำนะครับแล้วก็การถูกไฟฟ้าดูดนะครับแต่เมื่อถึงระยะแรกหนึ่งแล้วนะฮะเช่นช่วงที่น้ำลดแล้วมีโคลนมีดินเยอะๆอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคตามมานะครับโดยเฉพาะที่โรคที่มากับแมลงนะครับเช่นพวกไข้เลือดออกมีได้นะครับมีพวกแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่จะมากัดเราได้นะครับแล้วก็โรคฉี่หนูพวกนี้ก็จะตามหลังจากที่มีการน้ำท่วมแล้วนะครับอื่นๆเนี่ยภัยต่างๆก็ต้องระวังในเรื่องการแพ้นะครับเนาะต่างๆนะครับเช่นเพราะว่าช่วงที่หลังจากมีน้ำท่วมแล้วปุ๊บเนี่ยระบบสาธารณูปโภคมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% นะครับอาหารน้ำนะครับพวกนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้มากนะครับการกินอาหารหรือว่ากินต่างๆโดยที่สัมผัสที่ไม่ได้ล้างมือนะครับพวกนี้ก็ท้องเสียได้นะครับน้ำที่ไม่สะอาดเราเอามาล้างหน้าแปรงฟันนะครับตาแดงได้นะครับแล้วก็เกิดผื่นแพ้ตามผิวหนังได้ครับ
0: ค่ะอย่างในกลุ่มของเจ้าหน้าที่เองที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยค่ะก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับน้ำแช่กับน้ำอยู่แทบจะทั้งวันนะคะผอ.คะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับซึ่งก่อนที่เราจะไปช่วยประชาชนเราต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอันดับแรกคือต้องดูก่อนว่าตัวเองอ่ะมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้ามีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาอย่าลืมเลยต้องพกยาติดตัวไปด้วยนะครับการพักผ่อนนะครับก็แน่นอนเราอยากช่วยประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะแต่ถ้ามันใช้เวลาเทคไทม์มากแล้วครับจะต้องสับเปลี่ยนพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับเช่นถุงมือนะครับรองเท้าบูทต่างๆเพื่อลดการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนหรือว่าพวกปรสิตอะไรต่างๆตรงนี้ครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเมื่อผู้ที่ไปช่วยนะครับเริ่มมีอาการที่ผิดปกติเช่นรู้สึกมีไข้นะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกแบบมันยังไงมันเหนื่อยมากๆแล้วอันนี้ควรจะต้องพักผ่อนแล้วก็ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำก็สำคัญด้วยเหมือนกันครับ
1: ค่
0: ะค่ะก็ต้องมีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้นะครับคือน้ำณตอนนั้นเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนน้ำประปาทั่วไปนะครับเราก็ควรจะถ้ามีสบู่นะครับหรือว่ามีน้ำยาล้างมือก็ควรจะต้องล้างมือทุกครั้งนะครับน้ำดื่มเนี่ยขอเน้นเป็นน้ำขวดดีกว่าเนาะเปิดแล้วก็กินใหม่ๆตรงนั้นเนี่ยครับแต่ในกรณีที่ว่าไม่มีน้ำดื่มจริงๆครับมันก็อาจจะต้องใช้น้ำประปาเนี่ยครับเนาะที่มีอยู่แล้วนำไปต้มนะครับไปต้มฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยถึงจะรับประทานได้นะครับก็จะไม่แนะนำให้ใช้แบบน้ำจากก๊อกมาดื่มนี่คงจะลำบากนะครับในกรณีที่ว่าเฮ้ยในตอนนั้นเนี่ยน้ำประปาหายไปเลยนะครับไม่มีน้ำประปาหรือว่าน้ำประปาเปิดมาแล้วขุ่นมากเน
0: ี่
1: ยทางกรมอนามัยเองเนี่ยก็มีชุดนะครับในการที่จะช่วยนะครับทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าชุดวี
0: ค
1: ลีนตรงนั้นนะครับที่กรมอนามัยจะสนับสนุนให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดนะครับให้มีตรงนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้มาดูกันนะว่าในกล่องวี
1: ค
0: ลีน
1: มีอะไรบ้าง
0: ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะค่ะคุณหมอคะเรื่องของส้วมฉุกเฉินค่ะก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวในช่วงของที่มีเกิดภัยน้ำท่วมนะคะควรที่จะทำส้วมฉุกเฉินไว้สำหรับไม่เฉพาะที่บ้านเองหรือว่าในศูนย์พักพิงต่าง
1: ๆ
0: การทำส้วมฉุกเฉินเนี่ยค่ะเรามีขั้นตอนยังไงแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไร
1: อันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับเนาะเพราะว่าน้ำท่วมมาโคลนมาในห้องน้ำเข้าไม่ได้แล้วครับกดก็ไม่ลงนะครับเนาะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะถ้ายังไม่มีอะไรตอนนั้นนะครับหาอะไรที่เป็นภาชนะเช่นที่บ้านเรามีถังน้ำเนี่ยครับเราใช้ถังก่อนได้นะครับแล้วก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีถุงขยะถุงดำเนี่ยครับเราใช้ถุงดำคลุมเข้าไปในถังน้ำนะครับแล้วก็ทำธุระตรงนั้นนะครับทั้งหนักทั้งเบานะครับจากนั้นแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับเราจะไม่เอาไปโยนทิ้งข้างนอกหรือว่าลงไปกับสายน้ำนี่ก็ไม่ได้นะครับเนาะก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้นะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าเราสามารถออกไปได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดให้ทิ้งได้นะครับดีที่สุดถ้าที่บ้านมีปูนขาวหรือขี้เถ้าก็ได้นะครับครับเอามาโรยนะครับบริเวณที่เราทำในถุงที่เราถ่ายไว้ครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับก็2ช้อนโต๊ะต่อการ ข้าทำธุระ

0: 1ครั้งนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ห่างไปแล้วก็นำไปทิ้งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ทิ้งได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่มีถังหาถังไม่เจอจริงๆลอยไปกับน้ำละอย่างนี้ครับไปเจอกล่องกระดาษ A4 ก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาตรงนั้นมาเจาะรูข้างบนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำเนี่ยครับปูเข้าไปแล้วเราก็ถ้ามีคลิปนะครับก็หนีไปสักหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจับไว้แน่นๆนะครับแล้วก็ทำธุระเสร็จแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับหรือว่าขี้เถ้านะครับ2ช้อนโต๊ะผสมเทลงไปแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็จะสามารถที่จะถ่ายนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างที่ถูกสุขลักษณะแล้วครับ
1: หลังจากนั้นก็
0: อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับ
1: เห็นว่าทางวันนี้ท่านผอ.มีวิธีการสาธิตการประกอบทางส้วมฉุกเฉินด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วก็สาธิตสั้นๆนะครับเราให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าที่บ้านของท่านนะครับมีถังแบบนี้นะครับนี่เราโชว์นะครับถังแบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่ลอยไปกับน้ำเราใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำนะครับเราปูเข้าไปตรงนี้นะครับถ้ามีคลิปมีหนีบแล้วก็เอาหนีบตรงขอไว้ซะหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จับไว้แน่นๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำธุระเสร็จแล้วนะครับก็รวบปากถุงอย่าลืมว่าถ้ามีขี้เถ้านะครับหรือว่าปูนขาวเนี่ย2ช้อนโต๊ะตักใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็รวบปากถุงมัดปากถุงให้แน่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปวางในที่ที่แยกออกไปนะครับจากนั้นเราก็ล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ด้วยน้ำยาล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับถ้าน้ำแห้งนะครับโอเคน้ำแห้งเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาได้แล้วเราก็ค่อยส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลครับผม
1: คร ับ
0: หรือว่า
1: อีกแบบนึง
0: ใช่ไหมครับในกรณีที่ว่าเราได้รับแจกนะครับเป็นส้วมกล่องกระดาษฉุกเฉินแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนาะประกอบตามรูปนี้นะครับนี่คือก้นของส้วมนะครับแล้วก็จะเห็นว่านี่ข้างบนนี่นะครับ
1: มาสาธิต
0: เจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับด้านบนเนี่ยเราจะมีช่องนะครับสำหรับนั่งสำหรับถ่ายนะครับ
1: ประกอบก็จะต้องเป็นกล่องที่แข็งแรงพอสมควรนะคะ
0: แข็งแรงครับกล่องซึ่งกล่องเนี่ยไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ถุงดำนะครับเราก็จะสวมเข้าไปในรูนี
1: ้
0: ครับผมจากนั้นก็ติดตรงบริเวณด้านข้างนี่ให้แน่นๆอย่าให้มันเลื่อนนะครับซึ่งกล่องนี้สามารถรับน้ำหนักได้นะครับเป็น100กิโลเลยครับนั่งได้นะครับนั่งได้แล้วก็เราก็ถ่ายหนักถ่ายเบาได้จากนั้นก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับก็คือปูนขาว2ช้อนโต๊ะหรือว่าขี้เถ้าก็ได้นะครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อย
1: ค่ะ
0: แล้วเก็บในที่แยกไว้เงี้ยครับ
1: ค่ะพอเราใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บแล้วก็
0: ใช
1: ้ในครั้งต่อไปก็ได้ด้วย
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าส้วมฉุกเฉินนะครับในภาวะที่เราเจอเรื่องอุทกภัยต่างๆนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้ที่บ้านก็ได้หรือว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเจอในศูนย์พักพิงอย่างนี้ครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะและโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะค่ะท่านผอ.คะเรื่องของการที่ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะทางศูนย์พักพิงเองควรที่จะมีการจัดการด้านสุขอนามัยยังไงบ้างคะ
0: ครับเนื่องจากศูนย์พักพิงเนี่ยเป็นที่รวมของทุกคนเลยนะครับการอยู่กันรวมๆกันหลายคนเนี่ยครับก็ต้องระวังเรื่องโรคระบาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดเบื้องต้นนะครับแล้วก็การถ่ายเทอากาศนะครับอาหารการกินน้ำเนี่ยครับพวกนี้ก็ต้องสะอาดทั้งหมดนะครับน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ดื่มจากน้ำเป็นขวดนะครับอาหารที่ได้รับแจกจากศูนย์พักพิงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดวันเวลาที่ทำนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ใจบุญเยอะนะครับบริจาคมาหลายทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีต้องเขียนด้วยว่าเราทำวันเวลาไหนนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับว่าสีกลิ่นเนี่ยครับมันไม่บูดไม่เสียนะครับผู้ที่เข้ารับ อยู่ในศูนย์พักพิงก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสกรีนให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะแล้วก็การเข้าห้องน้ำเหมือนกันเลยครับเพราะว่าบางที่เนี่ยห้องน้ำก็อาจจะยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องใช้ห้องน้ำฉุกเฉินตรงนี้ไปก่อนนะครับหลังจากที่ใช้ก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับอันที่สำคัญคือมันไม่มีมุ้งลวดเนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นที่โอเพนนะครับก็ต้องระวังเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยุงเงี้ยครับซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่ายาทากันยุงนะครับทาให้ตลอดนะครับซึ่งระหว่างที่อยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ย ประชาชนคนท่านใดนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เราเป็นห่วงที่สุดนะครับเช่นคนท้องนะครับซึ่งจะต้องดูแลเรื่องยานะครับเรื่องการนับลูกดิ้นนะครับแล้วก็สังเกตอาการที่ผิดปกตินะครับเช่นท้องแข็งนะครับหรือว่ามีเลือดออกจากผิดปกติที่ออกมาอันนี้ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันทีนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับที่มียาโรคประจำตัวที่ต้องทานถ้าท่านลืมเอามาไม่ทันนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับเราสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสถานบริการนะครับเพื่อจะนำยามาให้ท่านได้นะครับเด็กๆต่างๆนะครับที่ต้องมียาหรือว่าเด็กๆที่ต้องเรียนหนังสืออะไรนะครับพวกนี้เราก็บางครั้งอยู่นานครับเป็นอาทิตย์นะครับก็แจ้งเราได้ก็จะมีของเล่นพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กลดความเครียดเนี่ยครับสำคัญนอกจากทางกายแล้วเนี่ยทางจิตใจสำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งของเนาะหายไปหมดละเลยนะครับความเครียดอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ในประชาชนครับ
1: ค่ะในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงเองก็ต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
0: ใช่
1: ค่ะเรื่องของยาเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆก็มีความลำบากอยู่เหมือนกันนะคะ
0: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องพัดหกล้มนะครับเนาะอันนี้เราต้องดูแลท่านเป็นพิเศษเลยว่าถ้ามีแบบพื้นลื่นหรือว่าไปห้องน้ำอาจจะต้องมีคนดูแลละถ้าว่าผู้สูงอายุบางครั้งตามองไม่เห็นครับลื่นล้มหกล้มกระดูกหักได้ครับอันนี้เป็นห่วงครับทุกท่านครับ
1: พอหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะท่านผอ.คะประชาชนควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง
0: ค่ะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงฟื้นฟูนะครับเนาะเข้าไปดูบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้บ้านเรามีแต่โคลนละเต็มไปหมดเลยครับ
1: ใจเสียนะ
0: ใจเสียครับจากบ้านสวยๆมีแต่โคลนทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็เห็นในพื้นที่แล้วแหละเราก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยจะต้องเป็นจุดที่เราต้องเริ่มทำความสะอาดต่างๆนะครับจะต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ของอปท.นะครับอบจ.ต่างๆที่เข้ามาร่วมเราด้วยเพราะว่าจะมีโคลนมหาศาลนะครับหามแล้วก็โคลนพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสัมผัสโคลนพวกนี้เราต้องใส่บูทนะครับใส่ถุงมือนะครับบางครั้งหลายๆวันแล้วโคลนมันเริ่มแห้งครับก็เริ่มมีฝุ่นเยอะๆเลยครับเราก็ต้องมีแมสนะครับใส่เพื่อป้องกันฝุ่นด้วยนะครับเพรา
1: ะ
0: นั้นเนี่ยการเข้าไปเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยนะครับแล้วก็มีการป้องกันตัวอย่างเหมาะสมใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่บูทให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้าไปทำความสะอาดแล้วต้องมีการล้างฆ่าเชื้อโรคอาบน้ำนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำขังมาสักพักนะครับมันจะมีเชื้อโร
1: ค
0: นะครับฉี่หนูเรากลัวมากเลยนะครับว่าจะหลังจากน้ำลดเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันจะเริ่มระบาดขึ้นมาครับ
1: ค่ะท่านผอ.คะโรคฉี่หนูเนี่ยอาการมันเป็นแบบไหนคะแล้วก็รุนแรงยังไงบ้างคะ
0: อาการเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียครับจะเริ่มจากมีไข้ก่อนเลยครับไข้สูงนะครับซึ่งอาการลักษณะเฉพาะของโรคนี้ครับคือจะปวดกล้ามเนื้อมากโดยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆโดยเฉพาะน่องต้นขาเนี่ยครับแล้วก็ปวดหัวครับมากๆเลยนะครับในบางคนที่อาการรุนแรงนะฮะมีตาเหลืองได้ด้วยตาแดงตาเหลืองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่สัมผัสนะครับกับน้ำขังหลังน้ำท่วมนะครับมีอาการไข้สูงมากๆนะครับปวดกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยครับกินได้น้อยลงนะครับมีคนทักว่าตาแดงตาเหลืองนี่ต้องรีบไปตรวจทันทีเลยครับซึ่งจริงๆแล้วหลังจากน้ำท่วมเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาจะมีการแจกนะครับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉี่หนูนะครับด้วยนะครับประชาชนก็สามารถที่จะขอนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ได้ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะสำหรับโรคฉี่หนู
0: ครับแน่ๆเลยป้องกันจะดีที่สุดยังไม่อยากเป็นเนาะอย่างที่บอกคือล้างมือใส่บูทใส่ถุงมือนะครับแต่ถ้าการรักษาปุ๊บเนี่ยก็คือมีการป้องกันครับถ้าในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับน้ำตรงนี้นะครับเขาจะมียารับประทานเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าใดๆก็ตามติดเชื้อไปแล้วสังเกตแล้วมีไข้ปุ๊บเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานโรคไตโรคตับเนี่ยครับพวกนี้จะมีอาการที่รุนแรงอย่างรวดเร็วได้เลยครับ
1: ค่ะเห็นว่าที่ผ่านมาทางกรมอนามัยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ไปแจกเรื่องของชุดทำความสะอาดให้กับผู้ประสบภัยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ลงพื้นที่ที่ไหนมาบ้างคะ
0: ครับก็เราได้ลงพื้นที่ประสบภัยนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ปัวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ได้ส่งสิ่งของสนับสนุนนะครับให้กับจังหวัดพะเยาเชียงรายนะครับในทั้งหมดที่ประสบเหตุทั้งหมดเลยครับแต่ที่ลงพื้นที่ที่เห็นภาพจริงๆเนี่ย ก็แม่ฮ่องสอนกับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
1: ค่ะพี่น้องประชาชนได้สะท้อนความต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
0: ครับก็เรื่องของเรื่องเวชภัณฑ์เบื้องต้นนะครับที่มีกับยาสามัญประจำบ้านที่ต้องการนะครับหลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีโคลนเยอะเขาก็ต้องการเรื่องบูทเรื่องถุงมือเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดบ้านนะครับที่ต้องการแล้วก็ชุดในการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายถุงดำนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ำยาล้างมือต่างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ต้องการนะครับและอาหารที่สะอาดน้ำที่สะอาดครับผม
1: ค่ะค่ะสิ่งที่เรานำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยก็คือกล่องที่วางอยู่ด้านหน้านี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะ
0: ครับก็ในกล่องนี้นะครับเราจะเรียกว่ากล่องชุดเราสะอาดหร
1: ือ
0: ว่าชุดวีคลีนนะครับก็จะนำแจกให้กับประชาชนเพื่อใช้นะครับในกล่องเนี้ยจะมีหลายอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตโชว์นะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นถุงดำที่จะใส่สิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นปูนขาวที่ได้พูดไว้เมื่อกี้ครับว่าในกรณีที่ว่าเราต้องนั่งส้วมฉุกเฉินนะครับหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ปูนขาวตัวนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะต่อการถ่าย1ครั้งนะครับสามารถตักได้เลยนะครับอันนี้คือสารส้มนะครับสารส้มนะครับในกรณีที่ว่าน้ำหลากเข้ามาดินโคลนถล่มปุ๊บน้ำไม่มานะครับน้ำไม่มีเส้นท่อขาดหมดเนี่ยครับน้ำเราขุ่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอามาใช้เป็นน้ำใช้เนี่ยเราจะใช้สารส้มแกว่งก่อนเพื่อให้มีการตกตะกอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เอาน้ำในส่วนที่เป็นน้ำใสๆนะครับมาใช้ในการเป็นน้ำใช้เนาะไม่ใช้น้ำกินเป็นน้ำใช้ซึ่งก่อนที่จะเอามาเป็นน้ำใช้ปุ๊บไม่มีคลอรีนในการเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคนะฮะเรามีตัวนี้ครับน้ำยาคลอรีน 2% หรือว่าเขาเรียกว่าหยดทิพย์ครับใช้1หยดต่อน้ำ1ลิตรตั้งทิ้งไว้30นาทีนะครับเนาะอันนี้ก็จะทำให้มีปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค ก่อน
1: คร
0: ับซึ่งน้ำที่ได้เหล่านี้นะครับก็มาใช้ในการล้างจานนะครับล้างมือนะครับอาจจะอาบน้ำได้นะครับเป็นน้ำใช้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าไม่มีน้ำกินจริงๆนะครับไม่มีน้ำเป็นขวดจริงๆมีแต่น้ำตรงนี้ต้องเอาน้ำตรงนี้ไปต้มก่
1: อ
0: นนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นชุดของกรมอนามัยนะครับที่จะแจกให้กับพื้นที่ประสบภัยผ
1: ่
0: านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของทุกที่นะครับเขาเรียกว่าชุดเราสะอาดหร
1: ือ
0: ชุดวีคลีนครับประชาชนก็จะได้รับชุดนี้ไปนะครับในบ้านละ1ชุดครับ
1: ค่ะบ้านละ1ชุดครอบครัวละ1กล่องนะคะก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการค่ะท่านผอ.คะอยากจะให้ฝากถึงผู้ชมรายการเรื่องของการดูแลตนเองถ้าเกิดว่าประสบกับภัยน้ำท่วมเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยก่อนที่ภัยน้ำท่วมจะมาถึงค่ะ
0: ก็ในเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเราต้องเตรียมตัวไว้ดีที่สุดนะครับให้ฟังข่าวสารนะครับจากสารที่เชื่อถือได้ของราชการนะครับว่ามีปริมาณฝนตกเยอะไหมเท่าไหร่นะครับพื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่ที่ประสบเสี่ยงต่อการประสบภัยนะครับถ้ามีการเตือนนะครับจากหน่วยราชการปุ๊บเนี่ยให้ประชาชนนะครับเตรียมการได้เลยนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับอุปกรณ์สื่อสารนะครับยาที่จำเป็นนะครับและที่สำคัญคือการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านถ้าใครมีเด็กนะครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนท้องนะครับเหล่านี้จำเป็นมากนะครับที่จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับทั้งเอกสารต่างๆทั้งยาที่ใช้ประจำตัวนะครับและความพร้อมที่จะออกไปจากพื้นที่ภัยพิบัติให้ได้เร็วที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจะดูแลเรื่องสุขภาพกายแล้วนะครับเรื่องสุขภาพใจก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดต่างๆเนี่ยมันคงมีทุกคนนะครับนะแต่ต้องเขาเรียกว่าทำให้มันลดลงให้ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าทุกคนเตรียมการไว้ได้ดีเมื่อประสบภัยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีความปลอดภัยทั้งกายและใจตรงนั้นได้ครับผม
1: ค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้สำหรับท่านผู้อำนวยการนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรารู้ทันเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังอยู่เสมอเราก็จะปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมและภัยธรรมชาติต่างๆได้รวมไปถึงเราจะได้ดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอด

0: ้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

คุณผู้ชมครับจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ของคนล้านนาได้เป็นอย่างดีเลยครับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นเหนือนะครับจะได้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวหลายๆอำเภอของจังหวัดพะเยากันครับหมุดหมายแรกของเราในวันนี้นะครับคือวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเสร็จแล้ว EP นี้เราจะไปพักแบบโฮมสเตย์ไปจิบกาแฟแล้วก็ไปไร่ส้มครับถือว่าเป็นรูทที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการมาท่องเที่ยวมาเช็คอินที่จังหวัดพะเยาครับ

0: นมัสการพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าเอกเห็นวัดป่าของเรามาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับวันนี้ได้มาท่องเที่ยวได้มาเห็นกับตาแล้วแบบโหดีใจมากๆวัดของเรางดงามจริงๆครับพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาสักการะมาขอพรวัดของเราสถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดมีจุดไหนบ้างครับพระคุณเจ้าครับ
1: เจริญพรวัดป่าพุทธชินวงศารามนะก็มีสถานที่หลัก
0: ๆ
1: มีทั้งหมดแบ่งออกเป็น3เขตนะยมเอกนะ
0: ครับ
1: เขตที่1เขตพุทธาวาสเขตที่2เขตธรรมวาสเขตที่3ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวดา
0: ครับ
1: เขตพุทธาวาสนั้นก็คือเป็นพระปางเปิดโลกนะเมื่อโยมเดินทางมาภายในวัดป่าพุทธชินวงศารามก็จะเห็นพระพุทธรูปที่อยู่กลางด้านหน้าภายในวัดด้านหน้าภูเขาแห่งนี้ดังนั้นคนก็จะต้องไปอธิษฐานเปิดบุญเปิดบารมีเปิดอำนาจวาสนาเปิดทรัพย์สินเงินทองเปิดความเป็นมงคลในชีวิต
0: ครับ
1: เรียกว่าพระปางเปิดโลกเมื่อเปิดความเป็นมงคลแล้วก็นะเข้ามาในเขตธรรมสถานก็คือสถานลานธรรมก็จะมี2ถ้ำสองถ้ำถ้ำแรกก็คือถ้ำมหาจักรพรรดิคลังมหาสมบัติ
0: ครับ
1: ถ้ำที่2ก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณ2ถ้ำนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ในขณะเดียวกัน2ถ้ำนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังเป็นสถานที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวดา
0: ครับ
1: นะนั้นก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณก็คือถ้ำที่เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้
1: ที่เรานั่งอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: นะเป็นถ้ำโถงใหญ่มีขนาด30คูณ30เมตรเบื้องหลังของเราก็คือหลวงพ่อสมปรารถนาด้านหลังนี
0: ้ครับ
1: นะถ้ามาในถ้ำนี้มาขอพรเมื่อกี้เปิดโลก
0: ครับ
1: มาด้านในสมปรารถนาหลวงพ่อสมปรารถนานี้เป็นพระพุทธรูปองค์ที่2องค์แรกของวัดคือพระปางเปิดโลกองค์ที่2คือหลวงพ่อสมปรารถนา
0: ครับ
1: เมื่อคนเข้ามาในถ้ำนี้มาขอพรหลวงพ่อสมปรารถนาเสร็จใครที่เป็นลูกเป็นหลานที่มีความศรัทธาเหล่านาคีนาคาเหล่าพญานาคถ้ำแห่งนี้นะประดิษฐานองค์พญานาคทั้งหมด11องค์
0: 11องค์เลยแล้ว
1: องค์ที่1
0: ครับ
1: องค์ท้าววิรูปักโข
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นราชาแห่งพญานาคซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีคู่บารมีของท่านองค์พระแม่นพเกตนาคเทวีเป็นภรรยาของท้าววิรูปักโขนาคราช
0: ครับ
1: แล้วก็ยังมีกษัตริย์แห่งพญานาคมีทั้งหมดอีก9ก็เรียกว่า9นาคาธิบดี
0: ครับ
1: แล้วก็ไปจบที่องค์การนาคราชซึ่งอยู่หน้าประตูถ้ำ
0: ครับ
1: ต้นแรกองค์สีดำองค์นั้นเป็นพญานาคที่รู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นบนโลกเป็นพญานาคนอนหลับไหลจะตื่นก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู
0: ้
1: เป็นพญานาคที่รู้ก่อนเทวดาและมนุษย์ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเราจะเห็นพุทธประวัตินั้นก็คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เสี่ยงทายถาดทองคำนั้นหมายถึงอธิษฐานถาดทองคำลอยลงสู่แม่น้ำหากข้าพเจ้าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําแล้วก็ถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ําจมลงไปใต้พิภพพญานาค
0: ครับ
1: แล้วไปกระทบอีก3ถาดก็คือ3ถาดของพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วและเมื่อกระทบดังกิ้งพญานาคก็ตื่นเลยบัดนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นแล้วองค์พญานาคนี้อยู่ด้านหน้าถ้ําแห่งนี
0: ้ครับ
1: เพราะนั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าบุคคลใดที่ได้มาถ้าได้มาครบทั้ง3โซนที่จริงมีทั้งหมด7โซนแต่อาจารย์ก็ขอให้แนะนํา3โซนหลัก
0: ๆครับ
1: ถ้า7โซนต้องมา3วัน
0: โหอยู่3วันแต่ที่นี่เรามีที่พักด้วยพระคุณเจ้าใช่มั้ย
1: เจริญพร
0: ครับ
1: ในอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะก็คือองค์สตนาคราชพญามุจลินที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพะเยา
0: ครับ
1: หรือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้ก็คื องค์สตนาคราชพญามุจลินความยาว909เมตรสร้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรร
0: ม
1: ที่พระอาจารย์บอกว่าถ้ำสองถ้ำนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
0: ครับ
1: แต่เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จก็ไปนอนอยู่ในลำตัวพญานาค111ห้องห้องละ3คนก็บรรจุได้ประมาณ300กว่าชีวิต
0: โอ้ครับคุณผู้ชมก็ถ้ามีโอกาสมาจังหวัดพะเยาครับมาไหว้พระขอพรที่นี่ได้นะครับอยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวปักหมุดมาครับขับรถแป๊บเดียวก็จะได้มารับบุญอิ่มบุญกันที่นี่นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สามารถแวะมาเช็คอินที่นี่ได้เลยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้อิ่มบุญแล้วก็ขอพรจากพระคุณเจ้าไปยาวเหยียดแล้วนะครับเราก็ออกจากวัดครับแล้วก็มาที่ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับที่ตั้งก็คือบ้านปางปูเลาะเอกมั่นใจว่าหลายๆคนก็เคยจะได้ยินอยู่บ้างนะครับว่าบ้านปางปูเลาะที่นี่เพราะว่าที่นี่คือธรรมชาติคือกาแฟคือโฮมสเตย์ครับวันนี้เราก็เลยจะมาฮิวใจกันอีกครั้งนึงกับการมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะครับและอยู่กับพี่เหมยซึ่งเป็นชุมชนที่นี่ด้วยพี่เหมยสวัสดีครับจริงๆบ้านปางปูเลาะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรครับพี่เหมยครับ
1: คนเยาค่ะ
0: เป็นเยาใช่ไหมคร
1: ับ หรือเราเรียกตัวเราว่าเมียนค่ะ
0: อ๋อแบบนี้ผู้ชายก็แต่งอย่างนี้เลย
1: ใช่ค่ะผู้หญิงก็จะเป็นที่หลักๆก็คือผู้แดง
0: ครับ
1: แล้วพื้นส่วนใหญ่เสื้อผ้าก็จะเป็นพื้นดำเหมือนกัน
0: แต่จริงเอกเห็นแบบบางทีมีหมวก
1: มีค่ะ
0: ใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่ว่าจะใส่ไปงานอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ปางปูเลาะเขามีอาชีพอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับพี่เหมยครับ
1: ปางปูเลาะเราลิ้นจี
0: ่ครับ
1: มีลิ้นจี่มีกาแฟแล้วก็ยางพาราค่ะ
0: ตอนนี้มียางพาราด้วย
1: มีค่ะ
0: ลิ้นจี่ก็ดังเพราะอยู่ที่แม่ใจเราขึ้นชื่อลิ้นจี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็แต่ละปีก็มีงานเทศกาลลิ้นจี่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็มีกาแฟ
1: กาแฟ
0: พันธุ์อะไรครับพี
1: ่อาราบิก้าค่ะ
0: อาราบิก้า
1: ใช่ค่ะ
0: ลิ้นจี่ยังพอนึกออกว่าเรามีตลาดรองรับแต่ถ้าเป็นกาแฟพี่เหมยครับเราปลูกแล้วเราส่งไปที่ไหนยังไงฮะ
1: อาราบิก้าของเราเนี่ยจะปลูกมาจากบ้านเราเนาะส่วนใหญ่อะจะเป็นโรงครัวพะเยาเขาก็จะมารับเพราะว่าโรงครัวพะเยาเขาก็จะมาคอยดูแลตั้งแต่ต้นเลยก็คือการป้องกันมอดการใส่ปุ๋ยที่ดีให้เป็นอินทรีย์อะไรเนี่ยค่ะ
0: คือให้คำแนะนำเราตั้งแต
1: ่
0: เริ่มต้นเหรอครับเริ่ม
1: ตั้งแต่2-3 ปีมาแล้วค่ะเขามาคอยดูแลตลอดแล้วก็คอยแนะนำว่าโรคนี้นะเราควรดูแลยังไงก็อยากให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีค่ะ
0: งั้นแสดงว่าคือชาวบ้านก็จะมีรายได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่
0: ช่วงลิ้นจี่ก็ลิ้นจี่แต่กาแฟก็คือได้ตลอด
1: ได้ตลอด
0: มีที่รองรับก็คือโรงคั่วกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: ของพะเยาของเราครับแล้วก็มีโฮมสเตย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ครับโฮมสเตย์ของเรานี่คือถ้าทั้งชุมชนนี่มีเยอะไหมครับพี่เหมยครับ
1: ทั้งชุมชนตอนนี้มีอยู่6 จุดค่ะ
0: ตอนนี้นะครับ
1: ตั้งแต่ภูเลาะเดอะฟินปางเลาะ
0: ครับ
1: แล้วก็แสงสกาวเฮือนดินแล้วก็ลินดามี6 ที่ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมผมว่าเราชีวิตในเมืองอ่ะเราอยู่กับหน้าคอมเราอยู่กับตึกสูงๆเราอยู่กับรถติดเป็นซะส่วนใหญ่ครับผมว่าเรามาฮิวใจกับธรรมชาติแบบนี้มันทำให้เราเหมือนกลับมาชาร์จแบตจริงๆนะครั้งนี้ที่เอกเลือกมาปางปูเลาะก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะรู้สึกว่าตลอดทั้งปีเอกอยู่กับหน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบอยากมาพักแบบโฮมสเตย์อยากไม่เห็นวิถีชีวิตของชนเผ่าอยากมาสัมผัสคุณผู้ชมดูวิวคือวิวดีมากแล้วอากาศเย็นด้วยตอนนี้ครับ
1: เพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเรารักษาพื้นป่าเนาะเราทําพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยคือเฉพาะในเขตเราจะไม่ลุกล้ำป่าเพราะป่าก็คือชีวิตจิตใจของเราถ้าป่าดีเราก็อยู่มีความสุขมีต้นน้ำที่ดีค่ะ
0: ครับพอยิ่งมีลิ้นจี่มีกาแฟแน่นอนเราไม่เผาป่าเราไม่ทำลายป่าเราต้องแบบใช้พื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ได้ปลูกผลผลิตของเราตลอด
1: ใช่ค่ะเราดูแลเหมือนเราดูแลป่าป่าก็ดูแลเรา
0: จริงๆแล้วขับรถมาก็ไม่ได้ยากคุณผู้ชมครับจากใครที่ขับรถมาเองแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยมาตอนกลางวันจะปลอดภัยสุดนะครับแต่มันก็ได้บรรยากาศมันลุ้นอยู่ตลอดเหมือนกันนะสําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับที่บ้านปางปูเลาะตําบลสีถ้อยอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับ

0: เราเจอเจ้าของสวนอีกท่านนึงที่มาร่วมรายการกับเราสวัสดีครับแม่ทองสุขสวัสดีจริงๆต้องพูดว่ายังไงครับ
1: เจ้าเอี้ยค
0: ่
1: ะ
0: เจ้าเอี้ยก็คือสวัสดี
1: เมื่อนมัวต่อย
0: จะขออนุญาตให้แม่พาทัวร์สวนกาแฟครับแม่คนในเมืองอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แม่ปลูกกาแฟเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะ
0: ครับพันก็คืออาราบิก้า
1: ค่ะ
0: นี่จะบอกว่านี่คือพรีเซนเตอร์นะคุณผู้ชมในซองกาแฟเราเห็นตัวจริงแล้ววันนี้ก็คือกาแฟกับลิ้นจี่เราก็ปลูกรวมกันได้เลยเหรอฮะ
1: ค่ะได้ค่ะ
0: แต่เราก็คือมันก็จะเป็นช่วงบางช่วงกาแฟก็คือจะประมาณช่วงนี้แหละที่เก็บกาแฟกันประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้ที่เก็บกาแฟ
1: คร
0: ับกาแฟกับลิ้นจี่อันไหนที่ดูแลยากง่ายกว่ากันคะแม
1: ่ลิ้นจี่ค่ะ
0: ลิ้นจี่ใช่ไหมครับกาแฟกับลิ้นจี่อันไหนที่ทำเงินได้มากกว่ากัน
1: กาแฟค
0: ่
1: ะ
0: กาแฟเหรอจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: แต่มันทำยากกาแฟมันงานมันแบบว่าเก็บมาต้องคัดต้องล้างต้องอะไรค่ะแต่ลิ้นจี่นี่เก็บมาได้ขายแล้วค่ะ
0: อ๋อเออเนาะลิ้นจี่เก็บใส่ลังขายเลยแต่กาแฟกว่าจะเป็นเชอร์รี่กว่าจะเอาไปตากโอ้กว่าจะได้กินมันก็หลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะโหตอนที่ยังไม่เก็บเนี่ยเป็นอย่างงี้อันนี้คือโหแม่สุดยอด
1: แต่ตอนน
0: ี
1: ้ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอันนี้มันสุกก่อนก็เก็บแล้วต้นนี้
0: อันนี้คือจริงๆเก็บได้เลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
0: แต่ยังชิมไม่ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ชิมรสชาติ
0: รสชาติเป็นยังไงครับ
1: อันนี้มันจะหวานค่ะ
0: มันหวานเหรอแม่จริงแม่เอกกำลังนึกถึงตะขบเลยอ่ะเออเหมือนตะขบไหมอ่ะ
1: หวานค่ะ
0: อ๋อจริงด้วยแต่จริงๆอ่ะโทษทีนะครับคุณผู้ชมกาแฟเรากินอันนี้มันหรือว่าอะไรครับ
1: กาแฟอยู่ข้างในค่ะ
0: กาแฟอยู่ข้างใน
1: ตอนนี้มันเป็นกะลาค่ะ
0: ครับตอนนี้เรียกว่ากะลาอยู
1: ่ค่ะ
0: อ๋อแต่ที่หวานๆเนี่ยมันคือ
1: น้ำหวานค่ะ
0: น้ำหวานจากข้างนอกมาอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: เปิดประสบการณ์ใหม่คุณผู้ชมครับกินกาแฟถึงต้นเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนจริงๆมันเหมือนตะขบเนาะ
1: ค่ะ
0: เอามันมีสีเหลืองอะแม
1: ่มีค่ะสีเหลืองก็มี
0: พันเดียวกันเหรอหรือว่ามัน
1: คนละพันค่ะ
0: อ๋อนี่เราต้องมีพร็อพคุณผู้ชมครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับแม่
1: เจค่ะ
0: เจ
1: ค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋ออ
1: ย่างนี้แล้วก็เก็บค่ะ
0: อย่างไรฮะ
1: อย่างนี้เก็บเลยค่ะ
0: เก็บได้เลย
1: ค่ะเก็บแล้วก็
0: อ๋อเราก็คืออย่างนี้เลยอ๋อภูมิปัญญาของ
1: นี่ค่ะ
0: ท้องถิ่นเลยคุณผู้ชมอย่างนี้เลย
1: ค่ะเก็บแล้วก็ปล่อยค่ะ
0: ครับนี่ครับคุณผู้ชมเปิดประสบการณ์ใหม่พามาเก็บกาแฟพอเราเก็บเสร็จก็ไปตากก่อนใช่ไหมแม
1: ่เอาไปสีค่ะ
0: เอาไปสีส
1: ี
0: ต้องสดๆอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ค่ะล้างแล้วก็สีค่ะ
0: ครับพอเก็บเสร็จเอาไปล้างเอาไปสี
1: ค่ะ
0: แล้วขั้นตอนต่อไป
1: สีแล้วก็หมักไว้คืนนึงพรุ่งนี้เช้าก็ล้างค่ะ
0: ครับ
1: ล้างแล้วก็เอาไปตากค่ะ
0: หลังแล้วก็ไปตากนานไหมครับ
1: เพราะว่าบนดอยมันไม่ค่อยมีแดดนะคะ
0: อ๋อเนาะครับ
1: หลายวันอยู่ค่ะ
0: อืมพอตากเสร็จแล้วก
1: ็ใส่ถุงแล้วค่ะใส่ถุง
0: ก็คือส่งลงขั้วเลยเหรอครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าลงคุณผู้ชมอาจดูกี่ขั้นตอนแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นกาแฟให้เรากินในแต่ละวันในแต่ละแก้วขั้นตอนคือเยอะมาก
1: ต้องคัดอยู่ถ้ามีสีเขียวร่วงนี่ต้องคัดค่ะ
0: ครับ
1: คัดออกค่ะ
0: เราปลูกประมาณกี่ปีแม่มันถึงจะต้นออก
1: สามปีก็ออกแล้วค่ะ
0: สามปีใช่ไหมครับ
1: ถ้าเพาะแล้วปลูกสามปีก็ออก
0: ครับคุณผู้ชมเราเก็บกาแฟให้รู้ว่าการเก็บกาแฟเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานผมน่าจะตั้งเตาหมูกระทะที่โฮมสเตย์ไว้แล้วล่ะแม่เอกหิวมากตอนนี
1: ้หิวมาก
0: ใช่เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยการกินหมูกระทะนะครับแล้วก็พักโฮมสเตย์กันครับคุณผู้ชมครับ

0: คุณผู้ชมครับเราขับรถออกมาจากปางกุเลาะนะครับมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเจอสวนส้มภูจันทราแล้วก็นัดกับคุณแยมไว้ด้วยคุณแยมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวนกว้างมาก
1: กว้างค่ะ
0: ส้มก็เยอะมากแล้วปีนี้ก็ดอกด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นส้มสายพันธุ์อะไรครับแยม
1: สายน้ำผึ้งค่ะ
0: สายน้ำผึ้งคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็สามารถมาเก็บส้มด้วยตัวเองมาชิม
1: ได้เลยค่ะ
0: กับต้นได้เลยแล้วก็จุดเช็คอินคือเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นส้มสายพันธุ์สายน้ำผึ้งใช่ไหมครับก็คือสามารถมีพร็อพแบบนี
1: ้
0: คุณแยมจะเตรียมพร็อพไปให้เยอะมาก
1: ได้เลยมีพร็อพให้ถ่ายรูปฟรีเลย
0: ครับมีตะกร้าเลือกได้ว่าเอาตะกร้าแบบไหนแล้วก็เตรียมพร้อมกับกรรไกรได้เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเก็บแบบถึงต้นแบบนี้แล้วคิดบริการยังไงคะแยม
1: ถ้าตัดเองจะกิโลกรัมละ50บาทค่ะสามารถตัดที่นี่ได้แล้วก็เอาไปชั่งตรงหน้าสวนได้เลย
0: อ๋อจะตัดมากตัดน้อยแล้วแต่เลย
1: แล้วแต่เราได้เลยค่ะ
0: แต่ถ้าจะถ่ายรูปก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทีนี้เราเปิดมานานแล้วยังครับสวนส้มจันทรา
1: เปิดให้เที่ยว4ปีค่ะแต่อายุส้มจริงๆ7ปีค่ะ
0: อ๋องั้นแสดงว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาแต่ละปี
1: ค่ะสวนจะเปิด2เดือนเท่านั้นค่ะก็คือธันวานะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึง31มกราคมของอีกปีนึง
0: อ๋อในแต่ละปีคุณผู้ชมก็สามารถปักหมุดแล้วก็ทํากําหนดการมาเที่ยวที่นี่ได้เอาจริงๆคือถ้าออกมาจากแม่ใจจากตลาดมาปักหมุดมาที่นี่จะใกล้จะง่ายกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถึงจะไปปางปุเลาะดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหากจากแม่ใจมาก็ประมาณกี่กิโล9โล
1: 9โลค่ะถึงสวนเลย
0: ก็ขับรถแป๊บเดียวคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่าตรงนี้นอกจากจะมีส้มดกดกเยอะๆแบบนี้แล้วส่วนของเราก็มีดอกไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้ดอกไม้บานเต็มสวนแล้วค่ะสามารถเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลย
0: กำลังจะแนะนำว่าถ้าเวลาโพสต์ต้องแยกกันส้มก็น่าจะเป็นช่วงนึง
1: ได้เลย
0: แล้วก็แบ่งเป็นดอกไม้อีกต่างหากหรือจะใช้วิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันเอาวิธีการเก็บส้มคือเราสามารถแบบดูยังไงว่าอันไหนที่มันเก็บได
1: ้ถ้าเต็มที่เราจะดูตรงที่ก้นตรงเนี้ยค
0: ่
1: ะใช่มันจะเป็นรอยบุบเข้าไปเองเน
0: ี้ยอันนี้อย่างลูกนี้คือได้เลยใช่มั้ยฮะแล้วเราตัดยังไงฮะ
1: สามารถตัดตรงชิดตรงนี้ได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะอ
0: ย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราตัดสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะไปชนกับลูกอื่นในตะกร้าด้วยกัน
0: ก็คือถ่ายภาพตรงนี้ได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปตรงนี้ได้ EP นึงแล้วแล้วก็ยังมีตรงสะพานตรงบึงตรงหนองน้ํากับสวนดอกไม้อีก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันครับ

0: าเหตุที่บอกว่าถ้ามาสวนส้มภูจันทราให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาด้วยเพราะมันก็จะต่างกัน
1: ใช่
0: จากเมื่อสักครู่เราเก็บส้มเราก็ได้อีกคลิปนึงแล้ว
1: ค่ะ
0: มาถึงตรงนี้ก็คืออยู่มวลเมฆดอกไม
1: ้
0: สวยงามครับยามครับ
1: จะมีทั้งดอกเสี้ยนนะคะแล้วจะฝรั่งแล้วก็ดอกกระดาษดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสี
0: อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่เดียวกันกับสวนส้ม
1: ใช่ค่ะทั้งหมด20ไร่ค่ะ
0: ทั้งหมด20ไร่ที่มีทั้งส้มทุเรียนดอกไม
1: ้ค่ะ
0: ครับก็อยู่ในการบริการเดียวกันหมายความว่าเข้ามาปุ๊บก็คือมีค่าบริการแค่ท่านละ50บาท
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่เราก็แลกน้ําส้มได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับดื่มน้ําส้มหรือจะซื้อเก็บส้มไปด้วยก็ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เราเปิดถึงกี่โมงครับยาม
1: เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
0: อืมโหแต่ดอกมันได้ตลอดเลยเนาะตอนเช้าก็ได้บรรยากาศตื่นเช้ามาหรือว่าจะมาแสงในช่วง 4-5 โมงเย็นก็น่าจะกำลังดี
1: ใช่ค่ะถ้ามาช่วงเช้าก็จะมีไอน้ำขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำตรงนี้ด้วยค
0: ่ะสาวๆแนะนำเลยครับคุณผู้ชมบอกไว้เลยนะครับว่ามาแม่ใจแล้วคือติดใจแน่นอนครับ

0: มันก็จะเจอหมอก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ช่วงเช้ามันมีหมอกขึ้นออกมาจากน้ำด้วย
0: ครับอันนี้อ่างเก็บน้ำเราเรียกว่าอ่างเก็บน้ำ
1: อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง
0: อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางแต่ว่าตรงนี้เราจะได้เห็นวิวของหน้าผาผาแดงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะผาแดง
0: ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เห็นสถานที่สำคัญของอำเภอแม่ใจกันเยอะเลย
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: ตรงนี้เห็นว่าเขาตกปลาได้ด้วยเหรอยะ
1: ใช่ค่ะมีคนมาตกปลากันด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โหแสดงว่าคือได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่ามาเที่ยวที่นี
1: ่ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหน
1: ใช่
0: ค่ะทั้งคนที่ชอบกินส้มจะได้มาเก็บส้มด้วยตัวเองเลยคนที่ชอบถ่ายภาพมีคอนเทนต์ต่างๆก็คือบรรยากาศได้ทั้งสวนดอกไม้
1: ได้เลย
0: ใครที่ชอบตกปลาก็มาตรงนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหวิวดีนะเนี่ยกำลังนึกถึงแบบถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะแยม
1: ได้เลยค่ะช่วงเช้าหมอกขึ้นกำลังสวยเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะจริงๆเรามีเพจแยมแนะนำเพจฝากเพจได้เลยครับ
1: เพจชื่อเพจสวนส้มภูจันทราค่ะเข้าไปติดตามกันได้ค่ะก็จะมีรูปภาพสวยๆจากลูกค้าแล้วก็ทางเราด้วยค่ะ
0: สวนส้มภูจันทราอยู่ที่อำเภอแม่ใจนะครับจังหวัดเชียงจังหวัดลำพูนจังหวัดพะเยาซึ่งเอาง่ายๆผมว่าถ้าเราออกจากแม่ใจเรามาที่นี่ก่อนก
1: ็
0: 9กิโลแล้วจากที่นี่ไปปางปูเลาะก็ไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงทำรูทแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับการมาให้ธรรมชาติหิวใจกันที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาขอบคุณแยมนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เอก
0: คุณผู้ชมครับคุณอาร์ตชลกฤตนะครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพะเยาคืออย่างนี้อาร์ตเมื่อวานน่ะพี่เอกไปเจอแม่ทองสุกกับพี่เหมยมาไปเก็บกาแฟกันในสวนเลยครับแล้วคุณแม่ทองสุกบอกว่ากาแฟที่เขาเก็บมาผ่านกระบวนการต่างๆแล้วสุดท้ายก็มาสิ้นสุดที่นี่ก็คือโรงคั่วกาแฟพะเยาเราก็เลยตามมาเช็คอินที่นี่แล้วจะได้มาชิมกาแฟว่าที่นี่รสชาติกาแฟเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับครับได้ครับพี่เอกก็ที่นี่คือโรงคั่วกาแฟพะเยานะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่เอกได้ชิมเมนูซิกเนเจอร์ที่เตรียมไว้ก่อนเลยตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเมนูว่าพะเยาซ่า
0: พะเยาซ่า
1: พะเยาซ่าก็คือพะเยาเนี่ยจะมีชื่อเรื่องผลไม้ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือลิ้นจี่ซึ่งเมื่อวานพี่เอกไปน่าจะได้เห็นแล้วส่วนลิ้นจี่ก็เราเอากาแฟเนี่ยมาผสมลิ้นจี
0: ่แล
1: ้วก็เติมโซดาก็จะออกแนวสปาร์กิ้งหน่อยให้ลองชิมก่อนเลย
0: ถือว่าเป็นเวลคัมดริง
1: ค์เวลคัมดริงค์ก่อนเลยลองชิม
0: ชื่อไม่ชื่อเมนูว่า
1: พะเยาซ่า
0: พะเยาซ่า
1: พะเยาซ่าม
0: ีความกาแฟมีความลิ้นจี
1: ่แล้วก็ซ่านิดนึง
0: ซ่านิดนึงซึ่งละมุนกัน
1: ครับผม
0: คือเมื่อวานน่ะแม่ทองสุกกับพี่เหมยก็จะเล่าให้ฟังว่า
1: ครับ
0: กาแฟกว่าที่จะเก็บมาก่อนที่จะแบบผ่านกระบวนการขั้นตอนเยอะๆพอเราส่งรับจากตรง

0: อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่ากาแฟพิเศษที่เราไว้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เขาทำแล้วส่งมาให้เรา
1: ของฝากคุณผู้ชมแวะมาพะเยานอกจากจะเอาของฝากเป็นปลาส้มแล้วกาแฟก็น่าจะถูกใจทั้งคนรับและคนให้
0: ครับผม
1: โรงคั่วกาแฟเรามีกี่สาขาครับ
0: ตอนปัจจุบันนี้มี2สาขาครับ ที่ตรงนี้นะครับก็คือที่โรงคั่วกาแฟพะเยาตรงนี้เป็นบ้านต่อนะครับแล้วก็อีกที่นึงที่โครงการจูนมาร์เก็ต
1: ครับ
0: มันจะเป็นเหมือนห้างเล็กๆแล้วก็จะมีสาขาของโรงคั่วกาแฟพะเยาอีกสาขานึง
1: แต่ถ้าหากว่าอยากเห็นกระบวนการในการคั่วกาแฟก็ต้องมาที่นี
0: ่ใช่เลย
1: แล้วก็อาหารตามสั่งมีแล้วดีด้วยคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ซุกี้แห้งข้าวผัดปลาหมึกอันนี้ผมก็มาหลายครั้งแล้วก็แบบเราก็ลองดูแล้วแล้วเมนูอย่างที่บอกว่าอันนี้คือ
0: พะเยาซ่า
1: ใช่ครับ
0: หรือใครแต่กาแฟร้อนแนะนำเมนูนี้ครับเพิ่งมาใหม่เปิดตัว
1: อันนี้เหรอ
0: ที่แล้วเลยครับซูเปอร์สโลว์ไดคือปกติตากกาแฟเนี่ยครับเขาจะตากกันประมาณ7วันคือแห้งอันนี้ตากประมาณ 30-40 วันคือค่อยๆให้มันแห้งพอมันค่อยๆแห้งมันจะค่อยๆสะสมความฉ่ำความหวานแต่การทำมันยากเพราะว่าถ้าควบคุมไม่ดีเน่า
1: ครับแต่เอกก่อนที่จะมาถ่ายรายการคุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่ากาแฟถ้าแบบใหม่ๆมันก็จะคือกลิ่นก็จะดี
0: ครับ
1: ครับ
0: ประมาณคุณพ่อหมายถึงว่าถ้าคั่วเสร็จนะครับ
1: ถ้าคั่วเสร็จนี่นะ
0: ครับกลิ่นใหม่ก็จะเป็นเขาถึงได้เรียกกาแฟสดเนี่ยครับถ้าเกิดเก็บไอเม็ดที่คั่วเนี้ยไว้เป็นปีหรือหลายปีเนี่ยไม่อร่อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าอันนี้คือกระบวนการแปรรูปที่ว่าต้องนานเหมือนหมักไวน
1: ์ครับก็ต้องแบบนี้เลย
0: ใช่ครับซุปเปอร์สโลว์ได
1: กาแฟพะเยาฉ่ำหวาน
0: ใช
1: ่ครับ
0: รูปเลย
1: ก็แวะมาเช็คอินที่นี่ได้คุณผู้ชมครับอยู่ในอำเภอเมืองหาไม่ยากนะครับก็อย่างที่บอกว่ามากันได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ามีขนมมีกาแฟมีเครื่องดื่มแล้วก็มีอาหารและบรรยากาศดีทีเดียวคือได้กลิ่นกาแฟตั้งแต่มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับที่โรงคั่วกาแฟพะเยาของดีจังหวัดพะเยาขอบคุณคุณอาร์ตครับ
0: ขอบคุณพี่ครับ

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้น้องไปบ้านบ้านเฮา
0: ไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้าน

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

องกำลังผาเมืองปะทะขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำสายยึดของกลางเคตามีน150กิโลกรัมอาจารย์และนักศึกษาในเชียงใหม่แห่ลงทะเบียนและใช้งานไทย AI Passport วันแรกคึกคักช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารพาไปร้านเหนียวนุ่มไก่ทอดกรอบ5บาทราคาดีมีไทยช่วยไทย Plus

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเหนือค่ะประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณสุภัทรเหล่ากมลและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
1: ครับเช่นเคยครับรับชมกันสดๆผ่านทางดิจิตอลทีวีช่องหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมก็คือ Facebook Fanpage MBT ภาคเหนือสามารถที่จะร่วมพูดคุยและเป็นผู้สื่อข่าวกับเราใครที่ได้ลงทะเบียน Thai AI Passport หรือว่า THAI Passport แล้วก็ทดลองใช้แล้วเป็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้มีอัปเดตหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากคุณผู้ชมช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศอยู่กันอย่างสม่ำเสมอค่ะรวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลกันตอนนี้ก็คืออาจารย์แพทย
1: ์
0: ขับรถฝ่าไฟแดงชนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ก็มีมาให้อัปเดตค่ะ
1: ครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับข่าวแรกเราไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผลงานล่าสุดของหน่วยงานทหารก็คือทหารทัพเจ้าตากจากกองกำลังผาเมืองได้ปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดซึ่งขนคีตามีนบริเวณริมแม่น้ำสายยึดของกลางครั้งนี้ได้150กิโลกรัมพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองแถลงข่าวผลการปะทะระหว่างกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดกับกำลังทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองเมื่อเวลา 4:30 นวันนี้ซึ่งกองร้อยทหารม้าได้ออกลาดตระเวนบริเวณบ้านสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยนะครับประมาณ 4-6 คนนำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำข้ามลำน้ำสายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วขนขึ้นรถยนต์สีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครที่จอดรออยู่
0: เจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้ขอเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มคนดังกล่าวค่ะจะล่าถอยหนีกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ค่ะปลอดภัยทุกนายจากนั้นค่ะก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำจำนวน4กระสอบภายในค่ะบรรจุคีตามีนรวมน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายก็ได้ทำการตรวจยึดของคีตามีนพร้อมรถยนต์ของกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: ครับก็ยึดได้จำนวนมากทีเดียวนะครับ150กิโลกรัมครั้งนี้ซึ่งก็ไม่รอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่เช่นเคยครับ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องประเด็นร้อนที่ได้มีการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมจากอุบัติเหตุที่นายแพทย์ค่ะได้มีการขับรถชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงรายจนเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายล่าสุดค่ะผู้ก่อเหตุก็ได้ยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีขณะที่ตำรวจภูธรบ้านดู่ก็ได้รวบรวมสำนวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะความคืบหน้าจากอุบัติเหตุรถเก๋งค่ะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์บริเวณแยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อช่วงค่ำวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกอนุสรหนอกคำบุตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ประสบเหตุทั้งหมด3รายค่ะไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาวจังหวัดน่านและปัตตานีส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชาวชลบุรีโดยจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ตั้งแต่วันเกิดเหตุค่ะก็ยืนยันว่าผู้ขับขี่ไม่พบแอลกอฮอล์ส่วนตัวมีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ค่ะการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุค่ะก็พบว่าเป็นช่วงที่แสงไฟสลัวและลักษณะการขับขี่ของรถคันดังกล่าวไม่มีร่องรอยการชะลอความเร็วจึงคาดว่าผู้ขับขี่อาจมองไม่เห็นคู่กรณีในขณะเกิดเหตุซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วและยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยต้องรอรายงานการเข้าตรวจพิสูจน์ร่องรอยการชนซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน 4-5 วันนี้ค่ะรวมถึงรายงานผลการชนะสูตรบาดแผลและศพจากแพทย์อีก2ราย
1: ทางด้านของนายแพทย์กมลผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดเหตุยืนยันว่าตนเองไม่ได้พูดว่าตัวเองมีอนาคตอีกไกลกับตำรวจตามที่มีกระแสข่าวและหลังเกิดเหตุได้ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีรวมถึงได้อยู่ให้การกับตำรวจซึ่งตนเองขับรถตามปกติไม่มีเจตนาหลบหนี
0: ส่วนการดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายแรกค่ะได้ติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตและเดินทางไปมอบพวงหรีดพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับจังหวัดน่านและได้เดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจในวันสุดท้ายด้วยส่วนการติดตามอาการผู้เสียชีวิตรายที่2ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามอาการที่โรงพยาบาลรวมถึงได้พูดคุยกับครอบครัวในเบื้องต้นและยังตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่ทราบว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บรายที่3ค่ะได้

0: ติดตามอาการร่วมกับทีมแพทย์ผู้รักษาและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรวมถึงญาติพร้อมให้การช่วยเหลือค่าเดินทางเบื้องต้นสำหรับความคืบหน้าทางคดีค่ะปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรอการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับก
0: ็
1: เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยครับครับมาต่อกันที่เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ 6,700 บาทยังมีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรอบที่2นะก็คือก้อนเงินก้อนที่2นั่นเองนะครับซึ่งจังหวัดน่านก็ได้มีการเปิดหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเหตุอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี25สิงหาคม2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทครับหลังจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งมีการขยายเวลาไปจนถึงวันที่2กันยายน2569โดยหากลงทะเบียนไม่ทันก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งใน90วันนับตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปครับ
0: ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยค่ะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อลงทะเบียนโดยบ้าน1หลังค่ะสามารถลงทะเบียนได้1คนโดยจะเป็นใครก็ได้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหากกรณีที่ไม่มีเลขที่บ้านค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับรองโดยเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ยื่นเท่านั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547161174หรือ0547100000ต่อ2นะคะคุณผู้ชมก็ขึ้นที่ข้อความด้านล่างนี้เลยก็สามารถโทรไปได้แคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับชาวจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
1: ครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยก่อนวันที่2กันยายนเพื่อที่จะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็เหลือเวลาอีก2วันเนาะเพราะว่าวันนี้ก็4โมงแล้วน่าจะไม่ทันก็น่าจะต่อไปวันที่1วันที่2ก็คือพรุ่งนี้กับวันพุธนั่นเองนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือค่ะระหว่างวันที่31สิงหาคมหรือวันนี้ไปจนถึงวันที่ไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะคาดการปริมาณน้ำฝน35ถึง125มิลลิเมตรค่ะสภาพอากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้ในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากคืนที่ผ่านมาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2เดือนกันยายนนี้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะโดยคาดว่าจะมีปริมาณฝน35ถึง125มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยสามารถติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของนายรักชัยศรีนวลครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ระบุว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าฝนระลอกนี้จะเป็นฝนระลอกสุดท้ายของประเทศไทยและจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนั้นจากข้อมูลครับพบว่าหลังจากฝนในช่วงวันที่2กันยายนนี้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากด้านเหนือทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนและจะยังไม่ใช่ฝนสุดท้ายของฤดูซึ่งจากข้อมูลพบว่าลักษณะความกดอากาศสูงจากภาคเหนือนะครับจะมีลมมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายกับช่วงฤดูหนาวเป็นลักษณะปกติที่พบได้และขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความถูกต้องนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่ฝนสุดท้ายช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามลักษณะอากาศกันต่อไปเพราะว่าอาจจะมีฝนระลอกใหม่กลับเข้ามาอีก
0: มี
1: การวางแผนเรื่องของการเดินทางเรื่องการเกษตรต่างๆก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศเป็นระยะครับ
0: ใช่ค่ะดังนั้นแล้วในช่วงเดือนกันยายนก็อย่านิ่งนอนใจไปฝนมาแน่นอน ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะเพราะว่าช่วงภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างเนี่ยตอนนี้ก็เฝ้าระวังในเรื่องฝนกันอย่างจริงจังแล้วแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่ที่มีการเตรียมรับมือความพร้อมด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามในเรื่องของการลงทะเบียนใช้งาน THAI Passport เดี๋ยวกลับมาค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับกลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันครับก็มียอดที่เห็นแล้วก็คือ 1.3 ล้านรายที่ลงทะเบียนสำหรับ THAI หรือว่าไทย AI Passport แล้วนะครับ
1: ใช่ช่วงนี้ AI มาแรงจริงคุณผู้ชมคะทางรัฐบาลก็จัดให้เลยนะคะจะพาไปดูภาพบรรยากาศที่อาจารย์และนักศึกษาแห่ลงทะเบียนใช้งาน THAI Passport คึกคักทีเดียวค่ะโดยผู้ที่เริ่มใช้งานได้บอกว่า THAI Passport มีประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ AI ด้วยค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่โครงการ THAI Passport หรือว่า Thai AI Passport ค่ะหรือ AI Pass แพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยค่ะสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา 9:00 น.หลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่19สิงหาคมค่ะ
0: ทางด้านของนายเจษดาชูดวงครับหัวหน้างานกิจการนักศึกษาเปิดเผยว่าได้แนะนำนักศึกษาลงทะเบียนและการใช้งาน AI Pass วันแรกให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำร่องการใช้ AI Pass ในระบบการเรียนการสอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางวิทยาลัยได้รณรงค์ให้นักศึกษาทั้งหมด 4,000 คนลงทะเบียนเข้าใช้ AI Pass โดยปกติก็จะนำ AI มาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนซึ่งสามารถช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนได้ไม่ต้องให้นักศึกษาใช้เงินมากในการซื้อ AI มาเพื่อใช้งานครับไปฟังเสียงของอาจารย์เจษดาครับ
2: มีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะมากครับเพราะว่าจากตัว AI เนี่ยปกติเราจะมีถ้าเราใช้ซื้อเงินเสียเงินซื้อนอกเราอาจจะใช้ได้แค่1โมเดลเงี้ยแต่ในส่วนของตัว AI Passport ครับมันจะมีโมเดลให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Gemini ChatGPT เป็นของ Claude ไงครับเราก็สามารถสวิตช์เลือกตัวที่เราอยากจะใช้งานได้วันนี้เราอยากจะสร้างวิดีโอวันนี้เราอยากจะสร้างรูปภาพวันนี้เราอยากจะเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมหรือเราอยากจะทำ Deep Research ก็สามารถเลือกได้ครับ
1: ขณะที่นายภูวนัยใจใสนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก็ได้กล่าวว่าตนใช้ AI ในชีวิตประจำวันในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนและได้ลงทะเบียนการใช้ AI Passport ไว้แล้ววันนี้ค่ะเริ่มใช้งานวันแรกเห็นว่า AI Passport สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากกว่า AI ปกติที่เคยใช้งานก่อนหน้าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า AI ปกติที่ต้องเสียเงินประมาณเดือนละ700บาทโดยมองว่าคุ้มค่าในการใช้งานเนื่องจากยุคนี้ค่ะมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีทั้งเรื่องการเรียนการสอนและการทำงานค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
3: AI ทั่วไปไม่สามารถสร้างคลิปวิดีโอหรือว่าสร้างเพลงอะไรที่เราต้องการได้ครับส่วนมี AI ของทางรัฐเข้ามาเราสามารถสร้างสรรค์ได้มากขึ้นมากกว่า AI ปกติครับต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการจะทำอะไรที่มากกว่านั้น AI ปกติเราต้องเสียเงินต่อเดือนประมาณ500-600ครับส่วน AI ทางรัฐเรามีให้ใช้ฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์เลยครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ลองใช้ดูเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะบอกกล่าวกับเราได
1: ้
0: นะครับก็ติดต่ มาแชทมาคุยกันได้ในเพจของเรานะคร
1: ับ ใช่หรือว่าจะคอมเมนต์ในไลฟ์สดในตอนนี้เลยก็ได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือนั่นเองเราก็จะได้อ่านฟีดแบคด้วย
0: ครับแล้วก็จะได้รับทราบนะครับว่าโครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูที่เรื่องของการศึกษากันต่อแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการศึกษาระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของโรงเรียนปรินซ์

0: ยเยลส์วิทยาลัยได้มีการยกระดับการศึกษานะครับสู่ในระดับนานาชาติมีการจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อกับประเทศนิวซีแลนด์นายรัฐพลนราธิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายคงกระพันเวรุษาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่หอประชุม120ปีคอร์เนลีแมคกิลวารีแฮร์ริสโดยมีการลงนามความร่วมมือ2ฉบับได้แก่ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน Prince Royals วิทยาลัยกับ Education New Zealand หรือว่า ENC และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Alphonsdale College ประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาโปรแกรม STEP หรือว่าหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากลและจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อระหว่างโปรแกรม STEP และการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
1: ทางด้านของนายเกรียงทิติจำเริญพรผู้อำนวยการโรงเรียน Prince Royals วิทยาลัยได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในระดับนโยบายและระดับการจัดการศึกษาทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพครูการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายมีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจนและได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการภาษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่อันสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงค่ะ
0: กับก็เป็นเรื่องของการศึกษาที่ยกระดับมากขึ้นนะครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศที่เรื่องของมาตรฐานการศึกษาที่สูงพอๆกันเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งเรื่องของภาษาแล้วก็ความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการปรับตัวด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการศึกษาเช่นเดียวกันที่วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนจัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาค่ะที่วัดห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายสายันกาวีวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: ทั้งนี้ครับเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการปลูกฝังจิตอาสาความรับผิดชอบและการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมีกิจกรรมตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะแก่ประชาชนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับครั้งต่อไปก็จะมีขึ้นในวันที่6และวันที่13กันยายน2569ที่วัดหมอกจำแปะครับ
1: ก็ถือว่าได้มีการพัฒนาทักษะของนักเรียนด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยนั่นเองค่ะ
0: ก็วินวินทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่านักศึกษาก็ได้มาต่อยอดเรื่องของความรู้ในการปฏิบัติจริงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: กลับมาดูที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างครับที่จังหวัดเชียงรายมีการเปิดการอบรมในเรื่องของโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดครับเป็นการสร้างพลังต้านทุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569จังหวัดเชียงรายที่โรงแรมเอ็มบูชิครีสอร์ทเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆในการเฝ้าระวังตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนตลอดจนสามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจนอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืน
1: โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานหรือผู้แทนจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดเชียงรายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยหอการค้าจังหวัดเชียงรายสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงรายรวมจำนวนทั้งสิ้น215คนค่ะ
0: ครับการทุจริตก็ถือว่าเป็นส่วนที่กัดกร่อนกินประเทศไทยและทุกๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีกลุ่มสตรองต่อต้านทุจริตแล้วก็ดึงเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่สำคัญและอาจจะกำหนดอนาคตประเทศได้
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เย็นละ4โมงจะครึ่งแล้วจะพาคุณผู้ชมไปดูช่วงไทยช่วยไทยกันค่ะวันนี้จะมาปักหมุดร้านอร่อยปักหมุดร้านอาหารวันนี้ค่ะจะพาไปกินร้านอาหารเหนียวนุ่มไก่ทอดกรอบย่านสะพานระแกงคลองแม่ข่าราคามาตรฐานแต่ปริมาณคุ้มค่าค่ะร้านอาหารอร่อยราคาไม่แพงในปริมาณที่คุ้มค่าวันนี้ค่ะจะพาไปดูร้านอาหารที่เน้นเมนูไก่ทอดชื่อร้านเหนียวนุ่มไก่ทอดกรอบบริเวณถนนระแกงใกล้กับสะพานระแกงตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยร้านแห่งนี้ค่ะเป็นร้านที่มีเมนูหลักเป็นไก่ทอดหลากหลายรูปแบบทั้งน่องไก่ทอดปีกไก่ทอดสะโพกไก่ทอดขายตั้งแต่ราคา5บาทค่ะไปจนถึง30บาทเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะยังมีเมนูประเภทข้าวจำหน่ายในราคาจานละ50บาทอาทิข้าวยำไก่แซ่บข้าวไก่น้ำปลาหวานข้าวไก่กรอบไปจนถึงข้าวไก่เกาหลีและข้าวไก่จิ้มแจ่วในปริมาณไก่ที่ให้มาแบบจุใจเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
0: ครับเห็นแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะครับสำหรับร้านเหนียวนุ่มไก่ทอดกรอบนั้นเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับตั้งแต่เช้าเวลา 6:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นครับสามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าออนไลน์ทั้ง Grab Food Lineman Shopee Food ซึ่งนอกจากนี้ทางร้านก็ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมามีกระแสตอบรับจากลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เป็นอย่างดีและแม้ว่าวันนี้ครับจะเป็นวันสุดท้ายของรอบเดือนสิงหาคมก็ยังมีลูกค้าเปิดการใช้จ่ายไทยช่วยไทย Plus เข้ามาอีกด้วยครับแหมเดี๋ยวนี้เขามีการกักไว้ใช้ระหว่างเดือน
1: มีการกักไว้ใช้ช่วงแบบกลางเดือนช่วงสิ้นเดือนที่เหมือนสิ้นใจในไทยช่วยไทยก็ถือว่าช่วยได
0: ้แรกๆนี่กลัวใช้ไม่หมดเทใช้กัน 1,000
1: หมดเลย5วัน
0: เดี๋ยวนี้สามารถทยอยใช้กันได้แล้ว
1: ถ้าคุณผู้ชมมีทริคที่แบบว่าสามารถกักไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนได้สามารถมาบอกพวกเราได้เพราะพวกเราหมดไปละ
0: ใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ใช้รีบไปใช้ซะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
1: และพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนใหม่ละสำหรับเดือนกันยายนเดือนสุดท้ายสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40 ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของจังหวัดคุณธรรมกับโครงการดีๆส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: มาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: พาคุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะจังหวัดแพร่ได้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแพร่ประจำปี2569เมืองแพร่เมืองงามงามจิตใจงามวัฒนธรรมงานงามบ้านงามเมืองยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายคุณธรรมต้นแบบที่หอประชุมมเหศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่อำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแพร่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเมืองแพร่เมืองงามงามจิตใจงามวัฒนธรรมงามบ้านงามเมืองซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานค่ะ
0: โดยผลการประเมินประจำปีงบประมาณ2569มีชุมชนองค์กรและอำเภอผ่านเกณฑ์ในระดับคุณธรรมต้นแบบรวม275แห่งประกอบด้วยชุมชนคุณธรรม104แห่งองค์กรคุณธรรม163แห่งและอำเภอคุณธรรม8แห่งขณะที่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดถิ่นนอกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่วิทยาลัยเทคนิคแพร่และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อำเภอร้องกวางส่วนรางวัลคนดีสีจังหวัดแพร่ครับประเภทเด็กและเยาวชนได้แก่นางสาวณัฐนิชาสลงคารนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และประเภทประชาชนได้แก่นายปิ่นเรศกาดอุดมผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่พร้อมมอบเกียรติบัตรคนดีสีจังหวัดแพร่รวม11รายเพื่อเป็นการเชิดชูผู้ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมที่จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมกันต่อไปครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ครับมีเรื่องของการจัดพิธีประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนปฏิญาณคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการรถด่วนขบวนพิเศษประจำปี2569ครับรับพิธีประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนปฏิญาณคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังโดยมีนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำประกอบพิธีและกล่าวคำประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนที่วัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่
1: ภายในงานค่ะมีการประกาศรัตนปริตรเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและกองทุนสมทบแก่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนร่วมเจริญอริยมรรคระลึกพระขออภัยค่ะระลึกพระรัตนตรัยเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักธรรมนาวาวังหลักธรรมนำชีวิตโครงการจิตอาสาธรรมนาวาวังที่จัดขึ้นเพื่อน้อมนำหลักธรรมนาวาวังอันเป็นหลักพุทธศาสตร์พระราชทานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิดท้ายไปกับงานประกวดผ้าลายพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคเหนือสานต่อภูมิปัญญาผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยและความยั่งยืนค่ะที่โรงแรมยูนิมมานเชียงใหม่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานทั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้าและงานหัตถกรรมโดยน้อมนำแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอผ้านำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
0: สำหรับผ้าที่ส่งเข้าประกวดก็มี 1,653 ผืนและงานหัตถกรรม120ชิ้นผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวน849ชิ้นงานเข้าสู่การประกวดระดับภาคเหนือ จากนั้นจะเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาควันที่11กันยายน2569และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายน2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าเช่นเคยมีให้ชมกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เราไปพบกับผู้ประกาศทั้ง2ท่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภัทรคุณวรลักษณ์ครับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับจะพาไปติดตามภารกิจครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนในจังหวัดพิษณุโลกกันครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: มาติดตามรับชมข่าวสารนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้ง2คนครับผมชลัมพลสนธิครับ
3: และดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
2: ครับผมของผมมีประเด็นครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับในการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของคุณสุวิมลล่ะครับ
3: ของดิฉันนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปออกตามหาพิศวงตานกฮูกค่ะเป็นพืชพันธุ์ไม้หายากนะคะที่ปีนึงเราจะพบเขาได้เพียงแค่1ครั้งที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะ
2: ครับเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยพบได้แค่เพียง1ครั้งนะครับ
3: ค
2: ุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใครที่ยังไม่ได้ยื่นนะครับก็สามารถยื่นได้ที่ธนาคาร5ธนาคารทุกสาขานะครับภายในเวลาทำการของธนาคารนะครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับการเกษตรนะครับหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับและก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3: ค่ะส่วนในด้านออนไลน์นะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้หรือวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับผู้ที่ขอยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569ค่ะ
2: ครับหลังจากนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังเองครับก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งต้องยืนยันตัวตนนะครับจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569หรือวันที่31ตุลาคม2569ครับตามรอบการอนุมัติด้วยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมข่าวสารนะครับของภาครัฐกันต่อนะครับ5จังหวัดภาคใต้นะครับได้มีการระดมความคิดเห็นนะครับในการรับฟังปัญหาเสนอแนวทางพัฒนาในการยกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญนะครับประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนะครับมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานด้านสังคมนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและด้านเศรษฐกิจนะครับมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันนะครับในการสะท้อนปัญหาแล้วก็กำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหานะครับตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้านภัยพิบัตินะครับก็จะเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับนะครับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ area based เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ส่วนด้านความมั่นคงนะครับก็เร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาตินะครับด้านสังคมนะครับก็เร่งแก้ปัญหาเหล็กหลุดเด็กนะครับหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบายนะครับ Zero Dropout การยกระดับทักษะแรงงาน Upskill และ Reskill ครับ
3: และในเรื่องของการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลนะคะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและพื้นที่ศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทางด้านเศรษฐกิจเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด้านด่านชายแดนนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายในการแก้ปัญหาลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะ
2: ครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมนโยบายของรัฐบาลนะครับสำคัญ4ประเด็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมนะครับด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัติด้วยครับ
3: ค่ะต่อไปนะคะมาติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาท์ค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการดำเนินงานนโยบายพาน้องกลับมาเรียน Thailand Zero Drop Out ซึ่งมีแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับมาศึกษาต่อจนจบการศึกษาโดยจุดแรกนะคะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคมตำบลท่าทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจนทำให้ต้องออกจากการศึกษาเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวโดยสถานศึกษาได้เข้าติดตามสาเหตุและช่วยเหลือจนสามารถกลับเข้าสู่ในระบบได้จนสำเร็จจากนั้นนะคะได้เดินทางไปที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกล.ตำบลศรีพิลมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกติดตามนักเรียนที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน4รายโดย2รายแรกนะคะเป็นฝาแฝดชายอายุ17ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามไม่สามารถศึกษาต่อได้หลังจากจบการศึกษาชั้นป.6เนื่องจากต้องช่วยเหลือครอบครัวหารายได้ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างด้านการเกษตรแต่ยังมีความตั้งใจที่จะศึกษาให้สำเร็จขั้นพื้นฐานนะคะคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกแบบทางเลือกการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเรียนรู้ควบคู่การทำงานได้จนสามารถนำนักเรียนทั้ง2รายกลับเข้าสู่การศึกษาได้สำเร็จค่ะ
2: โดยหลังจากนี้นะครับจะมีการวางแผนการศึกษานะครับให้สามารถเรียนนะครับจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมีเส้นทางต่อเนื่องครับไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือพัฒนาวิชาชีพนะครับเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบซ้ำส่วนอีก2รายครับนำนักเรียนจากอำเภอนครไทยนะครับที่ประสบปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากว่าฐานะทางบ้านขัดสนนะครับกับเข้าเรียนในระบบปัจจุบันในระหว่างเรียนนะครับก็สามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวสำหรับโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับ Thailand Zero Drop Out เป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มุ่งใช้ฐานข้อมูลนะครับในการติดตามค้นหาเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีนะครับที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับมาเรียนรู้นะครับหรือว่าฝึกทักษะอาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนเด็กนะครับที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ครับโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกเองนะครับก็มีจำนวนเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 4,153 คนค้นพบนะครับ 4,119 คนและกลับสู่ระบบการศึกษาแล้วนะครับ374คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนในการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลต่อไปครับมาติดตามนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับในการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุมเข้มธุรกิจเสริมความงามครับซึ่งก็ย้ำว่าสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานที่ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจังหวัดอุดรธานีและสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้ลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการ มาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียดและจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจนะคะมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายสคบจะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการย้ำชัดนะครับว่าสัญญาต้องชัดนะครับบริการปลอดภัยแล้วก็ธุรกิจต้องได้มาตรฐานด้วยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้คุณสุวิบลครับพาไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้าง
3: ใช่ค่ะในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศฉบับที่10ไทยฝนตกหนักมากโดยนะคะมีการเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากค่ะค่ะวันนี้นะคะเวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569โดยมีรายละเอียดว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
2: ครับทางนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลนะครับได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าโทรสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับต้องบอกว่าการมีสุขภาพดีนะครับอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มตั้งแต่บ้านนะครับโรงเรียนชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับที่อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรครับก็ได้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนนะครับในการเดินหน้าป้องกัน NCD และสร้างระบบสุขภาพที่ใกล้บ้านใกล้ใจจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามได้จากรายงาน

0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันที่คนคนหนึ่งเดินเข้าห้องตรวจแต่เริ่มจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัวการป้องกันจึงต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนป่วยและต้องอาศัยความร่วมมือจากคนทั้งชุมชนที่อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันขับเคลื่อนผ่านกลไกพช.อ.โดยมีเป้าหมายคนไซทองสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงจากการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอระบบบริการก็ถูกปรับให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นผ่านแนวคิด3หมอทรายทองและเฮลสเตชันที่ช่วยให้คนในชุมชนเข้าถึงการคัดกรองและคำแนะนำด้านสุขภาพได้ใกล้บ้านพร้อมเชื่อมต่อทีมแพทย์ผ่านระบบออนไลน์
1: เฮลสเตชันก็คือการที่ทำให้ประชาชนนะครับสามารถไปรับบริการที่สถานีสุขภาพทุกหมู่บ้านในอำเภอของโรงพยาบาลเราเลยนะครับลดการเดินทางนะครับลดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็อสม.นะครับก็จะเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คนในชุมชนของเขาเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงลดค่าใช้จ่ายลดค่าเดินทางต่างๆนะครับและทำให้ NCD เนี่ยในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับ
0: แต่การป้องกัน NCD ไม่สามารถเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวเพราะพฤติกรรมสุขภาพต้องสร้างตั้งแต่วัยเด็กโรงเรียนจึงเป็นอีกพื้นที่สำคัญตั้งแต่อาหารที่เด็กกินไปจนถึงการออกกำลังกายและความรู้ในการดูแลตัวเอง
2: เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าโรค NCD เนี่ยก็คือมันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินนะคะหรืออะไรต่างๆพวกโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอ้วนพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมล้วนๆเลยถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะทานอาหารแบบไหนควรจะออกกำลังกายยังไงควรจะพักผ่อนยังไงเขาจะได้รู้วิธีปฏิบัติตัวเพราะว่าถ้าไปรอให้เขาโตแล้วค่อยมาให้ความรู้เรื่องนี้มันอาจจะสายเกินไป
3: มันสำคัญมากนะคะเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆอะค่ะถ้าหากเด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคนะคะเขาก็จะสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งได้ขยายข้อมูลให้กับคนในครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ร่วมกันด้วยค่ะ
0: ขณะที่ท้องถิ่นเข้ามาร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมและพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของทุกฝ่ายไม่ใช่ภาระของโรงพยาบาลเพียงหน่วยงานเดียว
4: แล้วเรามองว่าท้องถิ่นเนี่ยเราจะปล่อยให้โรงพยาบาลเป็นคนดูแลประชากรหรือชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ท้องถิ่นเราต้องเข้ามามีส่วนร่วมที่จะดูแลประชากรในพื้นที่
0: ในระดับชุมชนอสม.คือคนสำคัญที่ช่วยคัดกรองให้คำแนะนำและเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5: โดยจากเริ่มจากตัวของอสม.เอง11คนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับต้องทำเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารตามที่สุขภาพแนะนำให้ดีกินคาร์บบ้างนะครับลดมันลดหวานลดอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพตอนนี้จาก71กิโลเนี่ยตัวผมเองนะเป็นอสม.เนี่ยตอนนี้เหลือ66กิโล
0: ผลจากการขับเคลื่อนสะท้อนผ่านข้อมูลสุขภาพของพื้นที่ทั้งแนวโน้มอายุค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและโรคไตวายเรื้อรังที่มีแนวโน้มลดลงจากการรอรักษาจึงเปลี่ยนเป็นการป้องกันก่อนป่วยจากโรงพยาบาลสู่โรงเรียนครอบครัวและชุมชนเพราะสุขภาวะที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดขึ้นเมื่อทั้งอำเภอร่วมกันสร้างสหบดีอริยพลประดิษฐ์ภารุจีบุรณจารีถ่ายภาพชลพลสดทิทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
6: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะให้คุณสุวิมลครับพาไปเที่ยวที่ป่าอุ้มผางครับ
7: ยายยายเสียงอะไร
8: อะไหนดูสิ
9: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
8: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
9: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค่ะ
10: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับ ให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
7: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
6: สิบหกนาฬิกา48นาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยจะให้คุณสุวิมลนะครับพาไปเที่ยวที่ป่าอุ้มผางกันบ้างครับ
2: ค่ะนั่นนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามหานกฮูกพิศวงนกฮูกนะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเชิญชมพิศวงนกฮูกพันไม้ที่พบได้เพียงปีละ1ครั้งที่ดอยหัวหมดค่ะสะท้อนถึงความสมบูรณ์และความสมดุลของพื้นป่าจะมีความสวยงามเช่นไรรับชมได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: พิศวงตานกฮูกเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามหาพันธุ์ไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันธุ์ไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันธุ์ไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
12: การเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระวัดระวังนิดนึงจะไปเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มา

0: ามชมความงดงามได้ค่ะ
1: นางสาวธมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการททท.สำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิศวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิศวงตานกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ททท.สำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิศวงตานกฮูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ถือได้ว่าเป็นหัวใจกลางผืนป่าอุ้มผางในช่วงกรีนซีซั่นในทุกๆปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกขอความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่ผืนป่าอุ้มผางต่อไปพัชระอิ่มชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: ครับใครอยากไปสัมผัสธรรมชาตินะครับก็สามารถไปกันได้นะครับปลายเดือนกันยายนนะครับถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับที่อุ้มผางจังหวัดตากครับจากเข้าป่านะครับจะพาคุณผู้ชมไปวิ่งกันบ้างครับจะพาไปวิ่งกันที่จังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการเปิดฉากการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026อย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณลานปฏิมากรรมอ่างซับเหล็กลพบุรีว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026โดยมีนายมหิดธรสุระบุญจรัสท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็นักวิ่งกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนนะครับในการที่จะใส่ใจนะครับการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยครับ
3: ทั้งนะคะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยใช้มิติทางการกีฬาช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้นะคะกว่า11ล้านบาทสำหรับการจัดงานในครั้งนี้แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจากที่เราวิ่งที่จังหวัดลพบุรีแล้วเราจะมาวิ่งกันที่จังหวัดตากต่อนะคะจังหวัดตากค่ะจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งตาก 10K Thailand ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬาต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศค่ะค่ะวันที่30สิงหาคม2569เวลา 5:30 นสนามกีฬาตากสินเทศบาลเมืองตากอำเภอเมืองตากนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตาก 10K Thailand พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายกเทศมนตรีเมืองตากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากส่วนราชการและนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตาก 10K Thailand แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดต่างๆเข้าร่วมรวมทั้งนักวิ่งชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคักค่ะ
2: ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับก็ได้เปิดกิจกรรมนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่งนะครับระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ระยะทาง5กิโลเมตรครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับแล้วก็การออกกำลังกายยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากอีกนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการจัดงานสมโภชเมืองตาก734 ปีครับแล้วก็ยังได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองตากนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับของภาคเหนือในวันนี้นะครับเช่นเคยครับว่าเราจะลากันไปด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับวันนี้เสนอตอนมรดกนี้ใครมีสิทธิ์วันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: เดี๋ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกเยอะ
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: อุดรพร้อมจ้า
3: พร้อมจ้า
2: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องมาที่ภาพรวมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้กระจายกันลงพื้นที่ไปปฏิบัติภารกิจนะครับติดตามการทำงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่หนึ่งในนั้นคือการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่วัดทุ่งคอโคสิตาตราหมู่ที่2ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาครับติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ

0: ชุมชนแห่งนี้รัฐบาลให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีครับแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับภาคครัวเรือนมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ให้ครอบคลุมทุกมิติด้วยครับ
1: สำหรับตัวโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อหมู่2ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลานี่นะคะซึ่งเป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับการจัดสรรงบประมาณเมื่อปี2567ในการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่หาน้ำยากโดยการวางตัวของชั้นหินแกรนิตเพราะฉะนั้นเวลาการจัดหาน้ำบาดาลเราก็ต้องไปหาตามรอยแตกของหินแกรนิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาน้ำยากตรงลักษณะเนี้ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้ดำเนินการในการเจาะบ่อบาดาลจำนวน2บ่อได้ปริมาณน้ำที่ทั้งปริมาณและคุณภาพในระดับดีนะคะแล้วก็เรานำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยระบบ RO เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนก็คือในส่วนของส่วนหนึ่งเราได้ไปต่อเข้ากับระบบประปาหมู่บ้านนำไปใช้ในครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้นำมาเป็นงวงช้างที่เราเห็นนะคะเป็นการเป็นจุดจ่ายน้ำถาวรอีกจุดหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะประสบภาวะวิกฤตอย่างเช่นในภาวะวิกฤตที่ผ่านมาอุทกภัยเมื่อเพื่อนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2568จุดนี้เป็นจุดสำคัญในการส่งมอบน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลศูนย์ฟอกไตและก็พี่น้องประชาชนในอำเภอหาดใหญ่อีกส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการก็คืออีกส่วนหนึ่งเราก็ส่งมาปรับปรุงในระบบ RO นะคะแล้วก็ UV ในการส่งมอบเป็นน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐานอนามัยโลกให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่หาน้ำยาก
0: นางสาววรีวัสยาสินทุเดชะรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระบุด้วยนะครับว่าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนกว่า430ครัวเรือนหรือประมาณ 1,200 คนมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นครับนอกจากนี้โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนบ้านทุ่งค้อยังทำหน้าที่เป็นแหล่งน้ำสำรองในภาวะฉุกเฉินด้วยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังรายงานแนวทางการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่คุณผู้ชมครับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะครับถูกน้ำท่วมสูงจนมิดอาคารชั้นหนึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การประปาวางแผนรับมือกรณีเกิดน้ำท่วมและระบบสนับสนุนศูนย์อพยพรับมืออุทกภัยสงขลาโดยการประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพต่างๆวางแผนระบบส่งน้ำสะอาดรดน้ำและจุดจ่ายน้ำสำรองหากเกิดเหตุหรือว่าสถานการณ์น้ำประปาไม่ไหลประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศบาลในพื้นที่เพื่อกระจายน้ำได้ทันท่วงทีให้สามารถบริหารและบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและด้อยคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งซึ่งในพื้นที่มีแหล่งน้ำดิบสมบูรณ์แต่ยังขาดระบบและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคจัดทำแผนการจัดการน้ำประปาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะครับส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นคลองระบายน้ำภูมินาฏรำดริหรือว่าคลองร.1ที่ชำรุดเสียหายบางจุดบริเวณตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วทางกรมชลประทานเร่งซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายครับพร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงเพื่อประชาชนในพื้นที่มั่นใจถึงมาตรการรับมือน้ำหลากในปีนี้ โดยติดตั้งระบบป้องกันน้ำซึมและการพังทลายของดินตอกและฝังเข็มลงในพื้นที่เพื่อช่วยป้องกันน้ำและรองรับแรงดันของน้ำที่อาจกัดเซาะบริเวณผนังคอนกรีตลดการรั่วซึมและเสริมความแข็งแรงมั่นคงแก่โครงสร้างด้วยรวมถึงงานคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคลองระบายน้ำรอดน้ำได้ตามประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดครับเร่งแก้ปัญหาและซ่อมแซมระบบคลองระบายน้ำเพื่อให้สามารถรองรับและป้องกันผลกระทบจากสถานการณ์น้ำได้ก่อนเข้าสู่ช่วงที่มีน้ำปริมาณมาก
2: ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้วางแผงเหล็กไว้นะครับว่ากันน้ำที่จะซึมเข้ามานะครับเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าภายในกำหนดเวลา90วันเนี่ยคิดว่าจะทำงานเสร็จแต่ว่าการวางซีเมนต์เนี่ยอาจจะต้องรอระยะต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ได้ดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
3: ก่อนหน้านี้ครับที่จะเกิดจากการทำท่อ68นะครับช่องนี้ครับที่น้ำทะลักเข้ามาเกิดการพังเสียหายนะครับชาวบ้านก็ผวานะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างนะครับจากการอนุมัติงบประมาณจากงบกลางของนายกรัฐมนตรีนะครับก็ชาวบ้านก็เห็นก็อุ่นใจและก็ไม่ผวานะครับของผมนะครับมีกระจายข่าวนะครับและก็มีกลุ่มไลน์ของชุมชนนะครับเมื่อทางชนประธานนะครับเขามาซ่อมนะครับก็ได้แจ้งข่าวสารทางผ่านทางกลุ่มไลน์ของกระจายข่าวนะครับให้ชาวบ้านได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับทางชนประธานนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับกำลังดำเนินการทำอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ทันกับหน้าฝนที่จะมาในปี69นะครับครับก็จากการซ่อมของชนประธานนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถามชนประธานด้วยว่าการซ่อมนะครับมีความคงทนมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็ทางชนประธานก็ตอบว่าการซ่อมชนิดเป็นการซ่อมถาวรนะครับขอให้ไว้วางใจได้นะครับว่าจะไม่กระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ครับ
0: คุณผู้ชมครับคลองภูมินาฏดำริหรือคลองระบายน้ำร.1ยาวประมาณ21กิโลเมตรครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของชลประทานสงขลาในการบริหารจัดการน้ำคลองสายนี้มีหน้าที่สำคัญในการแบ่งและเบี่ยงน้ำจากคลองอู่ตะเภาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่เขตเมืองหาดใหญ่โดยระบายน้ำทั้งหมดลงสู่ทะเลสาบสงขลาเดิมคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วมีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่ระบบเกินกว่าความจุที่ออกแบบไว้ครับส่งผลให้น้ำล้นข้ามคันคลองและกัดเซาะโครงสร้างทำให้เสียหายและกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำต่อมารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ400ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จุดที่ชำรุดให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับด้านกระทรวงคมนาคมเตรียมนำระบบรีโมททาวเวอร์ไปใช้งานที่ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ครับโดยใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เชื่อมสนามบิน3แห่งในภาคใต้ครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาคารรีโมททาวเวอร์เซ็นเตอร์ณศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ติดตามแผนงานและความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดครับในการรองรับการใช้งานระบบรีโมททาวเวอร์หรือระบบควบคุมการจราจรทางอากาศที่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินทำงานจากศูนย์ควบคุมที่อยู่ห่างไกลจากสนามบิน

0: แทนการนั่งอยู่บนหอควบคุมณสนามบินนั้นโดยตรงครับระบบจะใช้เทคโนโลยีส่งภาพและข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพื้นที่สนามบินได้อย่างละเอียดและชัดเจนกว่าการมองด้วยสายตาปกติกระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่สู่ศูนย์กลาง Remote Tower Center หรือว่า RTC ควบคุมจราจรทางอากาศระยะไกลเชื่อมสนามบิน3แห่งในภาคใต้นะครับก็คือสนามบินเบตงสนามบินนราธิวาสและสนามบินตรังครับโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบกล้องประสิทธิภาพสูงเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดข้อจำกัดด้านบุคลากรและยกระดับความปลอดภัยด้านการบินตั้งเป้าเดินหน้าภายในปี2571ครับรัฐมนตรีช่วยรัฐว่าการกระทรวงคมนาคมระบุนะครับว่าศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จะเป็นศูนย์กลางในการควบคุมรีโมททาวเวอร์ไปยังสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินน้อยกว่า 5,000 เที่ยวบินต่อปีครับหากต้องส่งเจ้าหน้าที่และทรัพยากรไปประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เกิดความคุ้มค่าการใช้ระบบรีโมททาวเวอร์จึงช่วยให้สามารถควบคุมการจราจรทางอากาศจากหาดใหญ่ได้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดได้รับมอบหมายให้เร่งนำระบบรีโมททาวเวอร์มาใช้งานระยะแรกเนี่ยจะนำร่องที่สนามบินนราธิวาสและเบตงครับส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในปี2571ภายใต้กรอบงบประมาณ191ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับที่นั่นยังเป็นแหล่งปลูกทุเรียนบนพื้นที่สูงท่ามกลางธรรมชาติดินน้ำและสายลมจากทะเลจนได้เป็นทุเรียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นในชื่อทุเรียนไอทะเลเกาะพังงานติดตามจากรายงานนี้ครับ
1: จากภาพทะเลสีครามที่โอบล้อมเกาะพะงันหากมองขึ้นไปบนพื้นที่สูงจะพบกับสวนทุเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่นี่คือแหล่งปลูกทุเรียนไอทะเลผลผลิตที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเกาะพะงันได้อย่างน่าสนใจเพราะนอกจากจะเติบโตบนพื้นที่สูงแล้วสวนยังได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศของเกาะและลมทะเลที่พัดผ่านทำให้เกษตรกรต้องเรียนรู้ธรรมชาติและปรับวิธีการดูแลให้เหมาะสมกับพื้นที
2: ่ของเรานะครับที่พิเศษกว่าที่อื่นก็เพราะว่าเรื่องอากาศเรื่องมีไอทะเลล้อมรอบนะครับในสวนทุเรียนของเราล้อมรอบด้วยหุบเขาที่เราปลูกทุเรียนแล้วก็ไอมรสุมไอลมที่พัดไอทะเลเข้ามาในบริเวณสวนทุเรียนของเราทำให้รสชาติตรงนี้ที่ได้จากเกิดจากไอทะเลตรงนี้ขึ้นมานะครับรสชาติมันจะแตกต่างจากบนฝั่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้ที่มาอยู่บนฝั่งมาชิมทุเรียนของเราเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับว่าความมันความหวานความหอมความละมุนนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเราได้ไอทะเลนี้นะครับที่เป็นชูโรงตัวชูโรงของกลิ่นของรสตรงนี้นะครับเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนเกาะพะงันนะครับเป็นทุเรียนไอทะเลจนทุกวันนี้ครับพวกผมในนามเกษตรกรแล้วก็ผู้นำขององค์กรของชุมชนเนี่ยอยากจะทำทุเรียนของพะงันเนี่ยให้กับคนในประเทศแล้วก็คนต่างชาติได้กินทุเรียนที่ปลอดภัยและมีรสชาติที่ดี
1: กว่าจะได้ทุเรียนคุณภาพดี1ลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่การดูแลต้นการจัดการน้ำการบำรุงผลไปจนถึงการเก็บเกี่ยวล้วนต้องอาศัยทั้งประสบการณ์และความเข้าใจในธรรมชาติของพื้นที่และสำหรับเกษตรกรบนเกาะพะงันความพิเศษไม่ได้อยู่เพียงแค่การปลูกทุเรียนบนภูเขาแต่คือการนำทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตของชุมชน
3: ที่นี่เป็นเกาะนะครับเป็นเกาะแล้วก็มีน้ำทะเลล้อมรอบมันมีไอทะเลเข้ามานี่ครับทำไมมันมีถ้าเราตัดให้มันเปอร์เซ็นต์ถึงนะครับก็อร่อยครับอยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเกาะย่อยแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าเที่ยวที่นี่ก็มีที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วผลไม้ก็มีไม่แพ้ที่อื่นครับ
1: จากผลผลิต ตในสวนกำลังกลายเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงทั้งเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะพะงันได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเพื่อยกระดับทุเรียนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะการเดินทางมาที่เกาะพะงันในวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ได้มีเพียงโอกาสสัมผัสทะเลและธรรมชาติแต่ยังสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่โดยการรู้จักวิถีเกษตรบนพื้นที่สูงและลิ้มรสผลไม้ที่มีเรื่องราวเฉพาะถิ่น
4: จากการคุยเรียนรู้กันเนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลของต้นทุเรียนของเกาะพะงันเนี่ยค่ะรสชาติจะมีความแตกต่างจากที่อื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของดินนะคะสภาพภูมิอากาศในเรื่องของไอทะเลที่มีผลต่อรสชาติมีความแตกต่างอย่างเนื้อจะนุ่มหอมละมุนจะกลิ่นจะไม่แรงอะค่ะซึ่งบางพื้นที่กลิ่นเนื้อทุเรียนอาจจะมีความเละมือความปนน้ำเยอะแต่ที่เนี่ยจะมีความเนื้อจะแห้งกว่าค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วที่ผู้บริโภคที่ได้ชิมก็จะติดใจในรสชาติทีนี้เราก็เลยมองว่านอกจากการจัดการในเรื่องของคุณภาพที่จะต้องทำให้ได้มาตรฐานทุกส่วนแล้วเราก็มองในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนเรื่องเล่าของวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเกาะพะงันเนี่ยค่ะจะต้องชูขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นเพื่อให้มันเป็นเรื่องราวที่เพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนเกาะพะงันขึ้นค่ะ
1: จากทุเรียนหนึ่งลูกจึงไม่ได้มีเพียงเรื่องของรสชาติแต่ยังมีเรื่องราวของเกษตรกรวิถีชีวิตภูมิประเทศและธรรมชาติของเกาะพะงันรวมอยู่ด้วยนี่คือพลังของ Local to Global เมื่อของดีจากชุมชนถูกนำมาสร้างเรื่องราวและประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนก็สามารถต่อยอดจากสินค้าเกษตรธรรมดาสู่สินค้าที่สร้างความประทับใจและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นและหากมองในมิติของซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนไอทะเลจึงมีศักยภาพที่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ทำให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัสเกาะพะงันมากขึ้นปราโมทวีรสมถ่ายภาพกฤตมนวันเดชอรันทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: NBT ทั่วไทยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามครับเดี๋ยวกลับมาครับ

มินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับกระทรวงพาณิชย์จัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพขนสินค้าหลายร้อยรายการขายราคาพิเศษและได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวยะลาจำนวนมากครับไข่ไก่ราคาประหยัดเป็นสินค้าที่ขายดีมากครับในงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในงานเนี่ยมีสินค้าราคาประหยัดมากกว่า500รายการเลยนะครับมาจำหน่ายมาขายกับประชาชนไข่ไก่เบอร์เอ็มหรือว่าไข่เบอร์2เบอร์3เนี่ยขายเพียงแผงละ85บาทครับจากราคาป

0: กติแผงละ140บาทน้ำมันพืช1ขวดจะขายที่ขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิถุงละ100บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทสินค้าราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดในบางรายการนะครับเปิดขายเป็นรอบเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง1ทุ่มครับงานจัดถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองยะลาครับ
1: ใส่ซื้อน้ำตาลดีค่ะดีมากก็ละใจลงเยอะค่ะ
2: ถ้าไปซื้อกันในตลาดนี้จะเป็นยังไงราคามันแพง
1: ราคามันแพงกว่าเยอะค่ะ
2: ถ้าวันนี้ก็ช็อปดูอย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายค้าปลีกค้าส่งนะครับนำสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคกว่า 3,000 รายการไปขายราคาพิเศษลดสูงสุด 58%เพื่อประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เหมาะสมครับโดยกระจายสินค้าไปยังทุกจังหวัดผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศรวมถึงจัดงานในรูปแบบงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพครับผู้ชมครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการค้าขายในพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักนะครับโดยเฉพาะด่านชายแดนช่องจอมพ่อค้าแม่ค้าทยอยกลับมาเปิดร้านพร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสามารถกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับบรรยากาศตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมครับกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับพ่อค้าแม่ค้าทยอยกลับมาเปิดร้านกันมากขึ้นขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ไปเลือกซื้อสินค้ากันมากเช่นกันครับโดยเฉพาะสินค้ามือสองครับทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องมือทางการเกษตรรวมถึงอาหารสดอาหารแห้งพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าปัจจุบันมีผู้ค้าจำนวนมากครับกลับมาค้าขายหลังจากก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนและขาดรายได้มานานกว่า1ปีจึงเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวและอุดหนุนสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านชายแดนโดยตลาดเปิดขายทุกวันนะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาบอกว่าของจะขายมากเป็นพิเศษครับผู้ค้ายืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนเป็นปกติครับขอให้ไปเที่ยวอุดหนุนกันได้ครับ
3: ก็มีสินค้าเก่าๆที่ค้างอยู่ก็เก็บเอามาขายก็มีพี่น้องคนไทยทั้งนั้นแหละครับที่มาช่วยกันขายมาอะไรกันครับก็เอามาขายกัน
4: ในราคาที่เป็นยังไง
3: ราคาก็ลดลงครับบางตัวก็ลดลงไปได้ถึง 30% 40% ครับบางตัวนะครับกับบางตัวที่สินค้าที่มันเป็นตัวเราก็สามารถเซลได้ครับประมาณเซลครับเพื่อระบายสินค้าออกด้านนู้นติดถนนน้องก็มีรองเท้าเก่าม
4: ี
3: ของเก่ามีเสื้อผ้าแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีของเซลครับมีของเซลที่มาวางกับพื้นเป็นตลาดเซล
4: แล้วฝั่งตรงข้ามก็มีคนขาย
3: ก็มีพวกหอมกระเทีย
4: ม
3: ของเล่นเด็กก็พวกฝั่งตรงข้ามผู้ประกอบการของกินพวกแกงถุงแกงอะไรก็ด้านข้างกัน
4: มาช่วยซื้อเน
3: า
4: ะ
3: ไก่ย่างช่วยกันครับมาช่วยกันครับ
0: คุณผู้ชมครับตลาดการค้าชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งค้าขายสินค้าชายแดนที่มีสินค้าหลากหลายนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับช่วงนี้สามารถไปเลือกซื้อกันได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นทั้งด้านงานศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงมรดก

ของชาติและอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตลีลาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานลายผ้าขาวม้าสำหรับผู้ชายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้เมื่อปี2523ให้เป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนชุดสากลสำหรับบุรุษเพื่อความประหยัดและเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยสำหรับเสื้อไทยพระราชทานนี้ก็เป็นแบบที่2นะคะแบบแขนยาวเป็นเสื้อคอตั้งตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยผ่าอกตลอดมีกระดุม5เม็ดนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีตอนกลางวันและอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีตอนกลางคืนค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะขอต่อเนื่องด้วยกระแสความปังของสาวน้อยวัย16ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกบนเวที American Got Talent 2026ที่ไม่เพียงครองใจแฟนๆด้วยลีลาการร้องและการลีดกีตาร์แต่เธอยังสร้างอิมแพคด้วยการพาเอกลักษณ์ผ้าไทยไปเฉิดฉายบนเวทีโลกด้วยเช่นกันค่ะ

0: ลังร็อกสุดมหัศจรรย์ที่คนทั่วโลกได้เห็นความสามารถของเด็กไทยคนนี้เนเน่รอยัลสาวน้อยวัย16ปีผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการคว้าปุ่มทองคำโกลเด้นบัสเซอร์จากคณะกรรมการในรายการดังระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026แล้วสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ยังพาภาพไทยไปอวดสายตาชาวโลกจนสื่อหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศต่างพูดถึงนำเสนอจนเกิดกระแสสุดปังทุกแพลตฟอร์มโดยชุดนี้ทีมดีไซเนอร์และทีมครีเอทีฟจากเอเจทีสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Let's Rock to the World ต้องการให้โลกได้เห็นว่าความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงภาพจำของความอ่อนช้อยงดงามหรือความเป็นไทยในแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังสามารถถ่ายทอดผ่านความเท่ความแข็งแรงความร่วมสมัยและพลังแบบร็อกเกิลได้อย่างน่าสนใจเริ่มด้วยเสื้อยืดแทนความรักของครอบครัวที่แฝงความหมายคือแรงสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความฝันของเนเน่ในครั้งนี้ทับด้วยเสื้อกั๊กทีท่าสไตล์ที่นำผ้าไทยมาผสมผสานกับหนังจนเกิดเป็นงานแฟชั่นที่มีทั้งกลิ่นอายวัฒนธรรมและความร่วมสมัยด้านหน้าของเสื้อกั๊กเลือกใช้ผ้าดุดดาวผ้าทอมือจากกลุ่มทอผ้าหนองบัวลำพูซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาความละเอียดและเสน่ห์ของงานหัตถกรรมไทยขณะที่ด้านในเลือกใช้ผ้าปาเต้ลายประแจจีนซึ่งมีความหมายสื่อถึงความสำเร็จส่วนเครื่องประดับบริเวณหน้าอกก็ถูกออกแบบขึ้นใหม่จากองค์ประกอบของเครื่องประดับไทยทั้งสังวาลเข็มขัดตังหูโซ่และกระดุมทองนำมาผสมผสานจนเกิดเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษที่ยังคงกลิ่นอายแบบไทยแต่ถูกตีความใหม่ให้เข้ากับแฟชั่นร็อกเข้ากับกางเกงยีนสีดำเติมพลังแฟชั่นระดับสากลลายม้าลายจากบรูมาลินแบรนด์แฟชั่นจากประเทศอิตาลีเพิ่มความดุดันความเท่และความเป็นร็อกให้เข้ากับลุคจับคู่กับผ้าไทยที่ใช้คลุมอีกชั้นด้วยผ้าไหมมัดหมี่ปุ่มมัญจาคีรีหรือผ้าสมปักปุ่มจากอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพื้นผ้านี้เป็นผ้าทอโบราณชั้นสูงที่มีความประณีตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีลวดลายบริเวณเชิงผ้าเป็นลายกรวยเชิงและใช้เทคนิคมัดหมี่ในการสร้างลวดลาย
1: Let's Rock the World ค่ะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากจะให้เนเน่เนี่ยพาความเป็นไทยเนี่ยไปให้สนั่นลั่นโลกคือทางแบรนด์ทีท่าเนี่ยดูแลในส่วนของเสื้อกั๊กด้านบนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องคุยทั้งลุคที่รวมกันออกมาแล้วดีคอนเซ็ปต์มันก็คือว่ามันไม่ใช่แค่หนังและเครื่องประดับตามที่ภาพเบื้องต้นมาทุกกับทีมเนี่ยอยากที่จะใส่ความเป็นไทยเข้าไปในนั้นมากกว่านั้นอีกเพราะว่าความเป็นไทยมันไม่ใช่แค่หนังแล้วไปแมทช์กับผ้าด้านล่างความเป็นไทยมันแมทช์ไปกับหนังได้อีกต่างหากมันไม่ใช่แค่เครื่องประดับแล้วก็ผ้าไทยที่ไปด้วยเนี่ยทุกคนอยากจะให้เมื่อเราแมทช์ไปแล้วอ่ะผ้าทุกอย่างก็ต้องมีสตอรี่และมีความหมายและเรื่องราวต่างๆที่บวกไปพร้อมกับทำให้เนเน่ประสบความสำเร็จโดยที่ผ้าที่น้องเนเน่ใช้เนี่ยที่น้องเนเน่คาดผ้าเป็นผ้าสมปักปูมนะคะซึ่งเป็นผ้าไหมมัดหมี่โบราณแล้วก็เป็นผ้าจากทางขอนแก่นค่ะ
0: สำหรับผ้าปูมัญจาคิรีผ้าไหมอันโดดเด่นจากอำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์และในอดีตยังเป็นผ้าสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยศและการแต่งกายของขุนนางในพระราชพิธีความพิเศษและความหายากของผ้าชนิดนี้ทำให้การนำมาใช้ในชุดครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่เป็นการนำมรดกทางวัฒนธรรมของไทยออกมาเล่าในบริบทใหม่ลวดลายมัดหมี่บนผืนผ้ายังถูกเขียนทองตามลวดลายประแจจีนเพื่อให้เกิดมิติเมื่อกระทบกับแสงไฟบนเวทีขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของผ้ายังเก็บรายละเอียดของลายมัดหมี่เอาไว้เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานทองานฝีมือของช่างไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบันที่สุดแล้วชุดเนเน่รอยัลอาจมองได้ว่าเป็นแฟชั่นร็อกหนึ่งลุคแต่เมื่อมองลึกลงไปทุกชิ้นกลับมีเรื่องราวของตัวเองทั้งความรักของครอบครัวภูมิปัญญาของช่างทอผ้าไทยประวัติศาสตร์ของผ้าโบราณความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลงานออกแบบร่วมสมัยและแฟชั่นต่างประเทศที่ทั้งหมดถูกนำมารวมกันโดยไม่ได้พยายามทำให้ความเป็นไทยดูเก่าแต่เลือกที่จะทำให้ความเป็นไทยมีชีวิตมีพลังและเดินไปพร้อมกับโลกยุคใหม่และพาความเป็นไทยออกสู่สายตาชาวโลก

0: ด้วยฝีมือของน้องเนเน่บวกกับโททอลลุคตั้งแต่เสื้อจนถึงผ้าที่คาดเอวลุคต่างๆที่ออกมาแล้วก็โดยเฉพาะฝีมือลีลาของน้องเนเน่เนี่ยเกินคาดในหัวใจของทุกไปมากๆเลยค่ะแล้วก็ชื่นชมน้องมากๆค่ะที่พาความเป็นไทยไปกับฝีมือการลิสกีตาร์ของน้องค่ะก็อยากฝากคนไทยทุกๆคนนะคะ Bless Walk the World ไปด้วยกันนะคะกับน้องเนเน่กับทางทีท่าแล้วก็ทำให้ความเป็นไทยไปให้ไกลกว่าเดิมแล้วก็สะบัดไทยไปทั่วโลกด้วยกันค่ะ
1: มาต่อด้วยเทศกาลคอนเสิร์ตในอารีนาฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดและเล่นต่อเนื่องและยาวนานที่สุดของเมืองไทยนะคะที่จะเปลี่ยน1วันของแฟนๆให้กลายเป็นช่วงเวลาทางดนตรีที่ต่อเนื่องที่สุดแห่งปีอย่าง G-Face Marathon Concert 2026วันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะ
2: ระเบิดความสนุกความเดือดความมันขั้นสุดอย่างยิ่งใหญ่ตลอด2วันเต็มสำหรับ G-Face Marathon Concert 2026เทศกาลคอนเสิร์ตในอารีนาฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดกับ8คอนเสิร์ต8ศิลปิน8ชั่วโมงภายใต้ทีม Rock Day อลังการด้วยระบบแสงสีเสียงและโปรดักชันระดับพรีเมียมท่ามกลางแฟนเพลงนับหมื่นคนที่ไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่สมชื่อมาราธอนคุณภาพคับเวทีกับศิลปินชื่อดังระดับประเทศที่ไปเสิร์ฟ Energy ให้ได้หลั่งสารแห่งความสุขกันแบบ Non-stop ผ่านเพลงฮิตของแต่ละศิลปินหลากหลายจังหวะทั้งเพลงเร็วชนเต้นและเพลงช้าสุดซึ้งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและเสียงร้องกระหึ่มฮอลล์ทั้งวงดนตรีร็อกมาแรงผู้ปลุกกระแสเพลงร็อกยุค90ให้กลับมาครองใจคนรุ่นใหม่อีกครั้งลิตเติ้ลจอห์น

าวสุดติสเจ้าแม่สายเซอร์ที่ไม่ได้เห็นมุมวากร็อกได้ง่ายๆปามี่วงร็อกแถวหน้าของเมืองไทยขวัญใจคนมีฝันที่ขอย้ำกับแฟนๆว่าปีหน้าไปเจอกันต่อที่ราชมังบอดี้สแลม

0: ิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้ด้วยช่วง Thai Dress Journey เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายและเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบสง่า
1: พระราชนิยมผู้เป็นนิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างชุดไทยจิรดาหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับงานพิธีการกลางวันและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งตั้งชื่อตามพระตำหนักจิรดาระโหฐานเป็นตำหนักในสวนจิรดาพระราชวังดุสิตซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456สำหรับชุดไทยจิรดานั้นมีลักษณะเด่นที่มีความสุภาพเรียบร้อยและสง่างามเป็นชุดแยกชิ้นประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนกระบอกผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆหรือคอจีนตั้งสิ้นหรือผ้าถุงมีลักษณะยาวคล่อมข้อเท้าและป้ายหน้าอย่างแบบลำลองโดยนิยมตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญขณะที่เครื่องประดับเนื่องจากตัวชุดมีความสง่างามในตัวอยู่แล้วการเลือกเครื่องประดับจึงควรเน้นความน้อยแต่มากมักนิยมใส่ต่างหูมุกหรือต่างหูเพชรขนาดพอเหมาะสวมสร้อยคอทองหรือมุกทับบนคอเสื้อหากต้องการความโดดเด่นแต่ไม่ควรใส่สร้อยขนาดใหญ่เกินไปรับกับทรงผมเกล้ามวยเรียบตึงหรือการมัดรวบให้เรียบร้อยจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อและใบหน้าให้ดูผ่องใสและสง่างามยิ่งขึ้นเสริมด้วยรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมหรือหัวมนที่มีความสูงพอประมาณสีสุภาพเข้ากับสีชุดชุดไทยจิรดาเป็นชุดสำหรับพิธีการกลางวันอย่างเป็นทางการเช่นงานต้อนรับประมุขของต่างประเทศที่สนามบินในกรณีที่ฝ่ายชายแต่งกายเต็มยศฝ่ายหญิงจะสวมชุดไทยจิรดาโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้เนื้อผ้าที่มีความประณีตงดงามแต่ปัจจุบันชุดไทยจิรดาไม่เพียงเป็นที่นิยมในงานพระราชพิธีแต่ยังได้รับการยอมรับและการเลือกใช้ในงานมงคลสมรสงานพิธีทางศาสนาหรืองานสำคัญต่างๆของภาคส่วนต่างๆแสดงถึงภูมิปัญญาการออกแบบชุดไทยที่สามารถผสานความดั้งเดิมเข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยจิรดาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความประณีตและการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยที่ยังคงความงดงามเป็นเอกลักษณ์สืบไปและทำให้ชุดไทยจิรดายังคงเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสุดอมตะในใจของผู้สวมใส่ตลอดกาล
0: และนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเช่นเคยตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ค่ะส่วนตอนนี้ตินาพร้อมทั้งทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลากันไปก่อนแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่งานแถลงข่าว Middle Press Asian Game ค่ะวันนี้มี11ชนิดกีฬานะคะแล้วก็มาร่วมประกาศความพร้อมหวังเพิ่ม5เหรียญทองค่ะนายไพฑูรย์ ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่องภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงาน Middle Press แถลงความพร้อมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะวันนี้มีอีก11สมาคมกีฬานะคะได้แก่ตะก้อวอลเลย์บอลเรือใบวินเซิร์ฟกีฬาทางน้ำได้แก่ว่ายน้ำโปโลน้ำกระโดดน้ำระบำใต้น้ำรวมไปถึงกระดานโต้คลื่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมสควอชปีนหน้าผายิมนาสติกและคริกเก็ตมาประกาศความพร้อมค่ะไฮไลท์ครั้งนี้อยู่ที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยส่ง4อีเวนต์นะคะคือกีฬาวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงทีมชายและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงกับทีมชายเชื่อมั่นว่าทีมลูกยางสาวไทยเราชุดที่เพิ่งจะคว้าแชมป์เอเชียมา2สมัยเมื่อวานนี้ค่ะและได้ตั๋วประวัติศาสตร์ไปโอลิมปิกเกมส์ในปี2028จะเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งทางสมาคมก็เชื่อมั่นว่าด้วยฟอร์มศักยภาพของนักกีฬาหญิงจะพีคต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายคือการลุ้นเหรียญรางวัลเป็นอย่างน้อยค่ะส่วนชายหาดหวังติดเหรียญเน้นอยู่ที่ประเภททีมหญิง
2: เราก็หวังนะครับที่หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิกนะครับเราก็จะสานฝันตรงเอเชียนเกมให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกันว่าเรายังไม่เคยได้แชมป์เอเชียนเกมคราวนี้เราก็จะพยายามสานฝันไปสู่แชมป์เอเชียนเกมให้ได้ครับ
1: ส่วนสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยส่งแข่งทั้งหมด4อีเวนต์ได้แก่ทีมเดี่ยวชายทีมชุดชายทีม4คนหญิงและทีมชุดหญิงครับหวังเหรียญทองทุกอีเวนต์ที่ลงแข่งขันทีมชายมั่นใจมีทีเด็ดเอาชนะมาเลเซียได้แน่ครับนอกจากนี้ยังมีเรือใบหวังเพิ่มอีก1เหรียญทองอย่างน้อยครับสรุปงาน Meet the Press Asian Game ครั้งที่4หวัง5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองและเรือใบ1เหรียญรวม Meet the Press 4ครั้ง33กีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองครับเหลืออีก19วันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการครับวันนี้เราจะพาย้อนอดีตต้นกำเนิดของเอเชียนเกมและเจ้าภาพชาติแรกไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

ีฬาเอเชียนเกมส์มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชนชาวเอเชียจัดแข่งขันกันทุกๆ4ปีถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในชื่อกีฬาชิงชนะเลิศแห่งภาคตะวันออกไกลหรือ Far East Games ในปีพุทธศักราช2456แต่มาถึงปีพุทธศักราช2480ต้องยุติลงจากปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจจากนั้นในปีพุทธศักราช2491ได้มีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียหรือ The Asian Games Federation ถือกำเนิดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2493และในปีพุทธศักราช2524ได้จัดตั้งสมาคมบริหารจัดการเอเชียนเกมส์ขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อทางการว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้รับการรับรองของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีสมาชิกชุดก่อตั้งเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกของ34ชาติเริ่มรับหน้าที่กำกับดูแลกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่

0: 2020ซึ่งกรุงโซของเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีพุทธศักราช2529นับเป็นครั้งแรกของ OCA และสานงานต่อมาจนถึงปัจจุบันกีฬาเอเชียนเกมส์จัดแข่งขันกันต่อเนื่องรวม76ปีเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2493ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเป็นเจ้าภาพครั้งแรกมาจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในปีพุทธศักราช2569โดยมีเจ้าภาพกีฬาเอเชียนเกมส์รับหน้าเสือจัดแข่งขันสลับสับเปลี่ยนกันไป9ประเทศประกอบด้วยอินเดียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียไทยอิหร่านเกาหลีใต้จีนและกาตาร์ซึ่งมี45ประเทศเข้าเป็นสมาชิกยกเว้นอิสราเอลซึ่งถูกกีดกันออกจากเอเชียนเกมส์หลังจากที่เข้าร่วมเป็นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ปีพุทธศักราช2517สำหรับประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์มาแล้วตั้งแต่ครั้งแรกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์มากที่สุด4สมัยเริ่มจากการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่5พุทธศักราช2509เอเชียนเกมส์ครั้งที่6พุทธศักราช2513ซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยถูกขอร้องแกมบังคับให้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแทนเกาหลีใต้ที่ประสบปัญหาสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่8พุทธศักราช2521ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่แทนปากีสถานซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินและการเมืองภายในประเทศและครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ปีพุทธศักราช2541ผลงานของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬายิ่งใหญ่ของเอเชียผ่านมา19ครั้งทัพนักกีฬาจากแดนสยามคว้าเหรียญทองได้ครั้งแรกในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพได้มา2เหรียญทองและคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมเหรียญทั้งหมดที่ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้644เหรียญเป็นเหรียญทอง144เหรียญเหรียญเงิน189เหรียญและเหรียญทองแดง311เหรียญทีมข่าวกีฬารายงาน
1: ธนบุรียูไนเต็ดเปิดตัวสู้ศึกไทยลีก3ฤดูกาล 2026-2027 ตั้งเป้าเลื่อนชั้นให้ได้ครับมาศึกฝั่งธนบุรียูไนเต็ดเปิดจัดงานเปิดตัวสโมสรเพื่อสู้ศึกไทยลีก3โซนภาคตะวันตกฤดูกาล 2026-2027 ที่สนามธนบุรีสเตเดียมโดยมีดร.บัญชาเกิดมณีประธานสโมสรและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นประธานในงานครับพร้อมด้วยทีมงานบริหารรวมถึงโค้ชเพชรประเสริฐแจ้งแช่มหัวหน้าผู้ฝึกสอนและนักเตะของทีมในฤดูกาลนี้นำโดยปาสกาลโอซิโอมากับชินาดูเคนเนดีสองกองหน้าชาวไนจีเรียและคาบิเน่เกอิต้าแนวรับชาวกินีรวมถึงสุรเดชกลั่นคำนักเตะสารประโยชน์เป็นคีย์แมนของม้าศึกฝั่งทนผลงานของธนบุรียูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจบอันดับ2โซนตะวันตกรวมถึงการคว้ารองแชมป์ BGC เมืองไทยประกันภัยครับมาครองได้เป็นครั้งแรกส่วนเป้าหมายของทีมในฤดูกาลนี้คือการคว้าแชมป์โซนภาคตะวันตกและเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้อีกครั้งรวมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีก2ด้วยครับ
2: เป้าหมายก็เป้าหมายก็ยังในรอบโซนก็ยัง1ใน2ครับเพื่อที่จะไปแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยทุกถ้วยครับเราจะทำให้มันดีที่สุดครับตอนนี้
3: สำหรับโปรแกรมนัดเปิดสนามของธนบุรียูไนเต็ดนะคะจะเปิดบ้านเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 15:30 นเตะกันที่สนามธนบุรีสเตเดียมค่ะส่วนอีกหนึ่งทีมที่ลงแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นั่นก็คือพรามแบงคอกนะคะล่าสุดมีการเปิดตัวทีมล่าแชมป์ในฤดูกาลใหม่ค่ะสโมสรฟุตบอลพรามแบงคอกเจ้าของตำแหน่งแชมป์ BYD Dolphin League 3โซนภาคกลางเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นการประกาศความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึก BYD Dolphin League 3โซนภาคกลางในฤดูกาล2026จนถึงฤดูกาล2027ก็มีการประกาศความพร้อมที่สนามไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่นะคะได้รับเกียรติจากนายกิติรัตน์ ณรนองประธานสโมสรพรามแบงคอกพร้อมด้วยคุณจตุพรประมวลบานรองประธานสโมสรพรามแบงคอกพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมงานสตา ฟโค้ชแล้วก็นักฟุตบอลของสโมสรมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะเพื่อเป็นการแสดงความพร้อมที่จะเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาลใหม่ทางด้านประธานสโมสรพรามแบงคอกคุณกิติรัตน์ณรนองก็เปิดเผยถึงความพร้อมแล้วก็เป้าหมายของทีมนะคะบอกว่าแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาจะสามารถคว้าแชมป์โซนภาคกลางมาครองได้แต่เป้าหมายสำคัญของสโมสรยังเป็นการพาทีมก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับไทยลีก2ให้ได้เหมือนเดิมค่ะ
1: สำหรับขุมกำลังของพรามแบงคอกในฤดูกาล 2026-2027 ยังคงนำทัพโดยชวันวิทย์แซ่เล้าแนวรุกทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังคงเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมสำหรับภารกิจป้องกันแชมป์ BYD Dolphin League 3ในโซนภาคกลางครับพร้อมกับไล่ล่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นคือการคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2โปรแกรมนัดเปิดฤดูกาล BYD Dolphin League 3โซนภาคกลางฤดูกาล 2026-2027 พรามแบงคอกมีคิวบนสนามด้วยการบุกเยือนเกษมบัณฑิตFC ในวันเสาร์ที่19กันยายนครับเวียดนามผงาดคว้าแชมป์ลูกหนังเยาวชนอาชาติเทยิน U17 New Generation ครับ2026ครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรายการเทยิน U17 New Generation ครับ2026ประเทศไทยเดินทางเข้าสู่การแข่งขันวันสุดท้ายที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาจังหวัดนครปฐมครับคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับ PVF เวียดนามโดยทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสนุกและสูสีครับก่อนที่เวียดนามจะเป็นฝ่ายเอาชนะด้วยสกอร์4-0ผงาดคว้าแชมป์เทยิน U17 New Generation ครับในไทยแลนด์ประจำปี2569ไปครองได้สำเร็จครับ
3: ซึ่งภายหลังจากจบการแข่งขันนะคะได้มีพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาและผู้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายมาซาโอคิบะตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะพร้อมด้วยนายเคนทาโร่โอชิมะประธานบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์ประเทศไทยจำกัดนอกจากนั้นยังมีนายอาซากะฮิโรกิเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนค่ะ
1: การแข่งครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีให้กับนักฟุตบอลเยาวชนได้แสดงความสามารถและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันระดับนานาชาติเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างมิตรภาพและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศผ่านกีฬาฟุตบอลพร้อมแสดงความหวังว่านักกีฬาจากเวทีแห่งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพและก้าวขึ้นไปสร้างผลงานในระดับอาชีพได้ในอนาคตครับ
3: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day นะคะไปดูผลงานของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราค่ะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียหลังจากที่เราสามารถที่จะรักษาแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2รอบชิงชนะญี่ปุ่นสุดมัน3-2เซตนะคะและที่สำคัญเลยเราได้ตั๋วไปแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ในปี2028นี่ถือว่าเป็นกีฬาประเภททีมเป็นอีเวนต์แรกของไทยด้วยนะคะที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราพักครองชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบ

0: อิตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
0: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
0: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อสติ
5: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่บริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นและเวลา 22:00 นถึง 23:00 น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและ

0: ตามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสสุทนวัฒนาเจริญครับ
1: เข้าค่ำวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดเรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะ
0: ครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงครม.ก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: จริงๆครม.หรือคณะรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบางส่วนนะครับวันนี้เนี่ยลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะไปวันนี้เนี่ยไปดูภารกิจไปดูความคืบหน้าหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะ
0: การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้ใช่นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากในพื้นที่ให้ติดตามด้วยนะคะทีมข่าวเราไปปักหลักเดี๋ยวจะรายงานสดในทุกๆภารกิจทุกๆการประชุมมาให้ได้รับชมกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังจุดความร้อนแล้วก็เร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อจะเข้าไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเร่งรื้อถอนโครงสร้างเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุว่าภารกิจหลักในขณะนี้คือการควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุซ้ำเนื่องจากยังพบจุดความร้อนแต่ประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพอาคารชั้น2ที่ทรุดตัวลงมานะคะทำให้การค้นหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยยังทำได้ยากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงจึงต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมประกอบส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็สั่งการให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดหาที่ค้าขายชั่วคราวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
2: ค่าชดเชยต่างๆคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
1: นั้นพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางอธิบายถึงการลงพื้นที่ว่าก็เป็นการตรวจสภาพความเสียหายโดยรอบก่อนเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงซึ่งคาดว่าอยู่บริเวณโซน4เนื่องจากบริเวณชั้น2และชั้น3ตัวพื้นเนี่ยมีการทรุดตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารื้อถอนโครงสร้างออกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย
3: สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
0: ในขณะที่ช่วงบ่ายนะครับทางทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์สิ่งกีดขวางบางส่วนที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและระบุพิกัดสำหรับการรื้อถอนเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในระยะต่อไปนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยได้จัดกำลังเตรียมพร้อมรับแจ้งความและสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1โดยล่าสุดมีผู้มาแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำไปแล้ว138คนพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ยังจำรายละเอียดทรัพย์สินไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยจะมีพนักงานสอบสวนคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ
4: มีการสืบสวนในทางลับ ในเชิงลึกอะไรเงี้ยครับว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการตกใจหรือการก่อเหตุเผาไหม้ที่อะไรนี้ดี
5: คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมพยานฐานแล้วก็ประสานรายละเอียดกับทางพถ.อย่างใกล้ชิดนะครับตามที่ท่านผู้กำกับการท่านได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
6: ทางครับทางเจ้าของสถานที่มีทุนประกันอัคคีภัยอะไรประมาณมีวงเงินไหมครับ
5: เบื้องต้นแจ้งว่ามีแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันครับตอนนี้เดี๋ยวท่านก็ให้ความร่วมมือดีครับเดี๋ยวคงต้องหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมย่อยที่เต็นท์อำนวยการอีกครับ
1: ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้รายละเอียดว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากจุดเกิดเหตุมีสารเคมีและสินค้าหลายประเภทซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษอย่างไรก็ตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางพบว่าสารเบนซินโทโลอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยหลังจากเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นกรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและกากของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผลจากปฏิบัติการเชิงรุกในการปูพรมตรวจสถานประกอบการและสถานบริการทั่วกรุงเทพนะครับทั้ง50เขตพบหลายแห่งเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยังเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานเขตพญาไทได้มีคำสั่งให้ร้านดังร้านหนึ่งย่านสุทธิสารหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากพบว่าเปิดเป็นร้านคาราโอเกะเข้าข่ายกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว MBT ของเรานะครับได้ไปสำรวจสถานประกอบการดังกล่าวแล้วก็พบว่าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามีป้ายประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวติดเอาไว้อย่างชัดเจนขณะที่ทางร้านก็ได้นำป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวมาติดไว้คู่กันอีกด้วยนะครับจากการสอบถามนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทก็ได้ให้ข้อมูลว่าทางเขตเองได้เข้าไปตรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายเพื่อทำคำสั่งจัดระเบียบให้ถูกต้องซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินกิจการและปรับปรุงแก้ไขสุขลักษณะให้สอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุขก่อนจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ส่วนป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวนั้นนะครับทางร้านเข้ามาติดเองและในส่วนของเขตก็คือสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นทางนี้การออกคำสั่งปิดสถานบริการปิดสถานประกอบการชั่วคราวในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง50เขตออกไปสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดทั้งรูปแบบของการตรวจตามแผนประจำและการเข้าตรวจตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านระบบ Traffic Fondue หากสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีข้อบกพร่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามพรบ.การสาธารณสุขสั่งการให้มีการแก้ไขหรือมีคำสั่งปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีซึ่งจากการปูพรมตรวจสอบที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นเขตปทุมวันและเขตพระนครก็มีบางส่วนที่ถูกปิดชั่วคราวในลักษณะเดียวกันแบบนี้หลายแห่งครับ
1: สมาคมตำรวจจัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามนอมินีสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติฟอกเงิน10หน่วยงานกว่า30นายนะคะโดยชี้ว่าเป็นการทำงานบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศค่ะสมาคมตำรวจจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่10หน่วยงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่38นายที่มีผลงานโดดเด่นในการปราบปรามนอมินีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพพร้อมบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งด้านการสืบสวนการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเส้นทางการเงินและมาตรการยึดอายัดทรัพย์ เพื่อรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเช่นการปราบปรามนอมินีอย่างปฏิบัติการในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีและเชียงใหม่การปราบปรามขบวนการหลอกลงทุนฟอกเงินและเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายส่งให้ปปง.เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยมิชอบเช่นเดียวกับปปง.ที่เข้ายึดอายัดทรัพย์ในคดีสำคัญเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย
7: ตอนนี้หลังจากฐานประเทศเพื่อนบ้านที่เคยถูกตั้งเนี่ยถูกทำลายเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับไปในส่วนที่ประเทศเพื่อนบ้านในส่วนอื่นรวมทั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เราถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับเราก็ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนโดยทางร่วมกับปปง.ด้วยครับ
0: ทางกรมสรรพสามิตได้มีการสรุปผลงาน11เดือนของปีงบประมาณ2569นะครับว่าสามารถปรับปรามคดีผิดกฎหมายได้กว่า 35,000 คดีคิดเป็นมูลค่าค่าปรับนะครับสูงกว่า 6,200 ล้านบาทพร้อมกับมีการเตรียมที่จะใช้มาตรการเก็บภาษีบุหรี่ส่งออกล่วงหน้าภายในสิ้นปีนี้นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนที่จะเวียนกลับเข้ามาในระบบควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างภาษีอัตราเดียวซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตได้มีการเปิดเผยว่าในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีค่าปรับรวมกันกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นไป 14.98%โดยสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดนะครับก็คือประเภทยาสูบทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ถูกส่งออกไปแล้ววนกลับเข้ามาภายในประเทศหลังตรวจจับบุหรี่เถื่อนลักษณะนี้มากกว่า 500,000 ซองแนวทางเดียวนะครับก็คือการเปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีบุหรี่ส่งออกต้นทางเป็นการจัดเก็บภาษีตามปกติแล้วให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการส่งออกมายื่นขอคืนภาษีในภายหลังเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ในการเวียนสินค้าซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบังคับใช้ได้ในสิ้นปีนี้ครับ
8: มันเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีทำให้ต้นทุนในการส่งออกไปเนี่ยถูกสินค้ากลับเข้ามาก็มีราคาถูกคนที่ลักลอบเข้ามาไปขายก็ได้กำไรขายถูกกว่าของปัจจุบันก็ได้กำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกเลิกการยกเว้นภาษีแต่ยังเก็บอยู่นะครับใช้วิธีการเก็บภาษีแล้วมาขอคืนเพื่อสามารถให้ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งออกไปจริงป้องกันที่จะทำให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจะส่งเสริมการแข่งขันนะครับการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมาทำรายได้ให้ตัวเองทำให้รายได้รัฐสูญเสียไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดการอย่างเข้มงวด
0: นอกจากนี้นะครับทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างภาษีของบุหรี่นะครับที่มีอัตราอยู่2อัตราด้วยกันก็คือ 25% สำหรับบุหรี่ราคาซองละไม่เกิน72บาทและ 42% สำหรับบุหรี่ราคาซองละมากกว่า72บาทซึ่งทำให้ผู้บริโภคกระจุกตัวเลือกซื้อบุหรี่ราคาถูกในอัตราต่ำนะครับแนวทางก็คือการปรับเป็นอัตราเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้กรมสรรพสามิตได้เฝ้าระวังการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายโดยมีการยกระดับการทำงานจากการจับกุมหลังเกิดเหตุมาสู่การทำงานแบบเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งการจับกุมพื้นที่เส้นทางลำเลียงและก็เบาะแสต่างๆนำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามการกระจายสินค้าการจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์และการขนส่งพัสดุต่างๆครับ
1: ทหารกองกำลังผาเมืองยิงปะทะกับกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปตรวจยึดเคตามีนได้กว่า150กิโลกรัมพร้อมของกลางรถยนต์1คันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ 4:30 น.ขณะที่กำลังทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองจัดกำลังออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนบริเวณบ้าน านสายลมจอยหมู่1ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 4-6 คนข้ามลำน้ำสายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำเข้ามายังฝั่งไทยก่อนช่วยกันลำเลียงไปยังรถยนต์สีขาวซึ่งจอดรออยู่เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณขอตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนจะล่าถอยกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำ4กระสอบภายในบรรจุเคตามีนน้ำหนักรวมประมาณ150กิโลกรัมนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์สีขาวของผู้ต้องสงสัยเตรียมใช้ลำเลียงยาเสพติดหลังเกิดเหตุพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้เข้าตรวจสอบพร้อมแถลงผลปฏิบัติการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นประสานตำรวจภูธรแม่สายเข้าตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาติดตามนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแต่ก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศสดๆนะครับมาอีกหนึ่งประเด็นที่นำเข้าก่อนนะครับก็คือเป็นประเด็นการพูดคุยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางหลายฝ่ายได้มีการปรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ส.ส.ในพื้นที่ก็มองนะครับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้มาร่วมรับฟังและมีการเสนอความคิดเห็นในการประชุมร่วมกันครับโดยส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างทางด้านนายอามินมะยูโซส.ส.จังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมมองเรื่องนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาและเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาส.ส.ในพื้นที่ไม่เคยได้ถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาแต่ในวันนี้มีความตั้งใจที่จะนำมาเสนอเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายอามินยังระบุด้วยนะครับว่าการเจรจาถือเป็นเรื่องที่สำคัญควรจะมีตัวแทนจากฝั่งชาวบ้านเข้ามาร่วมในการเจรจาด้วยไม่ใช่มีแค่หน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นรายๆไปครับ
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พาคณะรัฐมนตรีลงมาในจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เชิญส.ส.ทั้ง13เขตนะครับมานำเสนอปัญหาหากมีอะไรที่พอจะแก้ไขได้หรือมีสิ่งใดที่ควรจะนำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.ทุกท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองก็เช่นเดียวกันครับเราก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นได้รับเลือกตั้งมาชาวบ้านก็เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีความตั้งใจอยากจะมานำเสนอปัญหาในพื้นที่ครับ
0: ทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ยืนยันถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่ามีการประเมินอยู่ตลอดว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรซึ่งได้มีการพูดคุยพยายามที่จะปรับวิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าการข่าวของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่จะต้องมีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นครับ
2: ที่ก็ประเมินอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการประมาณก็คุยกับเขาครับเขาก็จะพยายาม

0: ในการดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ครับให้มากขึ้นค่ะ
1: อย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: หลายท่านลงไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้ก็ลงไปอีกหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เนี่ยลงไปเรียกว่าเกือบจะเต็มทีมแล้วนะครับ
1: แล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะทันทีที่เดินทางไปถึงก็ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในหลายๆโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหาดใหญ่ก็เคยเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ
2: ่
1: ก็ต้องไปดูความคืบหน้าการป้องกันการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมคลองร.1นะคะที่จะเข้ามาช่วยให้ภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนที่ผ่านมาร
2: วมถึงการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับและเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคประชาชนนะครับได้เข้ามาสะท้อนความคิดเห็นได้เข้ามาให้ข้อมูลในฝั่งของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะฝั่งที่เป็นฝ่ายปกครองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าแนวทางนะครับในการที่จะได้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็
2: อ
1: ปเพื่อจะรับฟังปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่หาดใหญ่สงขลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมพูดคุยเสนอแนวคิดนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงนะคะพูดคุยกันหนักในหลากหลายประเด็นอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องดูเรื่องของการผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ประชาชนนะคะด้านสังคมก็จะเข้าไปดูเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านความมั่นคงก็คือเรื่องความปลอดภัยความสงบในพื้นที่ด้านภัยพิบัติอย่างที่เมื่อสักครู่เราก็เกริ่นไปนะคะเรื่องของการวางระบบรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะ
2: เพิ่มเติมด้านสังคมนิดนึงนะครับด้านสังคมเนี่ยจะดูไปถึงเรื่องของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับป้องกันการเป็นนโยบายนะครับ zero drop out นะครับก็คือป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบหรือถ้าเด็กที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กกลับเข้ามาอยู่ในระบบเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีระบบการศึกษาทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับจูนให้เหมาะสมกับทั้งสังคมนะและของศาสนาและรวมไปถึงเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการที่จะดูแลเด็กๆในภูมิภาคนี้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องปากท้องก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศการแถลงภาพรวมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ติดตามจากคุณภัทรพรและโสสดจากสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณภัทรพรคะ
3: ยังจะเข้าไหมนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ
2: ์ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะเป็นบรรยากาศสดๆที่จังหวัดสงขลาเลยนะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะกำลังออกมาจากห้องประชุมนะครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตหันไปดูจอนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมีการตั้งกล้องไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาแถลงข่าวนะคะเพราะว่ามีการประชุมกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่จะต้องไปต่อนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรารายงานคร่าวๆไปแล้วว่านอกจากไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไปประชุมเรื่องของการวางแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้
1: ที่สักครู่นี้เราเพิ่งรายงานไปนะคะเดี๋ยวจะมีสรุปภาพรวมจากในพื้นที่ให้ติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นในตลอดทั้งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์ค่ะ
4: เรียกได้ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากเดินทางมาถึงหาดใหญ่สงขลาเลยทีเดียวนักขณะนี้ก็ยังต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จนะครับหนึ่งในนั้นที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาก็คือที่แห่งนี้โรงแรมลากูน่านะครับเพื่อที่จะดูของดีของเด่นของหาดใหญ่สงขลาที่จะได้การันตีเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารครับ อาหารต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเตรียมเอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลองลิ้มชิมรสสัมผัสกับอัตลักษณ์ของดีของเด่นชุมชนซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่อย่างต้มสามเหลี่ยมเสิร์ฟพร้อมแกงสมรมกุ้งปลากระพงสามน้ำไอติมจำปาดะไข่ครอบสงขลาแต่ก็ชาชักเป็นต้นครับนี่นะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงที่นี่นายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปมีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือการเป็นประธานนะครับซึ่งไปตรวจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือประตูระบายน้ำนาควรหรือคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจริงก่อนรวบรวมเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกระจายความเจริญไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมการล่วงหน้าพร้อมกับถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมทั้งบูรณาการข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีและหากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่ให้มากที่สุดซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำประกันภัยอุทกภัยสำหรับประชาชนในทุกหลังคาเรือนเพื่อให้รัฐบาลมีมาตรการดูแลเร่งช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
5: วันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่บนนี้ก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่หาดใหญ่แห่งนี้นะครับ
4: ต่อมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าทั้ง2สะพานนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้โดยย้ำว่าจะทำให้ทั้ง2โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะช่วยทั้งการประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและเพิ่มโอกาสได้อีกมากครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมี4ประเด็นหลักในการหารือในด้านเศรษฐกิจคือผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่วนด้านความมั่นคงคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านภัยพิบัติวางระบบรับมือและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนายกรัฐมนตรีกำชับว่าข้อเสนอจากพื้นที่ต้องตอบโจทย์ประชาชนทั้งมาตรการเร่งด่วนและแผนระยะยาวให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันลดขั้นตอนไม่จำเป็นเพื่อความรวดเร็วและนำผลสรุปจากการประชุมวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้ทันทีเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติครับ
6: สำคัญ
4: จริงๆแล้วการลงพื้นที่สงขลาในครั้งนี้ต้องเรียกได้ว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องน้ำการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุทกภัยเป็นอย่างมากนะครับดังที่เห็นก็คือนายกรัฐมนตรีภารกิจแรกมาปุ๊บก็คือไปตรวจเยี่ยมระบบการระบายน้ำระบบการบริหารจัดการน้ำของชนรับประทานดังนั้นช่วงนี้จึงจะพาคุณผู้ชมไปดูสรุปภาพรวมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขไปแล้วขณะนี้ในพื้นที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานครับ
6: ถ้าช้างหมู่2ถ้าไม่มาปิดรูนี้น้ำท่วมน่าจะอยู่ไม่ได้น่าต้องไปอยู่ย้ายอยู่ที่อื่น
7: นายจอมไม่ลูกก็ไม่จอมตําเผื่อลูกเผื่อเลือดได้มั้ยลูก
8: หลังจากที่ได้รับงบประมาณมานะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงมาดูอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับเพราะหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับ
9: หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้รับงบประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็มีการวางแผนที่จะทำงานนะครับซึ่งในการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือเข็มเหล็กเข็มพืชนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมแล้วก็การพังทลายของดินนะครับแล้วก็มีงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีงานดินแล้วก็มีงานถนนนะครับสำหรับที่เราเห็นก็คือเป็นการออกเข็มเหล็กชิดพายนะครับความยาว12เมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งเราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วงก่อนน้ำมาก็คือ90วันนะครับการตอกเข็มเหล็กพืชนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะตอกเข็มฝังไว้ในพื้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำและการแรงดันของน้ำที่จะขัดเซาะนะครับจากผนังคอนกรีตที่รั่วซึมเข้ามานะครับให้แข็งแรงและมั่นคงนะครับก็คลองระบายน้ำร.1นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานสงขลานะครับซึ่งจะเป็นการเครื่องมือที่จะใช้ผ่านน้ำเลี่ยงตัวอ้อมตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเดือนะครับคลองระบายน้ำร.1สามารถรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราซ่อมแซมแล้วครับก็คืนกลับสู่สภาพเดิมก็จะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติตามเต็มที่ตามศักยภาพของคลองครับ
10: ในส่วนของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างตรงนี้นะครับถ้าจะนำเรียนให้ทราบว่าก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับแวะเวียนนะครับมาดูนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับคลายความกังวลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยทางอำเภอนะครับได้มีการเชิญนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่นะครับติดกับคลองแนวคลองร.1นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับรายละเอียดการดำเนินการนะครับของทางชลประทานเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าทางราชการนะครับทางรัฐบาลนะครับได้เร่งรัดดำเนินการจริงๆครับ
11: นามตัวแทนและก็พื้นที่นะครับหมู่2ที่เกิดการพังทลายของผนังกั้นคลองนะครับก็ขอต้องขอบคุณนะครับท่านพระท่านนายกนะครับที่มาลงพื้นที่และงบประมาณก็ที่งบกลางที่มาก็ได้ทำอย่างเร่งด่วนนะครับชาวบ้านทั้งหมดครับปีที่แล้วที่ถูกอุทกภัยครับเดือดร้อนหนักเลยครับถ้าตรงนี้เราสามารถปิดได้น้ำไม่ทะลักลงไปในทุ่งนาบ้านชาวบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับจะลดเรื่องการที่ว่าน้ำท่วมระดับสูงขึ้นเยอะครับ
8: ก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ช่วยดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเรื่องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
4: นี่ก็คือความคืบหน้าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนก่อนหน้านั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการรับฟังความคิดเห็นการเดินทางลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาทุกอย่างก็จะถูกขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพของคนพื้นที่สงขลารวมถึงภาคใต้ตอนล่างให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนที่เนื้อหารายละเอียดนะคะที่มีการหารือกันในหลายๆเวทีในวันนี้ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้
2: ซึ่งทาง NBT ของเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของ NBT เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามผลการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะครับซึ่งได้มีมติอนุมัติพระจะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตด้านพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลได้มีการยืนยันความจำเป็นในการนำเม็ดเงินนี้ไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างด้านพลังงานสะอาดอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับโดยในการประชุมวันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อธิบายตอนที่ประชุมถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้โดยระบุนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและเส้นทางในการขนส่งทำให้ราคาน้ำมันโลกนั้นสูงมากขึ้นซึ่งประเทศไทยได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากพื้นที่ดังกล่าวเกือบ 50% จึงกระทบต่อต้นทุนในการผลิตและค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินในเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนพร้อมกับย้ำนะครับว่าการกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้แผนการดำเนินงานที่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วครับ
12: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
1: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะภาพรวมได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเสนอให้มีกลไกรายงานผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการต่อรัฐสภาเป็นรายไตรมาสค่ะด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90% หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นลิตรละ10บาทประเทศจะสูญเสียเงินออกนอกประเทศถึง 300,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นการกู้เงินในครั้งนี้ก็จะนำมาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหันมาสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพและตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
2: เช่นเดียวกันกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ระบุนะครับว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากไม่เร่งแก้ไขจะกลายเป็นแผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนนั้นตกงานโดยรัฐบาลได้เตรียมโครงการบรรเทาผลกระทบนะครับอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการนกกระซิบซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยสอนพ่อค้าแม่ค้าสรุปยอดในการขายและช่วยคำนวณต้นทุนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะมีความคุ้มค่าและผ่านการกันกรองอย่างโปร่งใสแต่ในช่วงท้ายที่ประชุมได้มีการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงครับ
1: วันนี้ครบกำหนดกรอบเวลาการถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น

0: ทั้ง 5,925 รายชื่อนะคะล่าสุดก็ถอนครบ 100% แล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบจะต้องถูกดำเนินคดีรวมถึง146คนที่ชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดนะคะย้ำว่าต้องยึดหลักกฎหมายทุกอย่างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกรณีมี146คนชิงลาออกไปก่อนคำสั่งถอนว่าทุกอย่างต้องทำไปตามกฎหมายเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้วส่วนการถอน 5,925 รายชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการตามระเบียบและกฎอยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องทางคดีนะคะว่าตอนนี้ปปช.ก็ดำเนินการอยู่ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ในการติดตามเส้นทางการเงินและการกระทำผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งก็ทำครบถ้วนนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าคนที่มีส่วนในการกระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
1: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการถอนรายชื่อ 5,925 รายชื่อที่มีคะแนนผิดปกติแล้วก็มีบรรจุใหม่ไปแล้ว 3,864 รายชื่อตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถอนเพียงแต่ในรอบใหม่จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมส่วนคนที่มาขอดูคะแนนมีประมาณ 1,500 คนทั้งหมดไม่ได้โต้แย้งหรือร้องเรียนรวมถึงคนที่ถูกเพิกถอนก็ไม่มีใครอุทธรณ์หรือไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครอง
2: ทั้งหมดคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,925 รายนะแล้วก็ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,864 ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับณวันนี้ก็ถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการถอนนะครับเพียงแต่ในรอบใหม่นี้เราก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมเราด้วยนะครับ
3: 100%แล้วไหมคะ
2: 100%ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของเคสที่มีการมาขอดูคะแนนก็มีคนมาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานไปก็โอเคไม่ได้มีการโต้แย้งหรือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรนะครับในส่วนของคนที่มีการถอนไปณตอนนี้นะครับเรื่องของการร้องเรียนการอุทธรณ์ก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นไปตามปกติ
3: ยังไม่ถึงขั้นฟ้องศาล
2: ยังไม่มีฮะยังไม่ได้รับรายงานครับนะครับเป็นไปตามปกติครับ
4: ส่วนทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.นะครับได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากจังหวัดซึ่งได้รับรายงานแล้วครบทั้ง76จังหวัดพบผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,868 คนโดยทางกกลางมีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ31สิงหาคมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่วนกรณีที่พบการแก้ไขคะแนนที่มีมากถึง 5,925 คนแต่มีการเพิกถอนเพียงแค่ 3,868 คนเรื่องนี้ทางสถ.ได้ชี้แจงนะครับว่าตัวเลข 5,925 คนเป็นผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่และในขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการแล้วมีจำนวน 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนคำสั่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ 1,000 กว่าคนยังไม่ได้รับการบรรจุจึงใช้วิธีไม่เรียกเข้ารับราชการขณะที่ผู้ถูกเพิกถอนประมาณ140คนได้มีการลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ท่านได้ระบุว่าการลาออกก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญาโดยทางสถ.ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้ทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสถ.เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจากบัญชีสำรองประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนออกไปซึ่งเริ่มคาดว่าจะบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
5: แรกเลยต้องบริหารบัญชีเพราะคนที่เขาไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อีเล่เลยแต่แบบก็มาสอบไปเฉยทำไมชื่อหลุดไปแล้วก็รอกันอยู่เนี่ยมันมีเราต้องเน้นคนกลุ่มใหญ่ก่อนนะซึ่งวันนี้เราน่าจะทำภารกิจนี้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลมอบหมายเนี่ยได้สำเร็จแล้ววันที่3สิงหาคมสำหรับบัญชีที่ต้องถอยออกแล้วก็บรรจุคนใหม่เข้าเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือนตุลาคม69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้แล้วนะครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต่อกรณีสื่อต่างชาติที่มองไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification ครับเว็บไซต์ Financial Times ของอังกฤษออกรายงานวิเคราะห์ว่าไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาคที่จะเข้าสู่ภาวะ Japanification นะครับภาวะนี้คืออะไรมันเป็นคำอธิบายสภาพที่ประเทศญี่ปุ่นเคยเผชิญในยุค90นะครับก็คือเศรษฐกิจเติบโตต่ำเงินเฟ้อต่ำหรือภาวะเงินฝืดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนได้ชื่อว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายของพวกเขาครับตามทฤษฎีนั้นผลเสียของการที่ GDP โตต่ำการค้าการลงทุนก็จะซบเซาครับเงินเฟ้อต่ำจะทำให้กำลังซื้ออ่อนแอธุรกิจขายของยากกำไรลดลงเมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหนี้ครัวเรือนก็สูงนั่นก็ทำให้คนเสี่ยงที่จะแก่ก่อนรวยมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าถ้ามองแต่ตัวเลขก็ดูเหมือนว่าไทยจะมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไทยมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มศักยภาพอย่างเช่นภาคการผลิตและภาคบริการนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการแก้หนี้ปรับโครงสร้างออกมาหลายตัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติมองว่าสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ไทยก็มีความเสี่ยงจะพ้นจากภาวะ Japanification ได้ครับ
1: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังค่ะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวจากเดือนก่อนตามแรงส่งของวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์การส่งออกสินค้าโดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มตลาดระยะไกลการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบประจำและงบลงทุนเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงนะครับจากราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลงมากส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นตามการทยอยส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารและเครื่องประกอบอาหารดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงมาอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากดุลการค้าที่ปรับดีขึ้นตามการนำเข้าทองคำและเชื้อเพลิงที่ลดลงด้านตลาดแรงงานโดยรวมยังทรงตัวแต่ก็มีความเปราะบางนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะต่อไปก็คือความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI ของโลกพัฒนาการของสงครามและนโยบายการค้าผลของมาตรการภาครัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและผลกระทบเอลนินโญต่อภาคการเกษตรครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2อายุ15ปีนะครับเตรียมเปิดสำรวจความต้องการซื้อเพื่อกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยวันที่10กันยายนนี้ครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2รหัส SLB 425A อายุ15ปีวงเงินประมาณ 15,000 ถึง 30,000 ล้านบาทโดยมีผู้จัดจำหน่าย4รายนะครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารแซนด์ดาชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนั้นจะครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2578และการมีพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองหรือ OECMS ของประเทศอย่างน้อย 30% ภายในปี2573ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนนะครับสปน.มีกำหนดสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ในวันที่10กันยายนนี้นะครับและกำหนดออกวันพันธบัตร17กันยายนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนนะครับมุ่งเน้นการเติมทุนพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนครั้งที่2งานนี้รวมบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบ One Stop Service นะครับทั้งสินเชื่อวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีคงที่3ปีแรกผ่อนสูงสุด10ปีการแก้ปัญหาหนี้ผ่านมาตรการ3ลดก็คือลดเงินต้นลดดอกเบี้ยและลดค่างวดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะครับผ่านการ Upskill Reskill เพื่อเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆด้านคุณพิชิตพิทราวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ SME D Bank สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 27,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 127,000 ล้านบาทและรักษาการจ้างงานกว่า 10,000 ขออภัยครับ 81,000 รายนะครับทางนี้ SME D Bank เตรียมขยายการจัดมหกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนความช่วยเหลือและองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: 48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: NBT News ช่วงนี้พาไปชมกิจกรรมของกรมการศาสนานะครับที่ได้มอบรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยทางด้านของกรมการศาสนาได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการคุณธรรมเราจะทำมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นตามหลักคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูควบคู่กับหลัก3มิตินะครับได้แก่ศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด272ทีมคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากสตอรี่บอร์ดจนเหลือ15ทีมจาก4ประเภทด้วยกันและรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลงานคุ้มทรัพย์ของตาณหมู่บ้านลำโทชุมชนพอเพียงกลางป่าคอนกรีตจากทีม PK Station Film 1โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานนอกกรอบจากทีมคอมอาร์ตปราการโรงเรียนสมุทรปราการระดับอุดมศึกษานะครับผลงานความหวังจากทีมรปภ.สยามคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรางวัลยอดนิยมหรือว่า Top Views นะครับจากผลงานโอมื้อโชเปอร์ผาเยอสไตล์จากทีม The Bird Studio โรงเรียนเฉลิมรัตน์วิทยาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมียอดรับชมสูงกว่า 260,000 ครั้งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายประสบเปรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ระบุว่าการประกวดเป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมครับ
1: ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้ามีการเผยแพร่สื่อนี้ต่อเนื่องไปในวงกว้างคนที่รับรู้สื่อก็จะสามารถที่จะ

0: ความตั้งใจของน้องๆในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมมีความจำเป็นสำหรับสังคมและก็การส่งเสริมให้คนคุณธรรมเกิดครอบครัวเกิดชุมชนคุณธรรมและสังคมคุณธรรมของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องช่วยกันอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนตอนนี้น้องๆเด็กเยาวชนลุกขึ้นมาทำแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยคงต้องมาตระหนักและก็ทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงเกิดขึ้นแน่นอน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดโดยมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานฝีมือรวมถึงเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพและพบปะนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆที่มาตั้งบูธเปิดรับสมัครงานปลัดกระทรวงพม.เปิดเผยว่า
2: สิทธิ์ในที่ดินและเอกสารสิทธิ์บางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งหากเดินเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ยากจึงขอให้ระงับการก่อสร้างจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติด้านนายวรณะโรจนสุวรรณหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตประเวศระบุว่าจะติดหนังสือเชิญเจ้าของอาคารมาให้ถ้อยคำภายใน30วันก่อนดำเนินการตามพรบ.ควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ต่อไปคดีร่วมกับ KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนและพันธมิตรเตรียมจัดมหกรรมไกล่เกี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีครั้งต่อไปวันที่20กันยายนนี้พร้อมกัน2จังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าปรึกษาและเจรจาไกล่เกี่ยนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการจัดมหกรรมครั้งที่44ที่จังหวัดลพบุรีและสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกี่ย 1,283 คนและตอบรับเงื่อนไขถึง 1,170 คนหรือกว่า 91% สะท้อนว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่พร้อมแก้ไขปัญหาหากมีช่องทางและเงื่อนไขที่ทำได้จริงนายเฉลิมชัยบัวจนัดรองอธิบดีกรมบังคับคดีระบุว่าแม้คดีจะเข้าสู่ชั้นบังคับคดีแล้ว
3: แต่ก็ตามยังพบกลุ่มที่น่าเป็นห่วงทั้งกลุ่มที่มีความเครียดสูงกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแม้แนวโน้มโดยรวมจะดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหากมีอาการน่าเป็นห่วงติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจังหวัดสระบุรีนครนายกโซนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะแนวหน้าเขายังคงมีโอกาสฝนตกหนักได้อีก 2-3 วันไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะค่ำนี้สถานการณ์ฝนยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องโดยเฉพาะโซนรับลมด้านเขาใหญ่นครนายกและพื้นที่จังหวัดสระบุรีขณะนี้มีปัญหาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกสะสมและยังมีโอกาสรับฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกฝนรอบนี้ยัง

สูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า900คนนะคะขณะที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยก็ยังดำเนินต่อเนื่องค่ะความพยายามค้นหาและกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่วันที่6แล้วโดยในเนปาลทีมกู้ภัยร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนและอินเดียกำลังเร่งเปิดอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่ติดข้างในอย่างไรก็ตามปฏิบัติการเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากมีเศษซากดินโคลนจำนวนมากกีดขวางทางนี้จากการประเมินว่ามีผู้สูญหายจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย933คนในขณะที่ฝั่งทิเบตเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายหลังใช้เวลาเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยใกล้ด่านจีหลงโดยมีปฏิบัติการค้นหาหลายรอบในรัศมี 1.7 กิโลเมตรจากจุดเกิดสภาพอากาศส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากทั้งในเนปาลและทิเบตเพิ่มขึ้นเป็น919คนสูญหายอีก 4,793 คนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกทั้งคงเป็นเรื่องยากที่จะทั้งหมดได้ครบถ้วน
1: เกิดน้ำท่วมฉับพลันจากแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐทำให้มีนักเดินป่าสูญหายหรือไม่สามารถติดต่อได้ราว15คนและล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนโดยหน่วยงานอุทยานแห่งชาติได้มีการเปิดเผยนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นบริเวณ Bright Angel Canyon และ Phantom Ranch ซึ่งเป็นจุดพักแรมก้นหุบเขาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอพยพและกู้ภัยเบื้องต้นสามารถอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ทางอากาศได้แล้ว62คนในช่วงเช้าวันนี้และคาดว่าจะมีการอพยพเพิ่มเติมอีกโดยรายงานระบุนะครับว่าน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานทั่วบริเวณขณะเดียวกันก็มีการประกาศเตือนว่าอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักซึ่งเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันซ้ำอีก
0: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสแถลงการกองบัญชาการกลางสหรัฐอ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC หลังตรวจพบว่ากำลังเตรียมปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุสโดยเป็นการโจมตีดินแดนอิหร่านที่ได้รับยืนยันครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมขณะที่สื่อในอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนด้านโฆษก IRGC ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้และจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่ากองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าได้เตรียมที่จะนำน้ำมันจากข้อตกลงระยะยาวกับเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งถูกดึงออกมาใช้อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงตั้งแต่สงครามยูเครนและล่าสุดสงครามในอิหร่านทางนี้ทรัมป์เองได้มีการเรียกน้ำมันจากเวเนซุเอลานะครับว่าเป็นของขวัญจากเวเนซุเอลาสู่ประชาชนชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงกับเวเนซุเอลาซึ่งครอบคลุมระยะเวลานานถึง25ปีจะสามารถจัดส่งน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองได้เร็วเพียงใดหรือจะช่วยลดภาระราคาน้ำมันสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในสหรัฐได้ในระยะสั้นหรือไม่ขณะที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐระบุนะครับว่าคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์มีน้ำมันอยู่ประมาณ290ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ44ปี
0: เรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือเมื่อวานนี้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว8คน

0: สูญหายอีก18คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นหลังเรือโดยสารข้ามฟากลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคีเรเนียได้ไม่นานเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนรายงานระบุว่าน้ำทะลักเข้าตัวเรือโดยไม่ทราบสาเหตุโดยหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสาร241คนได้รับการช่วยเหลือขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังดำเนินต่อเนื่องส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ก่อนหน้านั้น1วันได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตาม
1: Google Maps ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยแถลงการของ Google นะครับได้ระบุว่าการเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามฐานข้อมูลระบบสารสนเทศชื่อภูมิศาสตร์ของสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดายังจะเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นชื่อทั้ง2แบบขณะเดียวกันทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดานะครับยังตอบกลับด้วยการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทะเลสาบเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้ยังจะคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอพร้อมกับข้อความว่าทะเลสาบออนแทริโอเวลานี้และตลอดไป
0: องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาเปิดภารกิจสำรวจจักรวาลครั้งใหม่ด้วยการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศแนนซี่เกรซโรมันขึ้นสู่อวกาศเพื่อไขปริศนาลึกลับของจักรวาลรวมถึงพลังงานมืดสสารมืดและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX ถูกปล่อยออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้เพื่อนำกล้องโทรทัศน์อวกาศซึ่งเป็นโครงการมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้คาดว่ากล้องโทรทัศน์แนนซี่เกรซโรมันจะใช้เวลา3เดือนในการเดินทางไปประจำการที่จุดลากรองที่2ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.6 ล้านกิโลเมตรเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักเป็นเวลา5ปีคาดว่าจะส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงแรกกลับมาได้ก่อนช่วงวันหยุดฤดูหนาวปลายปีนี
1: ้แอฟริกากลางนะครับไม่สงบมานานจากการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นการปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงบิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆ เล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คน ดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
0: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัสกรจะพาไปตามประเด็นต่อเนื่องนะคะจากการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ลงครั้งนี้นี่คือเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็คาดว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จะมีอีกเยอะมากเลยค่ะอาจารย์
4: ใช่ครับผมเห็นลิสต์รายการว่าแต่ละจังหวัดเสนออะไรเป็นหมื่นล้านเลยนะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าสงขลาดูซิว่าสงขลาขออะไรเพราะสงขลาเป็นแม่งาน
1: คร
4: ับความจริงไปลงไปเที่ยวนี้มี5จังหวัดที่จะได้ประโยชน์นะครับนอกจากสงขลามีสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงสิ่งที่มันวุ่นวาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบไหมน้ำจะท่วมไหมเดี๋ยวลองฟังความเห็นของท่านประธานหอการค้าดูครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6เดือนถึง10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศาสนะและอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้อีก1ช่องทางครับคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับสามารถติดตามรับชมควบคู่ไปกับทางออนแอร์ได้เลยนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงวันพิเศษเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครม.สัญจรนะ
0: วันนี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับรัฐมนตรีบางท่านก็ลงพื้น

0: ที่ไปเสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์
0: สามวันนี้มีการลงพื้นที่มีการตรวจราชการมีการรับฟังเสียงประชาชนมีการทำเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยจะเอาผลเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับที่คุณวัชกรพูด5จังหวัดก็คือว่าในการลงไปเที่ยวนี้ครม.จะสนใจอยู่5จังหวัดนะครับพิจารณาโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ5จังหวัดก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ประเด็นก็คือคุณวัชกรวันนี้ทั้งวันเราได้ฟังท่านนายกฟังรัฐมนตรีฟังผู้ว่าพูดกันหลากหลายให้สัมภาษณ์กันหลากหลายสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็รายงานกันตลอดเวลาตอนนี้ขอฟังเสียงเอกชนบ้าง
1: ภาคเอกชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเลยนะในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่มาผ่านมานะครับที่สงขลานะต้องบอกอ่วมนะทั้งน้ำท่วมนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้สงขลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดประตูที่เป็นประตูทางเศรษฐกิจทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่ครม.ถือว่าครม.ของท่านอนุทินในรอบนี้เนี่ยเป็นครม.ของชุดนี้ชุดแรกนะที่ลงไปสัญจร
0: เป็นครม.สัญจรครั้งแรก
1: ครั้งแรกดังนั้นทำไมเขาไปเลือกสงขลาแล้วคนสงขลารู้สึกอย่างไรมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนภาคเอกชนกัน
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งการที่น้ำท่วมใหญ่หัดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกแล้วเข้าใจถึงหัวอกคนหัดใหญ่ว่าเดือดร้อนนะครับแล้วการดูแลก็อาจจะยังไม่ 100% ดีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ลงไปก็คล้ายๆไปให้กำลังใจไปบอกว่าเราเห็นนะเรากลับมาช่วยนะครับแล้วผมเห็นลิสต์อย่างที่ได้คุยกับทั้งสองท่านไปก่อนว่าลิสต์ที่แต่ละจังหวัดโอ้โหเยอะมากเลยเดียวเยอะมากเลย
1: โครงการเยอะนะครับแล้วก็มีตัวเงินมาแล้วด้วยว่าแต่ละโครงการนั้นประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันว่าภาคเอกชนเหตุผลกลใดเขาถึงขอโครงการมาในลักษณะนี
0: ้
1: มันมีความจำเป็นอย่างไรจะสร้างเศรษฐกิจนะครับจะสร้างการขับเคลื่อนให้พื้นที่สงขลาอย่างไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้มารับฟังกันนะครับ
0: ข้อมูลเบื้องต้นคุณวัชกรเท่าที่ผมได้ตามดูนะครับท่านประธานหอการค้าสงขลาท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์เนี่ยท่านพูดไว้ว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นไม่ครบ 100%
1: โ
0: อ้เพิ่งกลับมา 80% อ
1: ี
0: ก 20% เนี่ยเรียกว่าล้มหายตายจากไปเพราะนั้นเที่ยวนี้ขอซอฟโลนก้อนใหญ่พอเราฟังจากปากท่านเองดีไหม
1: ได้ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสำหรับท่านประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์นั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับท่านเสนสันคุณนศกรครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับ
2: ครับยินดีครับผม
0: ครับก่อนที่จะไปถามว่าหอการค้าสงขลาขออะไรไปบ้างขวัญกำลังใจก่อนคณะรัฐมนตรีจะลงไปประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับขวัญกำลังใจคนสงขลาเศรษฐกิจสงขลาครับ
2: คือผมคิดว่ามันก็มี2มุมให้ดูนะครับคือมุมแรกก็คือว่าเศรษฐกิจสงขลาเรายังมีความบอบช้ำจากภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่ว่าทำใหเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาก็จริงแต่มันกลับมาแล้วยังไม่เหมือนเดิม
0: ครับ
2: เพราะว่าในความเสียหายเนี่ยมันหลายภาคส่วนเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้แบบประคองตัวแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะทำให้ธุรกิจตัวเองเดินหน้าไปต่ออย่างมีการลงทุนใหม่หรือมีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเดิมเพราะเขายังบอบช้ำจากน้ำท่วมแล้วเม็ดเงินก็เอาไปเยียวยาตัวเองรีคัฟเวอรี่ร้านค้าตัวเองให้กลับลุกขึ้นสู้เปิดร้านได้อีกครั้งหนึ่งมันก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นภาพที่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าธุรกิจกลับมาเดินแต่ทุกคนก็อาจจะมีความบอบช้ำอยู่ข้างในอยู่นะครับการใช้จ่ายเงินการระมัดระวังในการใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นการจะใช้ความฟุ่มเฟือยอะไรนี้พวกสินค้าฟุ่มเฟือยช่วงนี้ก็กระทบก็จะไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับในส่วนของถ้าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านท่องเที่ยวตอนนี้ด้านท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาเป็นระยะเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมมาพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมเราพยายามจะจัดอีเวนต์สร้างการรับรู้ความสร้างความเชื่อมั่นว่าหาดใหญ่เราเริ่มกลับมาแล้วแต่ช่วงแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนยังไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้ว่ากลับมาได้ไหมจนหลังตรุษจีนเป็นต้นไปครับที่เรามีการจัดงานตรุษจีนใหญ่ทั่วหาดใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียเริ่มเห็นภาพว่าเมืองหาดใหญ่มันเริ่มฟื้นแล้วนะร้านค้าต่างๆเริ่มกลับมาเปิดได้มีที่เที่ยวมีที่กินอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีการกลับมาแล้วก็เราก็มีงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์มีงานหาดใหญ่แจ๊สเฟสที่หอการค้าเราจัดงานฉีดฉางกลางเมืองมีงานที่หน่วยงานต่างๆช่วยกันจัดในเมืองเพราะเราเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้กลไกของไมซ์ในการดึงทราฟฟิกให้คนเข้ามาในเมืองเรา ตรงนี้จะทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้จนมาถึงช่วงครม.สัญจรที่มาในช่วงวันนี้ครับม
1: ัน
2: ตรงช่วงกับช่วงเมเดก้าเดย์ซึ่งเป็นเหมือนวัน
0: ชาติ
2: เซียที่เขาปลดปล่อยมาเลเซียที่พรมแดนติดเราเนี่ยเขาก็เดินทางมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อันใหญ่สงขาตอนนี้ถือว่าคึกคักมากก
1: ็
2: จะเป็นช่วงซีซั่นท่องเที่ยวตามวันหยุดยาวของมาเลเซียตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพที่มันมีมิติที่เห็นว่ามันเริ่มฟื้นกลับมาก็มีแต่การฟื้นนี้มันก็ยังมีร่องรอยของบาดแผลที่ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการพวกนี้ก็ขาดทุนขาดความพร้อมที่จะไปต่อขาดสภาพคล่องยังต้องการเม็ดเงินที่จะทำให้เขาไปต่อได้ครับ
1: ครับแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะครับกับการที่คณะรัฐมนตรีได้เลือกเอาพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับเป็นที่ประชุมครม.ในครั้งนี้พี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
2: ผมคิดว่าถ้าในมุมของเอกชนนะฮะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามาพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ได้รับผลมาอุทกภัยครั้งที่แล้วการที่ท่านคณะรัฐมนตรียกคณะลงมาประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยก็จะทำได้เห็นพื้นที่ต่างๆว่ายังมีปัญหาอะไรอย่างไรในพื้นที
1: ่
2: ยังมีสิ่งไหนที่เป็นปัญหาสิ่งไหนที่มีโอกาสที่จะผ่านได้เป็นศักยภาพใหม่ๆของจังหวัดได้บ้างผมว่าจังหวัดสงขลาในโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันเอฟเฟกต์หนักรัฐบาลท่านอนุทินมีโอกาสลงมาตั้งแต่ตอนเป็นรัฐบาลที่แล้วจนมาเลือกตั้งใหม่แล้วได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงท่านก็ติดตามและเข้าใจปัญหาของหาดใหญ่พอจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเมืองหาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรการที่ท่านเลือกมาลงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่สงขลาที่รู้สึกว่ารัฐอย่างน้อยรัฐบาลยังมองเห็นไม่ได้ทอดทิ้งจังหวัดสงขลาไปไหนนะครับก็ดีใจฮะที่มีการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
0: ครับคุณทรงพลครับการมีครม.สัญจรคราวนี้เนี่ยมีการทำเวิร์กช็อปด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนทั้งภาคธุรกิจได้พูดจากันได้ระดมความเห็นกันเนี่ยบรรยากาศของการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบรรยากาศเวิร์กช็อปเที่ยวนี้ก็เป็นไปตามกรอบที่สภาพัฒน์จัดมิติใหม่แบ่ง4ด้านด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับ
0: ครับ
2: ก็บรรยากาศก็มันก็จะมีการได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่อยากขับเคลื่อนอยากผลักดันของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ทั้ง5จังหวัดได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ส่วนกลางที่ไม่ว่าจะมาห้องเศรษฐกิจก็มีกระทรวงการคลังยกคณะลงมาทั้งสภาพัฒน์กระทรวงการคลังลงมารับฟังข้อเสนอประเด็นต่างๆที่พื้นที่อยากได้ติดขัดระเบียบไหมเกิดเป็นยังไงบ้างหรือข้อเสนอต่างๆมีความเป็นไปได้เชิงนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเวิร์กช็อปเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับจนมาวันนี้เนี่ยข้อสรุปเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยก็ถูกรวบรวมแล้วก็มีการนำเสนอโดยผู้แทนของทั้ง4กลุ่มที่ต้องนำเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับฟังก็เป็นวันนี้ที่เพิ่งประชุมไปบ่าย3ที่ผ่านมา
0: ครับ
2: ก็มีการนำเสนอในแต่ละด้านแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าข้อมูลที่นำเสนอในแต่ละท่านเนี่ยถูกจำกัดไว้แค่ประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยฮะแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดมันต้องคุมทั้ง5จังหวัดเนี่ยมันก็พูดได้อาจจะไม่ได้ cover ได้ 100% แต่มันก็เป็นการฉายภาพให้เห็นว่าใน5จังหวัดเนี่ยมีความต้องการอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็อยากให้รัฐบาลซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรบ้างมันก็จะมีการนำเสนอให้รัฐบาลและก็คณะรัฐมนตรีที่มาได้รับฟังปัญหาโดยตรงครับ
0: รูปแบบอาจจะดีแต่เวลาน้อยไปหน่อยใช่ไหมครับที่คุณทรงพลกำลังจะบอก
2: ใช่คือต้องยอมแล้วว่าทางครม.หรือนายกรัฐมนตรีก็ภารกิจรัดตัวมากนะครับก็มีกำหนดการที่จะต้องประชุมนี้เสร็จต้องไปประชุมความมั่นคงต่อต้องไปด้านพื้นที่เมืองเก่าต่อตารางท่านก็มีสล็อตค่อนข้างแน่นเพราะงั้นการที่ประชุมก็เลยต้องเป็นไปอย่างรวบรัดถูกจำกัดด้วยระยะเวลาว่าโอกาสนำเสนอหรือจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนายกได้รับฟังปัญหาเชิงลึกกว่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าท่านนายกก็มีเวลาจำกัดในกิจกรรมที่ทำเวิร์กช็อปตรงนี้แต่ก็จะมีสภาพัฒน์ครับที่เป็นหน่วยงานรับฟังประเด็นปัญหาตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ข้อเสนอโครงการต่างๆผ่านการกันกรองของหน่วยงานต่างๆแล้วมีงบประมาณมีพื้นที่ดำเนินการมีพื้นที่ความพร้อมต่างๆเนี่ยทางสภาพัฒน์กันกรองเสร็จตรงนี้ก็อาจจะมีการนำเสนอเข้าสู่ครม.ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงต่อให้ไม่ได้เสนอใน ห้องประชุมได้ทันแต่ก็เรื่องไหนที่บรรจุเข้าไปแล้วก็อยู่ที่สภาพัฒน์จะได้กันกรองเนื้อหาตรงนั้นแล้วนำเสนอครม.ครับ
0: ครับผมติดตามข่าวคุณวัศกรเราช่วยกันลงรายละเอียดกับคุณทรงพลดีกว่าผมติดตามข่าวดูก็เห็นมี4โครงการใหญ่ๆที่ทางสงขลานำเสนอใช่ไหมครับอันแรกเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ว่าซอฟต์โลน 25,000 ล้านบาทช่วยขยายละเอียดหน่อยสิครับว่าขออะไรรัฐบาล
2: ก็ในส่วนนี้ครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันสร้างความเสียหายเยอะแล้วทีนี้เรารู้ว่าเม็ดเงินตรงนี้พี่น้องประชาชนภาคเอกชนเราอ่ะมันหลายฟื้นธุรกิจขึ้นมาต้องควักเงินตัวเองกันมาทั้งหมดเราขาดเม็ดเงินนี้จะไปต่อสิ่งที่เราต้องการจากรัฐบาลคือเราอยากได้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยหันใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นมาตรการที่อยากให้ภาครัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 1.5% ในระยะเวลา5ปีครับโดยอาจจะมีขั้นตอนเกรสพีเรียดที่ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยอยู่ประมาณ6 เดือนแรกนะครับที่เวฟดอกเบี้ยไว้เป็น 0% แล้วก็หลังจากนั้นเดือนที่6ถึงปีที่5ก็อัตรา 1.5% แล้วก็ในวงเงินจำกัดที่สูงขึ้นมาตามศักยภาพของธุรกิจเพราะธุรกิจในพื้นที่หันใหญ่ที่น้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยมีธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่โดนผลกระทบไปเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการลิมิตวงเงินไว้ที่1 ล้านบาทแบบที่บางทีโครงการออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการเม็ดเงินมันรื้อฟื้นธุรกิจตัวเองครับบางคนห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมชั้นใต้ดินทั้งชั้นชั้นหนึ่งทั้งชั้นอะไรเงี้ยบางคนโชว์รูมรถยนต์รถหายไปเกือบ100 คันอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องการเม็ดเงินที่มีความอิมแพคเพียงพอที่จะทำให้เขารีคัฟเวอรี่ตัวเองขึ้นมาได้แต่กลไกการที่จะขอสินเชื่อตรงนี้เราก็มีขอเสริมเข้าไปว่าอยากให้มีการผ่อนปลนมาตรการตรวจสอบเครดิตบูโรขอเป็นยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโรเลยจะได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะคือไม่ใช่ว่าให้คนข้างนอกหรืออะไรต่างมาใช้สินเชื่อตรงนี้แต่ว่าเอาคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าถ้าเรามาตรวจบาลานซ์ชีตดูงบการเงินเนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่แล้วตัวเลขผลประกอบการจะออกมาสวยๆแล้วมีข้อมูลที่ไปกู้ธนาคารง่ายๆถ้าเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยลำบากเราก็จะเห็นปัญหาว่าทุกวันนี้การกู้แบงก์อ่ะกู้ยากแต่แบงก์ก็มีเงินเหลือในระบบเยอะแล้วก็ปล่อยให้กู้กับรายใหญ่ซึ่งรายใหญ่เขาไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันการเงินเขาอาจจะออกเป็นบอนด์คุณกู้ก็ได
0: ้
2: แต่เราต้องการให้เงินนี้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วให้เขาแบบมีเม็ดเงินเพื่อจะมีกำลังใจจะลงทุนต่อแล้วก็ทำให้ธุรกิจเขาเดินหน้าไปต่อมีกำลังจ้างงานเพิ่มขึ้นมีกำลังซื้อของจากซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นขยายธุรกิจออกมาได้ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังลงไปแบบเสื่อมๆเป็นซอมบี้แล้วก็หายไปจากระบบเราต้องการให้มี impact ในการทำให้เมืองมันกลับมามีไดนามิกอีกครั้งแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นว่าเมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่รัฐบาล1ต้องมีแผนทั้งปกป้องกันให้พื้นที่หาดใหญ่น้ำท่วมซึ่งตรงนี้อยู่ในแผนห้องภัยพิบัติเรามีเสนอไปนะฮะเพียงแต่วันก่อนในสื่อที่เอาไปลงเนี่ยผมคุยเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านภัยพิบัติแล้วก็มีลงรายละเอียดว่ามันต้องมีโครงการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได
0: ้
2: ที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมหาดใหญ่อะไรแบบนี้ครับ
0: ขอลงรายละเอียดครับขอลงรายละเอียดเรื่องซอฟต์โลนนิดเอาเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติถูกไหมครับ
2: ครับก็คือว่าขอในเขตพื้นที่ภัยพิบัติที่ในพื้นที่หันใหญ
0: ่ครับ
2: นะครับกับเฉพาะกิจจังหวัดสงขลานะฮะคือตรงนี้พื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเราที่คิดว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งมันเป็นเขตเมืองด้วยแล้วก็วงเงินเราขอไว้40 ล้านบาทขออัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% แล้วก็ขอมีบสย.มาค้ำประกันหนี
0: ้
2: แล้วก็ขอให้ลดยกเว้นค่าธรรมเนียมบสย.ใน3 ปีแรกหรือ5 ปีแรกได้ก็จะช่วยผู้ประกอบการได้บ้าง
0: ครับ
2: ครับ
0: การตอบสนองเป็นยังไงบ้างครับพอขอไปแบบนี้ในเบื้องต้น
2: ก็เบื้องต้นอันนี้ก็ในส่วนของท่านทางสภาพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลมาแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกับทางปลัดกระทรวงการคลังครับก็บอกว่ารายการซอฟต์โลนของหาดใหญ่เขาเคยได้รับคำขอมาแล้วซึ่งหอการค้าเราเคยนำเสนอไปในหลายเวทีหรือในหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี
0: ้
2: ก็อยู่ในลิสต์ที่เขาพิจารณาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ในเรื่องของการจัดการเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาเกรสพีเรียดคือระยะเวลาที่ไม่ต้องเสียดอกช่วงต้นเนี่ยจะให้ยาวเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนจัดทำโครงการให้ลงรายละเอียดแล้วครับเขาก็บอกว่าน่าจะมีการอนุมัติซอฟต์โลนนี้ออกมาได้แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ผลเท่าที่ผมฟังในห้องประชุมนะฮะก็เป็นเชิงบวกที่ทาง กับปลัดกระทรวงการคลังให้ข้อมูลอย่างนั้นแต่ในส่วนของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอที่ได้รับซอฟต์โลนเนี่ยเขาท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมในเวิร์กช็อปก็บอกว่าของซอฟต์โลน3จังหวัดที่มีการนำเสนอขอต่ออายุซอฟต์โลนก็ได้รับการตอบสนองจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าน่าจะมีการต่อให้แน่นอนและท่านจะหาข้อเสนอที่ทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมีลุ้นเรื่องอาหารบ้างคุณวัศกร
1: เรื่องอาหารทราบว่าตอนนี้มีการยกระดับนะครับเมืองสงขลานั้นเนี่ยนะครับให้เป็นเมนูในระดับนานาชาตินะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้รางวัลของสงขลา World Table นะครับหรือว่าสงขลาโต๊ะอาหารโลกทีนี้เรามีการพัฒนาตรงนี้ไปอย่างไรครับต่อยอดตรงนี้เพื่อจะให้ครัวของสงขลาเนี่ยเป็นครัวอาหารโลกครับ
2: คือผมขอเท้าความนิดนึงครับโครงการจริงๆชื่อโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาติ หรือสงขลา World Table ชื่อสงขลาโต๊ะอาหารโลกนี่คือโครงการที่เราเสนอเข้าไป แต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราได้รับการประกาศรางวัลมาหรือประกาศออกมาเป็นหนึ่งในเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกครับ คือเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเมืองแกสโตรโนมีของยูเนสโกเมื่อปลายปี68ได้รับการประกาศมาเราเลยคิดว่าถ้าเราได้แค่ certify ตัวนี้รางวัลตรงนี้มันก็ได้เป็นแค่รางวัลแต่ถ้ามันจะทำยังไงให้มันยกรางวัลตัวนี้มาเกิดให้มันมีมูลค่าได้นี่คือจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากยกระดับอาหารของสงขลาที่ว่าโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันไปถึงระดับสากลเป็นที่รู้จักต่อทั่วโลกนะครับเลยตั้งโครงการสงขลา World Table เพื่อสร้างกิจกรรมแม่เหล็กด้านอาหารเชื่อมอาหารเมืองเก่าสงขลาสตรีทฟู้ดหาดใหญ่อาหารทะเลสาบเกษตรประมงโรงแรมและชุมชนให้การเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่โดยเราอยากจะทำกิจกรรมลักษณะว่าเราจะไปหาลายเส้น IP ลายเส้นของงานแข่งขันพวกรายการอาหารระดับสากลเนี่ย ที่มีฐานแฟนรายการค่อนข้างเยอะแฟนเบสเยอะอยู่แล้วเราให้มาจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์รายการไฟนอลแบทเทิลอยู่ที่สนามของสงขลา ในขั้นตอนเข้ามาจัดหาวัตถุดิบการรับโจทย์ของเชฟการไปทำขั้นตอนต่างๆก็จะมีการถ่ายทำรายการเก็บไว้จะเป็นลงทาง Netflix หรือด็อกคิวเมนทารีทางไหนที่มีแฟนรายการเขาติดตามอยู่ ก็จะได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ขณะเดียวกันได้เห็นทั้งอินเตอร์เชฟระดับโลกเชฟระดับมืออาชีพเข้ามาอินเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเข้ามาช่วยทำคอนเทนต์รีวิวอะไรต่างๆการที่เราทำเอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะเรามีจุดเด่นด้านอาหารแล้วเราเพิ่งเป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันชูจุดขายตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าทำไมเขาต้องมาจัดที่นี่เพราะเรามีเรื่องเล่าเรามียูเนสโกรองรับอยู่แล้วก็ทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักจากการเอาสื่อตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นได้มีงบประมาณสัก40 ล้านบาทในการทำในปีแรกที่ไปจ้างไปซื้อลายเส้นเข้ามาไปจ้างเชฟเข้ามาจัดแข่งขันแล้วก็ทำสื่อให้ไปถึงต่างประเทศนะครับเพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในระดับสากลขึ้นมาโดยปีแรกเราจะเริ่มในภูมิภาคอาเซียนหรือเป็นเอเชียก่อนก็ได้ที่ทำให้หารายการที่มันแมทช์กับตลาดลูกค้าส่งขาได
0: ้ครับ
2: ให้มาจัดที่นี่แล้วก็พอเราทำอย่างนี้เสร็จเราคิดว่าจะเปลี่ยนการรับรู้เมืองสงขลาจากเดิมแค่เป็นเมืองท่องเที่ยวของคนมาเลเซียรู้จักกันแค่มาเลเซียสิงคโปร์กลายเป็นรู้จักสู่ระดับสากลมากขึ้นเขาอาจจะเห็นเฮ้ยอาหารทำไมเขาทำแข่งขันที่ไหนน่ากินแล้วก็เมืองนี้ทำไมมีเอ้ยมีย่านเมืองเก่าด้วยมีแหล่งโบราณสถานมีย่านท่องเที่ยวมีแหล่งบันเทิงที่หัดใหญ่มีความ หลากหลายต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าสนใจที่จะทำให้เป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้จังหวัดครับ
0: โอ้อันนี้เจียเตรียมที่ครับคุณทรงพลเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวที่สงขลาอาหารอร่อยมากแล้วก็หลายอย่างไม่เคยเห็นที่อื่นเลย40ล้านไม่เยอะนะครับนิดเดียว
2: ใช่เพราะเราเป็นเมืองของพระหุวัฒนธรรมอยู่แล้วเรามีวัฒนธรรมทางอาหารการกินแล้วก็มีชุมชนทั้งไทยจีนมุสลิมอยู่แบบทำให้เมนูอาหารเรามีความหลากหลายมากแล้วก็แหล่งวัตถุดิบเราเป็นพื้นที่เขาป่าโนดนาเลเรามีทะเลสาบซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของพวกสัตว์น้ำทั้งหลายทำใหรสชาติของสัตว์น้ำเรามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าปลากระพงสามน้ำหรือสินค้า GI อย่างเรามะม่วงเบา GI ต่างๆพวกนี้เอามาเป็นกิมมิคในการให้โจทย์ในการทำเมนูอาหารได
0: ้สัมภาษณ์ไปหิวไป
2: ทำได้
1: ได้เวลา
0: ครับเรื่องท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอาเซียนเป็นไงครับ
2: เรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากเรามีพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกอยู่แล้วนะครับในจังหวัดสงขลาแต่ว่าปัจจุบันมันติดปัญหาเรื่องร่องน้ำลื่นเขินเพราะว่าร่องน้ำเดิมที่มีอยู่เนี่ยความลึกอยู่แค่7 เมตรขณะที่เรือสินค้าที่เวลาสินค้าคอนเทนเนอร์เข้ามาเขาต้องการระวังน้ำวิ่งเนี่ยประมาณ9 เมตรความลึกตรงนี้ เราเลยต้องการที่ ของงบประมาณให้กรมเจ้าท่ามาขุดลอกทั้งใหญ่เลยเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาตะกอนทรายมันไหลมาสะสมที่ปากอ่าวก็คือแถวบริเวณท่าเรือน้ำลึกเนี่ยครับทำให้ท่าเรือน้ำลึกความลึกมันตื้นอยู่ตลอดแล้วงบการจัดสรรงบประมาณของกรมเจ้าท่าก็เกลี่ยทั้งสายน้ำทั้งประเทศได้งบมาแค่บำรุงรักษาร่องน้ำแต่ไม่สามารถขุดให้มันได้ความลึกเราเลยต้องการงบครั้งใหญ่ที่ขุดครั้งนี้ให้ได้ความลึกเลยไปประมาณสัก10เมตร253ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีงบบำรุงประจำปีปีละร้อยกว่าล้านบาทเพื่อให้ทำให้ความลึกได้9เมตรตลอดถ้าเราทำได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถเชื่อมส่งขาโดยท่าเรือน้ำลึกออกไปทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เราส่งออกสินค้าไปอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เราต้องไปพึ่งท่าเรืออื่นที่ปีนังไปท่าเรือแหลมฉบังเพราะพื้นที่ส่งขาเราก่อนหน้านี้เคนหน้าท่าก็ไม่มีร่องน้ำก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันการปรับปรุงเคนหน้าท่ากำลังจะเสร็จสิ้นแล้วพื้นที่ของท่าเรือน้ำลึกมีการปรับปรุงใหม่แต่ถ้าไม่ขุดร่องน้ำก็ทำให้เรือไม่สามารถเทียบได้อีกเราเลยต้องการให้มันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกเราให้เกิดเป็นศักยภาพถ้าเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะลดค่าโลจิสติกทางเรือที่มีอยู่ของท่าเรือส่งขาเดิมเนี่ยให้มันต่ำลงแน่นอนแล้วการต่ำลงในนี้เราจะดึงดูดการขนส่งสินค้าที่เมื่อก่อนเราต้องไปไว้ที่ท่าเรือปีนังซึ่งสินค้าที่ไปท่าเรือปีนัง 70% ของสินค้าไทยแต่เราไม่มีท่าเรือที่เขารู้สึกว่าไปแล้วมันประหยัดก็เลยไปออกที่ปีนังทั้งที่ไปเสียไปทางบางแข่งไปส่งที่จีนแล้วต้องอ้อมลักการไปแต่ถ้าเราออกที่ท่าเรือส่งขามันใจเล็กไปได้เลยสั้นกว่าถูกกว่ามันทำได้เราเลยอยากผลักดันโครงการนี้แล้วมันจะสามารถเพิ่มการขนส่งจาก 150,000 ตู้เป็น 450,000 ตู้ได้ที่เราได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ศึกษานะครับ
0: ครับ
2: ต้องคิดว่าเป็นโครงการที่อยากส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของพื้นที่เต็มศักยภาพครับ
0: ครับน่าสนใจนะ
1: ใช่ครับมีอีกหนึ่งโครงการครับชื่อว่าโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อันนี้ความเป็นมาความเป็นไปรายละเอียดเป็นยังไงครับ
2: โครงการนี้สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่สงขลาปัตตานีครับเรามีการทำโครงการศึกษาเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ Strategic Environment Assessment นะครับของ SEA เราเลยต้องการที่จะเอาแผน SEA ซึ่งได้รับการรองรับจากสภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒน์แห่งชาติแล้วมาบรรจุไว้ให้เป็นแผนพัฒนาประจำปีของจังหวัดประจำปีประจำ5ปีประจำ20ปีเพราะกลไกศึกษา SEA เนี่ยตอนนี้เป็นทิศทางที่เขาศึกษาว่าพื้นที่สงขลาและปัตตานีเนี่ยควรจะพัฒนาในทิศทางไหนแต่ถ้าสมมติเราไม่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ไม่มีการเอาโครงการเหล่านี้มาใช้มันก็จะอยู่เป็นเปเปอร์แล้วก็ไม่มีคนใช้เราเลยคิดว่าอยากให้มีการตั้งคณะทำงานที่เอากรอบการทำงานของ SEA มาบรรจุในคณะทำงานระดับกลอจังหวัดที่มีการประชุมแล้วก็ขอมีการหยิบโครงการที่บอกว่าดีใน SEA เนี่ยเข้ามาประชุมในกลอนี้โดยเอาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของโครงการตรงนั้นต้องมานำเสนอให้ภาครัฐเอกชนที่ร่วมประชุมกันได้รับฟังร่วมกันแล้วก็ให้สภาพัฒน์เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลทางวิชาการว่าโครงการเหล่านี้มันดียังไงมันเป็นยังไงแล้วในรัฐเอกชนที่ประชุมกลอเขาเรียกคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนในจังหวัดสงขลาก็กันกรองเอาว่าโครงการเหล่านี้เหมาะสมที่จะทำและจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้มันจะได้มีเอารถแบบตรงนี้มาทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆไม่งั้น SEA ที่เราศึกษามาก็จะกลายเป็นไม่สามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาตามแผนพัฒนาได้เราก็คิดว่าอยากให้มีการบรรจุโครงการนี้ออกมาให้มันมีการได้ใช้งานจริงๆอ่ะครับ
0: ครับเรื่องเศรษฐกิจเห็นภาพชัดเจนก็ขอเอาใจช่วยให้ได้ครบทุกโครงการที่ขอไปเข้าใจว่ามีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับขออนุญาตมาแตะเรื่องน้ำท่วมซึ่งคุณทรงพลได้พูดไปแล้วหน่อยปีนี้เป็นห่วงเป็นกังวลหรือมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันท่วมหนักแบบปีที่แล้วไหมครับ
2: คือจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของน้ำท่วมทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการให้งบประมาณผ่านกรมชลประทานมาแล้วก่อนหน้านี้ในการซ่อมแซมคลองลอนเน็ตแล้วก็หน่วยงานชลประทานได้งบมาในการซ่อมต่างๆแล้วก็พวกเครื่องจักรที่เสียหายในตอนน้ำท่วมเนี่ยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีทำเรื่องของผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับ 2,000 กว่าล้านก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ทางนายกรัฐมนตรีและครม.นำไปพิจารณาโครงการต่างๆที่ทางท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาแต่เบื้องต้นที่ผมเคยไปประชุมกลอ.กลางมาแล้วก็มาในครม.สัญจรเที่ยวนี้งบขุดลอกดูดโคลนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการส่งเรื่องเข้าไปในงบกลางอีก20กว่าล้านของเขต3ที่ประชุมมีการส่งเรื่องขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าในงบที่เคยขอไปตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้มันมูลค่า88ล้านบาทในเรื่องของการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พวกเรือสำหรับเทศบาลต่างๆที่ขอมาหรือการขุดลอกคูโคน พื้นที่ต่างๆก็มีการตอบรับไปแล้วคืองบมันมามีการอนุมัติมาทยอยมาตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการเร่งแก้ปัญหาที่มันมีความสะสมเสียหายและก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เพราะขาดงบประมาณได้เร็วแค่ไหนขณะเดียวกันในเมื่อโครงสร้างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดิมที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันเสียหายเราแค่บูรณะให้มันกลับมาใช้งานได้แต่การจะป้องกันในอนาคตเนี่ยมันยังไม่มีโครงสร้างใหม่ที่เราจะทำได้เพราะต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้วางแผนงบประมาณลงนะแล้วก็มีทางสนทช.ก็มีส่งโครงการว่าแผนที่จะต้องทำในระยะกลางระยะยาวต่อไปคืออะไรก็อยากให้รัฐบาลหยิบแผนตรงนี้มาวางจัดสรรงบประมาณวางไว้เป็นปีต่อปีให้มันต่อเนื่องให้มันเกิดการใช้ตรงนี้ให้เกิดให้ได้ครับโดยที่ส่งขาเราทางของค้าเรามีการเสนอกลไกการเฝ้าระวังน้ำท่วมของพื้นที่หันใหญ่แบบให้มันอยู่กับเราแบบยั่งยืนโดยที่เราอยากให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเรื่องของน้ำท่วมหันใหญ่ตรงนี้โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีพวกหน่วยงานไม่ว่าจะปภ.สนทช.ทางอุตุนิยมเนี่ยทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นก
0: ็
2: จะมีการประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็อยู่ในพื้นที่ที่รับฟังข้อมูลแล้วก็วางแผนเรื่องตั้งแต่ป้องกันภัยเบนภัยป้องกันภัยแล้วก็มีการติดตามงบในการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองน้ำท่วมที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ระยะเวลาในการจะป้องกันน้ำท่วมใช้เวลาเป็น10ปี
0: ครับ
2: กว่าจะทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้แต่ระหว่าง10ปีเนี่ยถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบเนี่ยมันจะลดความสูญเสียเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็อพยพคนได้อพยพทรัพย์สินออกมาได้ลดความสูญเสียได้แล้วก็อยากให้มีโครงสร้างที่มันไม่หายไปกับรัฐบาลหรือข้าราชการที่เกษียณอายุหรือหน่วยงานเอกชนที่เปลี่ยนตำแหน่งกันมันก็ควรจะมีโครงสร้างชุดหนึ่งที่อยู่กับเมืองไปตลอดที
0: ่
2: ม
0: ี
2: การบริหารติดตามทั้งปีกับปีอย่างนี้ครับแล้วก็เสนอกลไกแบบนี้ไป
0: ก็ชัดเจนครับท่านประธานสมพลครับ
1: ครับครับก็ต้องครับได้เห็นภาพรวมของการลงครม.สัญจรในรอบนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะคร
1: ับ
2: ผม
1: ครับครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมของเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนนะครับการลงพื้นที่ของครม.สัญจรในครั้งนี้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อน

ฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพล อัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะ
นางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปา

นครหลวงและคณะนายเดชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตวิภาตากรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอาเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครู
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติม

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจ

ังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม
วันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรณูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับ NBT เชียงใหม่ทีวีดิจิทัลหมายเลข11วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พาคุณผู้ชมมาตามรอยแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์มีแนวพระดำริทรงให้ความสำคัญต่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงให้มีศักยภาพก่อนที่จะพ้นโทษครับทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มีการฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษในหลายสาขาอาชีพครับทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารสปาทำเล็บและที่นี่ครับเป็นที่ให้บริการสำหรับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ต้องขังหญิงตลอดระยะเวลา6เดือนสำหรับที่นี่ครับพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินเป็นจำนวนทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2551และครั้งสุดท้ายในปี2564ขณะเดียวกันที่นี่ครับยังคงมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ตามรอยจารึกแห่งพระเมตตาของพระองค์ด้วยครับเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเตรียมความพร้อมสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์ทรงมีพระดำริให้ความสำคัญกับการใช้หลักกฎหมายควบคู่กับหลักมนุษยธรรมโดยทรงมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ที่เคยก้าวผิดพลาดในชีวิตให้ได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวและไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําภายใต้แนวคิดดังกล่าวกรมราชทัณฑ์โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ดําเนินการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพในหลากหลายสาขาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและถนัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงในอนาคตภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพและร้านค้านารีเดอกลางเวียงเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงผู้ต้องขังหญิงได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการบริการการประกอบอาหารการชงเครื่องดื่มและการนวดแผนไทยซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และนำไปใช้ได้จริงเมื่อพ้นโทษหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมคือการนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าโดยผู้ให้บริการเป็นผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างโอกาสและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันนารีคอฟฟี่และครัวชวนชมยังเป็นเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้เรียนรู้การทำงานจริงฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในสังคมภายนอกเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่นี่คือพื้นที่แห่งโอกาสและความหวังที่น้อมนำแนวพระดำริของพระองค์มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการสร้างโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตเพื่อให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดสามารถกลับคืนสู่สังคมในฐานะพลเมืองที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปคุณผู้ชมครับและนี่คือพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ที่อยู่บริเวณภายในเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุเก่าแก่ราว125ปีครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้นำเสนอสะท้อนให้เห็นถึงโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิรราชธิดาครับด้วยการนำเสนอเส้นทางบทเรียนข้อผิดพลาดนำไปสู่การสร้างงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปครับพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์เป็นส่วนหนึ่งของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่หนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพลังแห่งโอกาสการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีคำว่าพระธรรมรงค์มีความหมายถึงการคุ้มครองรักษาคุณธรรมและทำรงไว้ซึ่งคุณค่าความเป็นมนุษย์สะท้อนแนวคิดสำคัญที่เชื่อว่าแม้คนเราจะเคยก้าวพลาดในชีวิตแต่ทุกคนยังคงมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสในการแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของผู้ต้องขังหญิงผ่านภาพถ่ายข้อมูลและเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดเส้นทางชีวิตตั้งแต่อดีตความผิดพลาดบทเรียนที่ได้รับตลอดจนความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนิทรรศการเหล่านี้ไม่ได้มีแค่จุดมุ่งหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผู้ต้องขังเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจระหว่างสังคมกับผู้ที่เคยก้าวพลาดเพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงคุณค่าของการให้โอกาสและพลังของการฟื้นฟูชีวิตมนุษย์พิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์จึงเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้เรือนจำเป็นมากกว่าสถานที่ควบคุมผู้กระทำผิดแต่เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาสร้างกำลังใจและมอบโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงทางได้กลับมาเดินบนเส้นทางแห่งความดีอีกครั้งและนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของแนวพระดำริที่ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเป็นพลังที่ช่วยคืนคนดีให้กลับสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
1: ค่ะก็ได้อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่6ค่ะแต่ว่าใน2ครั้งคือครั้งที่4กับครั้งที่5ที่พระองค์ท่านเสด็จได้มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านค่ะก็ได้เห็นว่าพระองค์ท่านก็คือแบบมีพูดจาเป็นกันเองแล้วก็น้ำเสียงแบบเมตตาแล้วท่านก็ได้ทรงให้ความใส่ใจแล้วก็ให้คำแนะนำพูดแบบเป็นกันเองมากๆเลยค่ะจนแบบว่ายังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าณวันนั้นที่จะตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกรักพระองค์มากๆเงี้ยค่ะรักพระองค์มากๆค่ะ
2: ได้รับเสด็จแบบใกล้ชิดมากได้พูดคุยกับพระองค์เป็นกันเองมากจะสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปค่ะทั้งราชทานปันสุขโครงการกำลังใจของพระองค์ท่านค่ะ
3: ที่เข้ามาอยู่ในนี้ก็ได้รับเสด็จมา3ครั้งแต่ว่าที่รับเสด็จอย่างใกล้ชิดเลยคือครั้งหลังสุดที่ท่านมาสอนเพราะว่าท่านจะไม่ถือองค์เลยแม้แต่พูดท่านก็บอกว่าแม่ว่าให้พูดกับท่านแบบธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์แต่ท่านก็ไม่ถือองค์เลยท่านสอนให้ตัดผ้าเย็บผ้าคือทำด้วยกันกับท่านเลยท่านเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ใจดีมากถ้าอยู่ที่นี่แม่ก็จะทำงานจุดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านได้ให้ความรู้แม่มาและถ้าวันหนึ่งที่แม่ออกไปจากที่นี่แม่ก็สัญญาว่าแม่จะเป็นคนดีและแม่ก็จะเอาความรู้ที่ได้นี้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองจะ เป็นคนดีกับสังคมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาหรือว่าจะไม่ทำในสิ่งที่มันผิดกฎหมายอีก
4: ความรู้สึกในตอนนั้นคือหนูยังรู้สึกว่าหนูตื้นตันค่ะหนูไม่คิดว่าชีวิตเล็กๆของหนูอะค่ะพระองค์ท่านจะมาสนใจใส่ใจชีวิตผู้ต้องขังอย่างเราค่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นผู้ต้องขังนะแล้วพระองค์ท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านจะมาทรงใส่ใจอะไรเราเนี่ยค่ะแต่ท่านก็เสด็จมาจริงๆค่ะหนูจำได้ตอนนั้นพระองค์เดินมาจับแขนลูกหนูค่ะถ้าถามว่าน้องได้กี่เดือนแล้วคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้รับวัคซีนครบหรือเปล่าค่ะตอนนั้นหนูตื้นตันใจมากค่ะค่ะหนูอยากจะกลับตัวเป็นคนดีค่ะอยากจะทำตัวให้เป็นอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเพื่อตอบแทนในพระเมตตาของพระองค์ค่ะ
0: ย้อนรอยพระเมตตาเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจและประทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจัดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศพระราชทานคำแนะนำการออกแบบเสื้อผ้าและการทอผ้าให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองในมิติต่างๆทางวิชาชีพทั้งทักษะด้านฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการออกแบบและผลิตผลงานส่งบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเชิงวิชาชีพการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการตลาดส่งร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการจริงในการสร้างแบบเสื้อผ้าและการออกแบบตัดเย็บกระเป๋าและแนวทางการพัฒนาผ้าไทยทั้งทางด้านเทคนิคการทอการย้อมสีธรรมชาติโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาส่งใช้หลักการทางการกฎหมายและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่กล้าพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมโดยมุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำความรู้และประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบของพระองค์พร้อมด้วยคณะทำ

านผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจมอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลั้งพลาดในเรือนจำในระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไตร่ตรองพิจารณาตนเองสร้างพลังบวกในการมองคุณค่าในตนเองเพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไม่ไปกลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสรรค์สังคมต่อไปและเสริมสร้างให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันการเดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เรือนพระธรรมรงค์ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการเรียนรู้พลังแห่งโอกาสความหวังและพระเมตตาที่พระองค์ทรงมอบแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตให้มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งอย่างเข้มแข็งและภาคภูมิใจเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงจึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ฝึกอาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของโอกาสการให้อภัยและพลังการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ

พระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโครงการต่างๆมากมายอย่างเรือนจำชั่วคราวกลางเวียงแห่งนี้เพื่อช่วยฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้เรียนรู้และสร้างโอกาสให้กับตัวเองก่อนที่จะก้าวเข้าสู่สังคมมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้แห่งพระองค์ท่านไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้ต้องขังหญิงแต่เพียงผู้เดียวแต่ยังสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อยอันบริสุทธิ์อีกจำนวนไม่ถ้วนสวัสดีครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: รนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณ

0: ยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรังราชทัณฑ์ปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ที่ฮักทุกท่านครับเพลงฮักข้อมดอยมาแล้ว
1: ต้อนรับเข้าสู่ SBT ภาคเหนือช่อง11นะครับ
0: ครับผมวันนี้ผมบีการันเติม
1: เบิ้มการันตีโอ้ผมชีการันตีผมช
2: ินจะไปการันตีเพื่อน
1: ไปไปละไปรู้แล้วเนอะ
0: แล้วก็ไอสัน
2: ครับ
0: ไอสันลูซิชนไอสันฮอมซอง
2: ครับ
0: ไอสัน
1: เดอะวอยซ์ได้หมดครับ
0: มิสิโกอาราววันนี้ครับต้อนรับกันด้วยบทเพลงละปูนเมืองงามขอเสียงประมือต้อนรับศิลปินรับเชิญของเฮาน้อยแม่ครูอ้อยใจจามาเทวีครับ
1: วันนี้ตัวเจ๊เสียงจริงมานะครับวันนี้นะครับพร้อม FC มาเต็มห้องทรงเลยนะครับ
0: ครับผม
1: เพลงเรือแฮมสองกันรถนะครับเข้าไปได้ครับเต็มครับ
2: รถพ่วง
1: รถพ่วงรถพ่วงรถพ่วงข้าง
0: แม่ครูอ้อยใจครับเพลงนี้อัดตั้งเมื่อใดล่ะเนี่ย
3: โอ้ก็ถือว่า2ปีมาแล้วเนาะ
0: สองปีมาแล้ว
3: จ้าสองปีมาแล้วเจ้าผลงานเพลงละปูนเมืองงาม
0: มีคุณผู้ชมจ้างถามมาโดยตลอดว่าเพลงนี้ออกอากาศได้ยินออกวิทยุเจือขนาดเพลงนี้
3: เจ้า
0: เนี่ย
1: โดยเฉพาะจังหวัดละปูนเนาะ
0: ครับผม
3: เพื่อนได้ยินกันบ่อยวิทยุรอสามนะเจ้า
0: ครับผมแล้วก็เปิดห้องว่าอย่างเจียงใหม่นี่ใจบุญละปูนปากหวานลำปางแป้นานสำเนียงเปิ้นสั้น
1: นี
0: ่คุณผู้ชมหารู้ไหมว่าแม่ครูอ้อยใจจามทีวีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มศิลปินสายบุญนั่นก็ของแม่ครูอ้อยใจแล้วก็แม่ครูอ้อยใจเนี่ยแทบจะว่าโดดเด่นบนโลกโซเชียลหรือว่าวงการเพลงแต่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังศิลป
1: ิน ครับแม่นครับ
0: ศิลปินได้รับความนิยมมากเลยเพราะว่าแม่ครูเนี่ยเป็นคนห้องไกด์คือศิลปินนี่วัดท่ออ
2: ย่างเช่นไผ่บ้างฮะเป็นศิลปินบ้านเฮา
0: ศิลปินบ้านเฮามีนักศิลปินดังในประเทศนี้แม่ครูแม่ครูห้องไว้หลายเพลงเนาะเพลงแม่ครูเน
3: าะเจ้า
0: ครับผม
3: การได้ไกด์เพลงเงื่อกับเพลงของคุณคัทริยามาเลซี
0: เออเพลงนั้นเพลงอย่างก็
3: เธอไม่โดนเธอไม่รู
0: ้โอ้ลองหน่อยเอาคุณผู้ชมอีแม่บอกว่าห้องแล้วโอ้ยห้องแล้ว
1: สดๆเลยดีกว่าผมขับรถเล่นละ
0: ขึ้นสดๆไหมขึ้นสดๆไหมเนี่ย
3: ตอนนั้นก็จะเป็นแบบว่าอาจจะเป็นเนื้อนะจ๊ะเป็นเน
0: ื
3: ้อในตอนที่อาจารย์แต่งนะจ๊ะเป็นแบบนั้นแต่พอคุณคัทริยามาร้องแล้วก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างนึง
0: ครับผม
3: นะจ๊ะแต่ก่อนนี้มันจะเป็นขึ้นต้นว่าฉันเคยล้มเสียหลักฉันเคยล้มเสียหลักโดนแหลมราวปากก็ไม่ครูก็ลืมไปละ
0: ครับผม
3: นะจ๊ะ
1: เสริมเหมือนนักเก๋
3: เพราะว่าเจ้าเป็นเพลงของอาจารย์เกื้อนะจ๊ะเป็นผู้แต่ง
1: แล้วบัดโดนใครบ่ฮู้นะฮะ
0: แม่นก่อนแล้วผมก็ฮ
3: ู
0: ้แล้วผมก็ฮู้ว่าอาจารย์เกื้อกับอาจารย์ฉลองผู้สว่างน่ะเปิ้นมาสายเดียวกันเพราะผมเป็นหลานของป้าบุญเมียของอาจารย์ฉลองผู้สว่างที่อยู่กูเสือเองเอาดิอย่าเอาอะไรกับเปิ้นการันตี
1: แฮมล่ะ
0: ครับผมเนี่ยครับติดตามแม่ครูได้ในทุกช่องทางเนาะใน Facebook Fanpage แล้วก็รายการต่างๆครับในช่วงนี้ครับอู้ไปนักความฮักมาอยู่เขินอู้ไปเมินเฮาอยู่ก็จะใกล้กันเพลงแถมเพลงนึงที่แม่ครูเอามาฝากคือหมู่เฮาได้หูได้หันกันขนาดครูสุรพลสมบัติเจริญยังแต่งเอาไว้เลยโอ้ป่าสว่างคิดถึงป่าสว่างแล้วก็ต้องนึกถึงเพลงนี้เอาศิลปินบ้านเฮาก็ทำขึ้นมาฟังเพลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าป่าสางเมืองงามครับ

0: ก็อยากกินเฮดทอปขนาด
1: คือตึงหาเพลงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตึงคือตึงหาเพลงนี้
1: ตึงชอบเลย
0: แล้วก็ถ้าฮักปะซางนะลองไปสัมผัสวัดฉางข้าวน้อยเหนือกรรม
2: ครับ
0: ท่านไพฑูรย์เอาเนนเนนเนี่ยมาทำผลิตภัณฑ์อันหนึ่งคือน้ำพริกสามเณรน้ำพริกตาแดงสามเณรที่เปิ้นเอาขายแล้วก็เปิ้นเอาเงินมาจุนเจือในการเฮียนของสามเณรต่างๆนี่ครับนี่ครับเพลงนี้คนเขียนนี่ให้คนบ้านเฮานะครับหาครูอ้อยผู้ที่ประพันธ์เพลงนี้
3: เจ้า
0: ก็ลายปากกาลายเซ็นอย่างนี้นะเหมือนซิดรุ่นพี่ผมอ่ะที่อยู่กับอาจารย์พ่อคมสันพักชุมพรถ้าอู้ถึงอาจารย์คมสันพักชุมพรนี่ครับที่โด่งดังมากที่สุดก็คืออาจารย์ปานปากกาซิดอาจารย์มากใบเตยหรือว่านครที่ปัญญาอาจารย์บอยเขมาลาดแล้วมีแถมๆหลายๆเพลงจนถึงทั้งอาจารย์จุ้ยสุบุญเลี้ยง
3: ตอนนี้ก็คืออาจารย์นพรันสุริยะ
0: อาจารย์นพรันสุริยะอันนี้เป็น
3: จัด
0: พระ
3: เจ้า
0: พูดจัดรายการ
3: จัดรายการวิทยุตัวเจ้า
1: ดีเจดังนะเนี่ย
3: ละ
1: ปูน
3: มันก็เราสามนะเจ้า
0: จัดรายการมาราธอน70ชั่วโมงน้ำก็
3: เป็นผู้สนับสนุนนะเจ้าเป็นผู้สนับสนุนนะเจ้าในของครูอ้อยนะเจ้า
0: ครับผม
3: ทุกบทเพลงเลย
0: แล้วก็ลายเซ็นคนที่ทำดนตรีนี่ก็คือลูกศิษย์ของอาจารย์พ่อเฮานี่เองนี่แหละครับค
3: ุ
0: ณ
3: ยอดมากมาก
0: คุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับอากาศฮ้อนก็ยังฮ้อนอยู่แต่ฝนก็มาตามฤดูกาลของเปิ้นฮ้องว่าอย่างพายุหน้าร้อน
2: พายุฤดูร้อน
0: ครับผมระมัดระวังไว้โดยเฉพาะสายเชียงใหม่ละปูนสายต้นไม้ใหญ
2: ่ครับ
0: ครับผมถ้าจำเป็นถ้ามันมืดๆบดๆก็บ่ต้องไปนะเลี่ยงสายอื่นถึงน้ำมันจะแพงก็จะมันเถอะ

0: จ่ายตังรถไฟก็ได้ครับ
1: ครับ
0: ครับผมอยู่ที่ไหนก็ฮึฮักกันไว้ระมัดระวังไว้และแถมอย่างนึงครับระมัดระวังเรื่องเฝ้าเมานะครับ
1: ไฟไหม้ครับไฟไหม้
2: แมนเฝ้าเมาไปไหนครับล่ะ
0: มาละมาละและการเพลงข้าข้อมดอยเข้าเฮาครับติดตามได้ในจันทร์พุธศุกร์สามทุ่มโดยประมาณแล้วก็มาลีล
2: ันจันทร์ศุกร์พุธแล้วกัน
0: ฮะจันทร์ศุกร์พุธมาได้ครับก็เดี๋ยวพูดอยู่ว่าเอามาทำแล้วอาจารย์ศุกร์พุธครับ
1: การจะเล่นสกรรมบ่ได้เล่นล่ะ
0: แล้วก็ลีลันในเสาร์อาทิตย์เวลา 5:00 นครับปะกันแน่นอนครับวันธรรมดาจันทร์ศุกร์พุธครับ
2: จันทร์พุธศุกร์ครับอย่าเอาอยู่แก้ข่าวก่อนเอาหน่อยเดี๋ยวเหมียงเล่น
0: ติดตามมูเฮาได้แล้วก็ติดตามทุกๆรายการของ NBT ภาคเหนือช่อง11บอกว่ารายการคลิปเด่นคนดังกานี่รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือครับลองสัมผัสดูมาสัมผัสดูหมู่เฮานี่รับรองเปิ้นถึงบอกว่าบ่มีไผฮักเฮาเต้าหมู่เฮาฮักกันติดตามได้ทุกช่องทางบอกว่า Facebook Fanpage บอกว่าในบลูทูธ
2: YouTube ครับ
0: YouTube ครับ YouTube เข้าไปเลยเข้าถ้าเข้าไปจ้างเข้า
2: Google ครับ
0: ครับผมก็ครับครูอ้อยครูอ้อยไข้หัว
2: ชูละก้ายรักบ่ดีแล้ว
0: ชูเขาเล่นอย่างแม่ครูบ่โดนบ่ตานครับวันนี้ไอ้สันมีเพลงอะไรมาฝากก่อนอ
1: ันนี้เป็นขอไอ้เชนฮะ
0: อ๋อเพลงไอ้เชนกันโมไอ้สันนั่งใกล้ผมโมถึงไอ้สันนะครับ
1: แม่คิดถึงกันนะเนาะ
0: ครับผม
2: ลืมฮักของฮองแล้วกา
0: ฮะ
2: เพลงนี้ใหม่ถอดดำ
0: กำลังใจเขาใช้ในการปลอบโยนแต่กำลังโอนนี่ใช้ในการปลอบใจจำไว้ให้ดีครับ

0: ักของเฮาแล้วกานะครับ
1: ลืมก่อ
0: ลืมก่อเกือบลืมเนื้อเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ร้อง
1: เอาไผ่เขียนเอาไผ่เขียนเพลงนี้
0: เพลงนี้น้องบ่าวเขียนฮือนะ
1: ครับผมเนี่ยคนที่ใช่
0: ฟังแล้วคำข้าวจ้อยซอนะครับบทเพลงที่น้องบ่าวผมเขียนอยู่ในกลุ่มของมาฮอมซองลานาซองทูเดอะเวิลด์นะครับทำวงการเล็กๆนะฮะแต่จะกลายเป็นตำนานแห่งเดียวนี้นะครับ
1: ครับผมบอกแล้วคนที่ใช่ถ้าเราชอบต่อให้หลอกเราสักกี่รอบถ้าเราชอบมันก็ใช่
0: แม่นนะ
1: คนที่ไม่ใช่ถ้าเราไม่ชอบต่อให้ทำดีสักร้อยรอบถ้าเราไม่ชอบมันก็ใช่ไม่ได้เจ็บที่เธอมีใครแต่เจ็บที่ใจยันดันมีเธอ
0: นั่นนะครับ
1: เนี่ยใช่ไหม
0: แม่น
1: ใช่
0: เจ็บเพราะความฮักทั้งนั้น
1: เนี่ยบอกลำซื่ออย่างแม่ครูอ้อยเนี่ยเขาโรยโรยมากโรยแบบไม่มีที่ไปแต่ของเฮาเนี่ยยังตุกบ่มีที่มาคุณผู้ชมครับนี่นะครับ NBT ภาคเหนือช่อง11ของเฮานำเสนอรายการทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเฮาได้มาดูกับรายการการถวายพระพรกันในห้องส่งการบอกว่าจะเป็นคราวนอกสถานที่งานดีๆงานเด่นๆนักขนาดและอยู่ในช่วงนี้ก็ระมัดระวังไว้ใหญ่ลุงยุงลายครับผม
2: เริ่มมาแล้วเริ่มมากับฝนละ
0: เริ่มละเริ่มมากับฝนละ
1: ยุงลาย
0: มาลายมาบอกอะ
1: ฮะ
0: มาลายมาบอกอะ
1: แม่นครับลายมาบอกว่าน้องจะคบไอ้ละเนอร์นะไอ้อยากเคยเป็น
0: ไอ้
1: จะเป็นไอ้จะเป็นไข้เลือดออกก็ระมัดระวังไว้ครับเปิ้นฮ้องบอกว่าเฮือดูแลสุขภาพกันเฮือดีมันฟังข่าวสารบ้านเมืองและก็พิเศษอย่างยิ่งเลยเฮือดูแลผู้ที่อยู่ติดดังบ้านพ่อแม่แก่เฒ่าขึ้นมา
0: เจอกันคว่ำกันลกกลาด้วย
1: แม่นครับเปิ้นบอกว่าพ่อเฒ่าเปิ้นพ่อเฒ่าอ่ะพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแก่เฒ่าขึ้นมา
0: อู้เสียงธรรมดาถ้าป้อเฒ่าอย่าง
1: บ่มีใครดูแลถามว่าตึงวันเนี่ยเฮาดูแลผู้สูงอายุเฮาก่อเฮาดูแลอีป้อยแม่เฮาก่อแม่ครูอ้อยจะปิดท้ายเพลงนี้ก่อนจะส่งท้ายเพลงนี้ครับชื่อว่าป้อนเข้าแม่แม่ยื้อพอหาน้ำตาอับย้อยบ่หันลูกน้อยสักคนกี่ปีก็แล้วเสียงแดดสุดฝนบ่หันสักคนไปไหนลูกข้าแม่นี้คือถาน้ำตาย้อยหน้าบ่หันลูกล่ามาใจลูกเปิ่นปิกแล้วลูกตัวมีไหนไปอยู่ตังใดกันหนอลูกเต้าแม่นี้คือหาบุตรตาลูกเต้าแม่กองหาเจ้าถึงวันลูกเปิ่นปิกแล้วบักกับหลังหันพอลูกตัวมานะปิกมาหาแม่ก่อนคนที่ท่านรักบุตรสุดแซ่บซึ้งหญิงคนหนึ่งนั้นหรือชื่อว่าแม่จำกันได้ไหมหนอมอสละแอมีแม่เอกใช่แน่แม่ของเราแม่คนเดียวจำได้หญิงชายรู้ชื่อคุณหูแม่แก่แม่ของเขาคนที่รักเราแน่แม่ของเราเป็นแม่เก่าคนเดิมเริ่มเกิดมาใครที่ว่ารักเราไม่เท่าแม่เฝ้าเลี้ยวแลสารพัดตัดปัญหาปากว่าเกลียดใจสมเพศเวทนาเลี้ยงลูกมาจนโตโอ้พระคุณกับบทเพลงป้อนข้าวแม่ครับ

0: สำหรับหมู่เฮาดนตรีและแนวไปใกล้แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมผสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักเป็นน้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่สิ่งที่น้องไปทำไม่เอาไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่น
1: คนเมือง
0: ปากระเฮา2ปีน้องเหมือนเดิมเจ้าน้องอุ้มอี้มีเฮยิ้มพริ้มหัวใจเจ้าก
1: ับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้าม
0: าปากระเฮาทั้ง2คนยามบ่ายจะอี้แน่นอนว่าต้องมาพบกับความบันเทิงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกำกินคนเมืองวัฒนธรรมประเพณี
1: เจ้า
0: ต่างๆของคนเมืองรวมไปถึงวิถีชีวิตการแอลโอ้ยหลากหลายคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าก็มีผู้ชมส่งคลิปตัวเก่าเข้ามากันหลายขนาดเติมเงื่องหลังสามารถส่งได้ก็วันเลยนะคุณผู้ชมเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT ภาคเหนือนะเจ้า
1: แม่นเจ้านอกจากนั้นแล้วฝากติดตามกันต่อยนะเจ้าผ่าน NBT North เนาะ NBT ภาคเหนือช่อง11นะเจ้าทีวีดิจิทัลหมายเลข11นั่นเองนะเจ้า
0: แน่นอนว่าวันนี้คลิปที่เฮารวบรวมมามีคุณกำกินต่อยนะไผที่ขึ้นเมนูแรงนี่มาออกพอรายการเฮาได้รวมไปถึงกำอู้กำจ๋าคุณผู้ชมเจ้ามีกำที่มันยากๆเอามาปั่นกันเนาะคุณผู้ชมก็จะได้คงโดยทั่วกันนะเจ้าเหมือนเอามารื้อฟื้นใหม่อีเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเจ้าหากว่าท่านไหนนะเจ้าไม่มีโอกาสได้ตีจ๋าพอคลิปต่างอย่างก็มือถือเนาะโซเชียลมีเดียอย่างต่างๆก็มาพอรายการของเฮาก็ได้เช่นเดียวกัน
0: เจ
1: ้
0: าคลิปแรกในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของกำเมืองคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่ากำเมืองของเฮาแล้วที่เฮาคิดว่าโอ้อันเนี้ยข้าเจ้าอู้เมืองเหนือใหญ่มาก็คนเฒ่าคนแก
1: ่
0: แต่คุณผู้ชมเจ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าม
1: ัน
0: มีคนเหนือเหรอฮั่นเมืองเหรอฮั่นถ้าข้าเจ้าขึ้นบอกว่ามันจะเมืองบ้างใดลองไปฟังกันเลยเจ้า
1: ไปพอกันเจ้า
2: คือว่าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเอออีนี่วันนี้เฮี้ยนแล้วเว้ยเอ้ยโยมขนาดมึงลูกเหรออยู่นั่งนี่เอออีห่านี่มาแถวจะลูกก็อีกูตึ้งใหญ่ไอ้เป็นหลอกประเติมเนี่ยมันน่ะโอ้ยมาเอามันจูวิจูวิทเดี๋ยวมึงมาหันกับตัวกูน้อยนั่งม่วนฮะจูจูวิทวิทจูจูวีจูวิทค่ะวีจูวิทจูวิจูวิทก็เอียเอียเอียเอียเอียอ๋อคือขามันแบบเติมมันวิทมันเหลือแถมน้อยเนี่ยกับมึงมันวิทใจได้มดมึงตัดไม้แบบเป๊ะเหลือแถมน้อยแบบเป๊ะเอียก็จูวิจูวิทอ๋อแต่เจ้าน่ะไข่มะฮู้มันล็อกหล่อล็อกหล่อหน้าห้องเฮียนท่านก็จึงแง่มอย่างทำลายแล้วมึงกล็อกน่องก็เอออย่างกล็อกน่องบาดใจอย่าอ๋อหลบซ่อนๆเออน่ะตัวหลบซ่อนๆกลัวกูเมืองมันเหรอโอ้ระดับไฮนอตลิเลียนว่ะไฮวอลเลียนมีละอันนี้ไฮนอนลิเลียน
0: โอ้หลอกหล่อหลอกหล่อค
1: ุ
0: ณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าก็นึกว่ากระล็อกน่องป่ะจ้าแปลว่าหลบซ่อนๆอีกะแอบมองแอบกอดแอบมองแอบกอด
1: แม่บ่ค่อยได้ยินเหมือนกันเนอะ
0: บ่ได้ทําใจกันละเจ้าคุณผู้ชมแต่ข้าเจ้าเจอว่าถ้าไปเจอหน้างานข้าเจ้าอาจจะเดาได้ว่ามันเป็นประมาณไหน
1: เออแม่
0: คนเมืองหรอกก็ต้องฮู้แน่นอนเนาะคุณผู้ชม
1: แม่เจ้าอย่างไปผ่องานเปิ้นนี่นะพอก่อนว่าเอ๊ะไข่มาหรือยังมีไผมีจมูกเฮาก่ออ
0: ่ะอันนี้ของม
1: ัน
0: หลอก
1: มันแม่นถูก
0: แอบสืบแอบช้ำเหลืองแอบมองก่อน
1: แม่นเจ้าแม่นเจ้า
0: ไปใจกันได้คุณผู้ชมเจ้า
1: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอกำเมืองเป็นเมืองที่สุดในชีวิต
0: ยังมีมากกว่าข้าเจ้าแล้วก
1: ันไม่แหมอยู
0: ่สุดยอดแต่
1: เจ้าไปพอเจ้า
3: คำเหนือคำไหนคะที่คุณคิดว่าเมียงที่สุดในชีวิตถ้าว่าได้ยินคำนี้แล้วเมียงมากอะไรอย่างงี้แป้ว
4: ฮะ
3: เป็นแป้ว
4: เป็นแป้วคือ
3: ฉันก็ยินจากคุณ
4: อ้าวเป็นพยาธิคุณใช่ไหมที่เป็นพยาธิ
3: เจอฉันเพิ่งได้ยินคำว่าเป็นแป้วจากคุณขณะที่ฉันก็เมียง
4: เป็นแป้ว
3: เออเป็นอ้าว
4: เป็นแป้วนี่เป็น
3: แป้ว
4: อ่ะเป็นแป้วเป็นคนลำปาง
3: แล้วเป็นแป้วล่ะ
4: เป็นแป้วคนเชียงใหม
3: ่นั่นแหละคุณผู้ชม
5: คำว่านี้คำว่าสี

0: สี
1: สี
0: ใช่สีอิดสีเหนื่อยนะสีสี
2: ส
0: ีแปลว่าน่าจะหรือว่าไงนะไม่ใช่ท่าทางท่าทางเช่นความทรงจำสีจางๆก็คืออะไรความทรงจำท่าทางจะจืด
1: สีเป็นพรีฟิก
0: ใช่ไหมสี
2: มันสีจะ
0: เออสีจะ
2: มัน
0: เออสีของเราไม่เหมือนกัน
3: เมียงที่สุดเลยเหรอต้องไปคำสร้อยเกือบเงือบไอ้อย่างมูเนี่ย
4: อะไรนะที่แบบขับรถไปอะค่ะแม่แล้วก็มันอย่ามาใกล้กันอะอย่ามาเสียวอย่ามาอะไรอย่างเงี้ย
1: มันอย่ามาจูนกันหรอ
4: เอออย่ามาเสยอย่ามาอะไรอย่างงี้ปะอย่ามาเสียว
5: ช่วยก
1: ัน
5: แปลตอนน
1: ี้ช่วยก
6: ัน
1: แปล
6: รู้สึกว่ามันไม่เป็นมันอาจจะไม่ใช่เป็นคำอาจจะเป็นการกระทำเช่นเฮ้ยกินข้าวที่ไหนมาไปไหนมาม ัน
1: คือการเอิ้นใส่กัน
6: เอิ้นใส่กัน
1: กัน เองค่ะข้อต่อไปค่ะ
0: ด่าแล้วกันพายก็ได้
1: พายถ้าพายยิ่งกว่าพายคือ
0: พาย
1: ยก
0: พายยก
1: ปิดพายด้วย
0: ก๊อก
1: ก๊อกเป็นคำนามหรือคำ
7: ก๊อกคือวัสดุที่ใช้พลาสติกทำแล้วมีหูใช้ตักน้ำ
1: เป
7: ็
1: นก
7: ๊
1: อก
7: เออก๊อก
1: ถ้าก๊อกอยู่ในห้องน้ำวัด
0: เออก๊อกอยู่ในนะพลาสติกขนาดนี้แล้วมันจะมีแล้วมันจะมีหัวอย่างนี
1: ้
0: ใช้ตักน้ำเทมูบอยตอนไปต้ง
1: ต้องบาดปากด้วยนะคะ
8: คุณผู้ชมอันนี้เหมือนกันเนอะนอกจากยี่เมืองเชียงใหม่นี่เมืองลำปางคำว่าพายนี่เป็นกำด่านะคุณผู้ชมเจ้าบดีใจไปเลยนะคุณผู้ชม
6: มาได้เน
8: า
6: ะ
8: เจ้าเรื่องของสำเนียงก็ต้องออกก็ถูกต้องการต้องพอรายการเฮาเซียคุณผู้ชมก็จะได้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆรวมไปถึงสำเนียงตัวนะเจ้าใครเป็นคนพื้นที่ไหนเชียงใหม่พะเยาลำปางน่านแต่ว่ากันไปเล่นสามารถส่งคลิปกันเข้ามาได้ส่งกำเมืองกันเข้ามาได้เพราะว่าเฮาก็จะอยากที่จะเผยแพร่ความหลากหลายของภาษาหลากหลายสำเนียงกันต่อไปนะ
6: เจ้า
8: เพราะว่า
6: เอกลักษณ์แต่ละติก็ต่างกันไปเน
8: า
6: ะ
8: แน่นอนเอกลักษณ์ก็สำคัญเป็นการแสดงออกด้วยสำเนียงก็ดีการแต่งกายก็ดีคุณผู้ชมอ
6: าหารการกินก็มี
8: ถูกต้องได้หมดเลยคุณผู้ชมอ่ะคลิปแฮมคลิปไปพอกันเรื่องของคนเหนือใครอยากเป็นคนกรุงเทพกะลีนินเนียนแต่คนจะเนียนต้องบังไงลองไปพอเจ้า
9: ดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีค่ะ
10: พี่อันพี่คะระหว่างมัทฉะกับโกโก้อันไหนเหมาะกว่ากัน
9: ฮะหมายถึงอันไหนอร่อยกว่ากันหรอจ๊ะ
10: ใช่ค่ะอันไหนอร่อยกว่ากันคะ
9: อ๋อมันอร่อยทุกอย่างเลยจ้ะหนูโกโก้ลาวาก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่ก็อร่อยนะจ๊ะสตรอเบอรี่มัทฉะอร่อย
10: หอมเหรอคะ
9: ใช่จ้ะ
10: งั้นเอาสตรอเบอรี่มัทฉะแก้วเดียวค่ะ
9: แก้วเดียวเหรอ
10: แก้วเดียว
9: น้องไม่ใช่คนที่นี่เหรอจ๊ะ
10: คนที่นี่ค่ะพอดีมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้เห็นน้ำพี่น่าจะเหมาะเลยแวะซื้อจ้ะ
9: นึกว่าเป็นคนเมือง
10: เมืองไหนคะ
9: คน
10: สุขุมวิทแต่กำเนิด
9: ไม่เอาโกโก้ลาวาเหรอ
10: ไม่เอาแก้วเดียว
9: แก้วเดียวนะแก้วเดียวก็แก้วเดียวจ้ะ
8: ก็ยังยันคำเดิมว่าแก้วเดียวนะเจ้าอันนี้เมืองแท้ 100% คุณผู้ชมเจ้าเนียนได
6: ้
8: เนียนได้อันคนของว่าแหละรูปลักษณ์ภายนอกน่าจะถ้าสำเนียงน่ะฮู้เลยนะคุณผู้ชมเจ้า
6: แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเกมถามเพื่อจับผิดเจ้าเปิ้นบอกว่ามีเกมถามเพื่อจับผิดกันตวย
8: เออจับผิดไอ้อย่างกันหาคุณผู้ชมเจ้า
6: ไปพอเจ้า
11: จะเรื่องสมมติถามแล้วกัน
12: เออประสบแต่ถ้าน้องถามแล้วไอ้ตอบน้องมาได้เนี่ยไอ้ต้องนึกคือน้อง
11: ถับปาน
12: แม่น
11: ถ้าตอบได้ได้3ปานโอ้มันง่ายอยู่แล้วนี่เล่นอย่างนี้ม่วนกะโอ้ไม่ต้องได้ต่างแน่นอนตอบได้ได้3ปานก็เอาเออ
12: เอา
11: เนาะเอา
12: เปิดพร้อมเพลย์รอเลย
11: เปิดได้อ่ะ
12: โคตรพร้อมเพลย์รอเลย
11: พร้อมโอนเนาะ
12: น้องกับเปิดแล้ว
11: เดี๋ยวได้โอนให้ไอ้
12: คำถามแรก
11: ครับ
12: แฟนใหม่ไอ้จื่อยัง
11: แฟนใหม่จื่อเออบ่เฮ้ยอ๋อแต่ไหนวะ5ปันเนาะ
12: 5ปัน

0: าคำถามต่อไปเห็นเพื่อได้เงินคืนบ้างปะ
1: บัดนี้อ้ายมีแฟนกี่คน
0: เป็ดคนแอดิเบอร
1: ์ถ้าปานควบก่อนเน
0: ี่ยหมื่นเงินเงยเอาไหมถามไปครับถามไปครับ
1: อีที่อ้ายไปออกกำลังกายตัวตะวามันเป็นผายชื่อหยัง
0: แหมมันเลยออกกำลังกายก็ผายที่ไหน
1: มี FC ถ่ายหูส่งมาคือพอละ
0: แอดเบิร์ด
1: หมื่นห้าละโอละโอละ
0: เรียบร้อยละ
1: อีที
0: ่เอาไปทำเอาโอละเนาะโอ้พอเราไว้หมดแล้วเด้อมาต้องถามแล้วตาครับบ่มีในบัญชีแล้วเฮ้ยไปละเบ้ยไก่เหง้าย
1: ับบอกไปเหินอีกอ่ะได้ถึงตังค์ได้ถึงรู้ความจริงตัวหาถึงว่าละหัวว่า
2: เออนั่นนะ
3: ที่เสียวสันหลังเสียวสตางค์ในมือขนาดเล็กผู้ชมครับอันนี้ให้หอตัวเก่าเป็นคนดังอ่ะ
2: เจ้า
3: ถ้ายังจะได้มี
2: เจ้า
3: เหตุการณ์ที่มันเหรอเพราะฉะนั้นอย่าแท้ทายระบบ
2: เจ้า
3: เอาคืนสักกับ
2: นั่น
3: ไปนี้คุณผู้ชม
2: เจ้า
3: เรื่องของคำถามนี่นะต้องพูดพระเจ้าดีกว่าเสียวแต้ขนาดเลยเจ้า
2: เสียวเสียวแต้ไม่เหินแต้เลยนะเจ้าเนาะจะตอบไปแต่ละอย่างนี่โอ้พระเจ้าจะตอบขึ้นเนี่ยโอนเหี้ยดีกว่าโอนเหี้ยดีกว่าอันนี้ถูกใจถูกใจคนที่บ้าน
3: คำถามละ5ปันเนาะคุณผู้ชมเจ้า
2: เจ้า
3: เอาคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะย่างกันสักกรรมเดี๋ยวเรามาติดตามความม่วนความงันๆกันต่อในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองกันนะเจ้า
2: เจ้า

0: ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: แน่นอนว่ารายการของเฮานอกจากจะรวบรวมเรื่องของกำกินมาฝากคุณผู้ชมตัวในช่วงนี้ก็จะมีกำกินเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเคล็ดความรู้เรื่องของอาหารด้วยคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวมาติดตามกันและแน่นอนว่าช่องทางการส่งคลิปยังเปิดให้ส่งกันได้อย่างต่อเนื่องเนอะจากเพจ NBT ภาคเหนือส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเจ้าว่าจะเป็นกำกินวัฒนธรรมประเพณีเนาะหรือว่าจะเป็นการจ้อยการซ้อก็ได้ข้าวก็ได้เพราะว่าเฮาก็บ่ให้ลําได้ยินล่ะเฮาอยากจะอนุรักษ์รักษาไว้นะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: ไปพอคลิปแรกกันก่อนเลยเรื่องของลาบลู
0: ่คนบอกว่าเป็นอาหารมงคลเนอะ
1: นั่นก็เพราะฉะนั้น
0: คนเมือง
1: นั่นก็เพราะฉะนั้นถ้ามาเจียงใหม่ก็ต้องมาเติมลู่เติมลาบกันสักหน่อยแต่จะเป็นร้านไหนตัดใดไปพอในคลิปนี้เจ้า
0: เจ้า
2: ปีกมาถึงเจียงใหม่ได้เวลาเติมลู่ละกะเออเดี๋ยววันนี้ขับรถเครื่องไปกินลู่ที่เก่าที่เดิมไป
3: คืออยู่กรุงเทพเนี่ยมันซ่อหากินลาบกินลู่เนี่ยยากขนาดเดี๋ยววันนี้พิงจะปาไปร้านประจำตำบ้านเนี่ยเหมาะ
4: ลู่มีกระเจ้าอันนี้เอาลู่เจ้าแล้วก็ลาบควายดิบมาขมนักค่ะ
3: จริงๆร้านนี้บ่ให้ขึ้นไข่หูจักหรอกเพราะว่ากลัวตุ๊กเก่าเนี่ยจะมาแล้ว

0: บ่ได้กินลู่บ่ได้กินลาบแล้วมันจะหมดเว้ยอ่ะแต่คือมันลำแต่กูคนโนสปอนโนอย่างเพราะว่าปิกมาเนี่ยต้องกินอาทิตย์ละ 2-3 เตือพูนะสั่งเป็นลู่แล้วก็ลาบควายดิบบ่ขมหนักนะคือร้านนี้บอกเลยว่าราคาดีแล้วแบบโอ้โหลู่อ่ะต้องฟังมาฟังสั่งพ่อบ่อันอ่ะพิงบ่ได้กินเพราะว่ามันจะมอดและนี่คือมะลิดไม้นะกินกูกับลู่คือแบบดีมากที่ต้องสั่งเลยคือมีลาบควายดิบมีซ่ามีลู่กับแฮมยางที่ต้องสั่งตลอดและมดเวยคือนี่จิ้นส้มมกไข่กุ๊กคนกับเคล็ดลับที่กินลู่ฮือล้ำที่สุดคือถ้ามาถึงปุ๊บขจัยฮีบแล้วก็เติมน้ำหอมดองหน่อยคือมะลืมบอกว่าร้านนี้มันเป็นร้านแบบเพ็ดเฟรนลี่สำหรับหมาเมียงนะใครที่อยากมากินลู่กินลาบพร้อมกับเด็กเอ็นหมาเมียงเนี่ยมาได้เลย
1: เออคุณผู้ชมเจ้าร้านนี้มันมีเด็กเอ็นตัวเนื้อธรรมดาน่าเป็นหมาประจำร้าน
2: ค่ะ
1: ข้าจะไปสืบมาร้านนี้เปิ้นสืบร้านลาบลุงตันอีว่าเออไผฮู้จักก็ไปได้แล้วก็ทำเมนูหลากหลายเจ้าออกมาคือกันได้พอนะคุณผู้ชมเจ้าอันนี้พี่พิงค์มันบอกว่าปอบอกให้บอกไผว่าร้านนี้ลำกลัวมดกลัวม้าแล้วบัตันได้กินนี่ล่ะมาได้นะเขาต้องช่วยกันบอกต่อนะคุณผู้ชมเนาะจะได้แบบเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจเม็ดเงินในชุมชนของเฮาเองนะเจ้าเป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ตัวเน
2: า
1: ะ
2: แม่นเจ้าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันตัวนะเจ้าเฮายังอยู่ในเรื่องของลาบกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ชม
1: ยังมีแหมยังมีแหม
2: แม่นเจ้าลาบที่ศิลปินคนเมืองเปิงใจจะเปิงโอ้เปิงใจอันอย่างยังใดต้องไปขอคลิปนี้กันเจ้า
3: เกยมีร้านลาบร้านไหนที่โอ้โหมันฝังอยู่ในใจครับวะ
4: มี2ร้านที่อยู่พะเยาร้านแรกคือร้านน้ำใจผมคนกินลาบนะส
3: ุ
4: ดว่ะจะไปทั้งหมูทั้งลูกแต่ถ้าออกทั้งเนื้อๆหน่อยนะลาบเก้าอยู่แม่ตามสายในพะเยาอันนี้โอ้ไปจ้านี่คือแบบไม่ได้กินนะผมว่าอันนี้แบบยูนิคมากรสชาติคำว่าล้ำกับล้ำเนี่ยมันโทนน้ำมันต่างกันแต่ใครจะพีเส้นเอกลักษณ์ของตัวเกาได้แบบซึ่งน่าจดจำลาบนี่มันหลายองค์ประกอบมันดูเหมือนง่ายปะง่าย
3: ใช่ใช่
4: เนื้อคุณภาพเนื้อส่วนผสมของพริกลาบคุณต้องหู้ด้วยแต่เลเวลความเผ็ดของพริกลาบถ้าพริกแบบเผ็ดคุณต้องใส่พริกนะครบจะได้มีกระเม็ดพริกปั๊บเป๊บปั๊บเป๊บเสียเท็กเจอร์จีนมด
3: นั่น
4: หรือถ้าใส่น้อยดีกว่าเผ็ดกับอันยังสีจีดจ้าละเนี่ยมันเผ็ดใหม่เผ็ดเงาคือมันต้องซีเรียสตั้งแต่เครื่องส่วนผสม
3: ครับเน
4: า
3: ะ
4: แล้วต้องหู้ด้วยว่าควรจะผสมอะไรเท่าไหร่คุณใส่แบบแควนักคิวที่มันสำคัญคือคนที่ผสมพริกลาบอ่ะต้องเป็นจีเนียส
3: สลา
4: และลาบส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยทำพริกลาบเอง
3: ถูกต้อง
4: คั่วเองจังหวะที่เขาเคี่ยวอ่ะอุณหภูมิความร้อนเวลาสำคัญว่าคมเหมือนกันมันจะคมเหมือนกันนะไอเดียในการเสิร์ฟก็สำคัญบางร้านที่ผมไปเนี่ยมันจะมีความละเอียดคือมีพริกเพิ่มขึ้นมาเสิร์ฟมาปุ๊บมีพริกใส่ถ้วยน้อยๆมาดีใส่ถ้วยน้อยๆมาหน่วยคาดองมาม ีบริสไม
3: ้
4: เผามาแต่น้ำปลาม
3: ามาแควนดองน้ำปลา
4: ถูกสมมติว่าบางคนมาชอบเผ็ดก็ไม่ต้องเติ
3: ม
4: โอ้นี่มันจางไปเผ็ดเอาเผ็ดใส่น้
3: อ
4: ยขมไปนี่อันนี้ผมว่าอันนี้ตอบโจทย
3: ์
4: ผมถึงชอบร้านลาบเก้า
3: จ
4: ำนานน้ำใจทุกคนมาได้เข้าวงการเนี่ยวงการลาบกับที่แบบมันเหมือนกันเนาะ
3: มัน
4: แบบเหมือนนะสำหรับผมว่าลาบคือสุดๆอะไอ้อย่างก็ได้ที่มันดิบแต่ปัจจุบันนะขอให้มันเหลือสักลาบมึงหากินเถอะฮะไปกินลาบหมูเขาก็จะว่าหูดับฮะไปกินลาบงัวเขาก็จะว่าเป็นแอนแท็กฮะจะไปกินลาบปลาก็จะว่าเป็นสารหนูจะกินลาบไก่ก็ไปคิดตึกตึงวันนี้ได้กินกระซ่าเบื่อแจ้เหลือไม่ฮะสักลาบเถอะบ้าก
3: ลัวก็กลัวล้ำก็ล้ำเลย
4: สำหรับผมนะผมยอมตาย
3: เขาได้กิน
5: แล้วนะ
4: เขาบอกว่าขิงกลัวก็ขิงกินขิงกินฮะตายในหน้าที่ฮะมากลาบตอนที่อาจจะเอาห่อไปเผาอะยังน้อยอะขอคือเผาหลับในกระเพาะไปกัน
3: มันยังมาตายเลย
4: ตอนไปเก็บกระดูกอาจจะเคลียป้าคนไหนอยู่นะ
3: ไม่ใช่ของหลับของเขาเนี่ย
4: ปะเกลดิมาเดียว
2: มากแต่เลยคนมากลาบ
1: แต่เลยอันนี้ก็เป็นจากสายคนมากลาบเน
2: า
1: ะอ
2: ัน
1: นี้เป็นผู้จานมันก็ผู้จานมันอู้ถึงลาบเนาะคุณผู้ชมเจ้าแต่จะได้ก็ตามเขาก็ต้องยึดรักความถูกสุขลักษณะถูกอนามัยกันตัวนะเจ้า
2: แม่นเจ้าจะไปกินที่ไหนเนาะเขาก็ต้องมีในใจอยู่ละร้านนี้เป็นในพ่องร้านนี้เป็นในพ่องเอ็นนะเจ้ายิ่งตังเองก็ตังแป้เนาะตังนานที่เปิ้นใส่บักแควนบักแควนก็จะมีความมีกลิ่นของมันเป็นธรรมชาติของบักแควนแล้วก็จะมีความเผ็ดความหอมอย่างเจ้า
1: อันนี้มักลาบนี่ดู
2: มากอยู
1: ่คุณผู้ชมเจ้าจับใจคนมักลาบเนาะเราไปเปลี่ยนมูดกันพ่องไปพอเรื่องของเวลาฮ้องไลแมนมาฮับ
2: เรา
1: จะไปตัดใดตังไหนนะฮ้องมาฮับปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าข้าเจ้าขอเตือนเนอะเพิ่มพกหมวกกันนอกมาคนเดียวถ้าแบบพกหมวกกันนอก
2: แ
1: ล้วก็ซ้อนไลแมนไปจะเจอเหมือนไลน์นี้ในคลิปอ่ะไปพอเจ้าว่าเปิ้นเจออะไรยัง
5: ดี๋ยวครับพี่เรียกไลน์แมนไปหรือเปล่าครับ
6: ป้าชิม
5: อป้าหามอนะครับ
6: ป้าต้องมีไผ่แล้วไอ้ชิ
5: มอมีคนเดียวครับพี่มีคนเดียว
6: ไม่ให้ต้องใส่หัวหมาครับมีคนนอกออกมาเนี่ย
5: โอ้ยลมนี้มีหัวกระน็อกเหรอโอเคพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเอาใส่หัวกระน็อกก่อนพี่เอาหัวกระน็อกนู่นไหนเนี่ย
6: ต้องใส่อยู่
5: ต้องใส่พี่ต้องใส่ผมต้องใส
6: ่แฮนี่เบยแฮนี่เบยไก่แ
5: ต่กูผมเถื่อนก็ป้องกันไว้ก่อนพี
6: ่เออ
5: พี่เอาจะฟังนะไอ้นี่มันมาหวังเนี่ยว่ะ
6: จัดมาจ้ะบอยยังปังจะมึงต้าถอยแล้วก็มา
2: ครีเอทขนาดเลย
1: เป็นว่าเอาหมวกกันน็อกมาคนเดียวก็ยังมารอดนะเจ้าป้าไลแมนที่ทำคอนเทนต์ซะอีกคุณผู้ชมระวังตัวให้ดีๆแต่ก็เป็นความสนุกสนานไปเนาะแต่อู้ถึงเรื่องการขับขี่การซ้อนให้มันปลอดภัยก็ต้องพกหมวกกันน็อกเซฟเฮาเซฟเขาตัวนะเจ้า
2: แน่นเจ้าก็ถือว่าเป็นซีซั่นกันแล้วกันนะเจ้าค่ะว่าท่านไหนไปป้าก็จะไปลืมถ่ายคลิป
1: มาฝากตัวนะเจ้า
2: เจ้าเชื่อแน่ว่าทุกหมู่บ้านจะมีประกาศเสียงตามสายจากป้าหลวงบ้าน
1: แน่นอนเจ้า
2: เจ้าป้าบอกว่าคลิปนี้เสียงประกาศตามสายนะเจ้าจากป้าหลวงไม่พอหรอจะเป็นอะไรจังแฮะนั่นก
7: ็ประกาศนี่คือเสียงตามสายของหอกระจายข่าวของหมู่บ้านของเฮาวันนี้ป้าหลวงมีข่าวที่จะมาแจ้งคือได้ครับทราบเนื่องจากกระเจ้ามีการไปทำบุญที่วัดผลปรากฏว่าหลังจากการทำบุญเกือกตุ๊เจ้าหายซึ่งได้ซื้อมาใหม่กับเจ้านี้และเกือกเก่าไว้ให้ตุ๊เจ้าตอนนี้ตุ๊เจ้าบ่มีเกือกใส่พี่น้องคนใดที่ได้เอาไปก็ขอเอามาคืนหรือว่าเอามาละไว้หน้าวัดป้าหลวงจะได้มีรางวัลฮึ
8: พ่อคันป้าหลวงประกาศยังป้าหลวงประกาศเกือกตุ๊เจ้าหาย
9: ฮะเกือกตุ๊เจ้าหาย
8: ไปวัดไปวาก็ยังไปรักเกือกเพิ่นอยู
10: ่ไปวัดไปวาไปรักเกือกตุ๊เจ้า
8: สุยามาดีอย่างนี้หูใต้หูเหนือเกือกไผ่เกือกไผ่มาหูวันนั้นไปวัดไปวาอย่างรักเกือกเพิ่นอยู่ไม่ได้บุญรักว่านะฝ่ารองเท้าไปคืนเขาถือรางวัลแต่ที่ได้บุญไปรักเกือกเพิ่นเหนือ
11: ุ้ยเป็นคนเอาไปกัน
8: มันใช่จะได้เขาฝากมา
11: เออมันใช่อย่างเงี้ยผมก็จะฮื้อรางวัล
8: เออถ้ารางวัลประกาศพระหลวง
11: ก็ได้กับอุ้ย
8: ได้ยังอ่ะเออได้กับอุ้ยนะกะ
11: ก็ได้ขโมยนะกะ
8: เออก็อย่ามาใกล
1: ้เออนะคุณผู้ชมไผ่เอาเกิบไประวังให้ดีเนาะก็จะโดนจับพิษจะอี้นะข้าเจ้าเป็นนะเวลาไปวัดไปวาถอดเกิบละไว
2: ้
1: กราบ1เหลวพอตั้งหลัง
2: เอ๊ะ
1: กราบ2อะเหลวพอตั้งหลังเอ๊ะสลับตีสลับตางกันได้เนาะเพราะผมมองหูว่าไผ่จะไปผ่องอย่าง
2: แม่เจ้าเป็นพี่นี่จะชอบถอดแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ทันตีหนึ่งที่เปิ้ลบอกให้ถอดก
1: ัน เนี่ยบางคนขนาดเปิ้ลเอามัดเป็นกู้แล้วมันยังหายได้คุณผู้ชมเจ้า
2: เป็นไปได้เป็นไปได้
1: แม่เจ้าก็เป็นเรื่องเฮฮากันไปเนาะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคลิปเสียมาได้คนในหมู่บ้านก็มีส่วนร่วมได้เหมือนกันก็จะเป็นคลิปแนวเสียออกมาคุณผู้ชมเจ้าเพื่อหันว่าวิถีชีวิตคนเมืองเฮาเนี่ยมีลูกเล่นอะไรอย่างจะได้กันพ่องเล่นอะไรอย่างกันพ่องเนี่ยคุณผู้ชมแต่ขออย่างเดียวคือเป็นคลิปที่มันสร้างสรรค์กับปอนะเจ้า
2: แม่เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าในช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงของคนเมืองแต่ก
12: ่อคนเมืองแต่ก
1: ่อคนเมืองแต่ก่อในวันนี้ขอเสนอคำว่า
2: หอยเจ้า
1: หอยที่แปลว่า
2: อิจฉา
1: อิจฉานั่นเองคุณผู้ชม
2: ยกตัวอย่างประโยคเหรออ
1: ๋อ
2: เพราะว่าไปกินข้าวกะไข่อ่ะพ่อเป็นดิหอย
1: อ๋อแย่กะเป็นจะแย่กะอิจฉาตอิจฉาจังเมื่อวานไปกินข้าวกับใครหรอนี่เป็นกล่าวมันจะเป็นฟิลนี้คุณผู้ชมเจ้าอ่ะแปลเมืองเป็นเมืองเน
2: า
1: ะ
2: แม่เจ
1: ้
2: า
1: ใครมีกำเมืองมาก้าวหรือว่ากำเมืองที่อยากจะนำเสนอก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะเจ้าไม่ใช่แค่กำเมืองนะเป็นคลิปก็สามารถส่งมาได้เหมือนกันเจ้าหรือว่าจะส่งเป็นกำเมืองอู้ม่วนก็ได้เอาละอ่อนของบ้านเฮาเนี่ยลูกหลานคนเมืองของเฮาเนี่ยมาอู้มาจ๋ามาเป็นข้าวก็ได้เนาะคุณผู้ชมเจ้าอัดคลิปเหมือนเข้ามาเป็นสีสันของรายการเจ้านิติภาคเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้า
2: แม่เจ้าพอเวลาแล้วช่วง นี้ก็หมดเวลาเหรอ
1: แม่ละเจ้ายังสามารถติดตามรายการของเฮาได้นะเจ้าคู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะเจ้าปิกมาตอนบ่ายกินข้าวอิ่มแล้วก็มาทางตาพอคลิปมวลตะเกาส่งกันมาสักหน่อยจะเอียดจะเอียดคุณผู้ชมเจ้
2: า
1: สำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนอะน้องอุ้มอี้มีรอยยิ้มที่หัวใจเจ้าก
2: ับข้าเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
1: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า

0: ัจจุบันพื้นที่ต้นน้ำในหลายชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติจากการขยายตัวของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวการเพาะปลูกลุกล้ำเขตป่าต้นน้ำส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมความหลากหลายทางชีวภาพลดลงและเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในดินรวมถึงปัญหาการพังทลายของดินการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้คนในชุมชนท้องถิ่นและความมั่นคงของแหล่งน้ำในพื้นที่นี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนแปลง
1: ตั้งเดิมทีเกษตรกรอำเภอแม่แจ่มเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งมีปัญหามากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ PM 2.5 นะครับต่อมากระทรวงเกษตรนะครับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนได้เข้ากันมาทำงานร่วมกันโดยเรามีโครงการที่เข้าได้เข้ากันมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ากลับคืนให้กับคนแม่แจ่มครับ
0: แม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็วแต่เบื้องหลังความเจริญเติบโตนั้นคือต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีดินเสื่อมโทรมหนี้สินพอกพูนและเกษตรกรจำนวนมากตกอยู่ในกับดักที่ยากจะหลุดพ้นนอกจากนี้สารเคมีที่ใช้อย่างหนักยังคืบคลานสู่ร่างกายของคนในชุมชนก่อโรคทางเดินหายใจโรคผิวหนังและการสะสมสารพิษอย่างเงียบๆล้วนส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของแม่แจ่ม
2: ในการที่ราษฎรเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ต้องมีการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ในการมาปลูกป่าหรือเรียกว่าโครงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะโดยได้นําแนวพระราชดําริของรัชกาลที่9ค่ะเข้ามาฟื้นฟูป่าตรงนี้ค่ะโดยปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะก็คือป่า3อย่างก็คืออย่างที่1เลยก็คือไม้ใช้สอยนะคะอย่างที่2ก็เป็นไม้ผลแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นไม้เศรษฐกิจค่ะแล้วก็ประโยชน์4อย่างเนี่ยก็หมายถึงมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ํานะคะเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สูงชั้นลุ่มน้ํา1 2นะคะเขาก็ต้องมีการใช้มาตรการเพื่อที่จะอนุรักษ์ดินและน้ําให้คงอยู่กับพื้นที่ด้วยค่ะส่วนป่าที่ปลูกในแปลงตรงนี้นะคะก็จะมีไม้ป่าค่ะแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ไม้โตเร็วที่นำมาปลูกในพื้นที่ค่ะที่ทางกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะ

15ไร่5ปีรอดคือป่าเนกประโยชน์ครับป่าเนกประโยชน์ที่แม่แจ่มวันนี้ที่ไร่พญากาแฟเราฟื้นจากป่าข้าวโพดเคมีเชิงเดียวด้วยการเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ปรับด้วยการเปลี่ยนจากป่าข้าวโพดมาเป็นป่าอเนกประโยชน์เรียกว่าป่าเศรษฐกิจวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบนดอยคุณครูสร้างนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนควบคู่ไปกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือว่าเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตให้คนแม่แจ่มอยู่กับป่าต้นน้ําฟื้นฟูแหล่งต้นน้ําในขณะเดียวกันการฟื้นฟูก็ต้องควบคู่กับการสร้างรายได้ให้เขาพึ่ง

0: ลี่ยนและปรับได้ถ้าชาวบ้านเขาสามารถที่จะเรียน
1: 5ปีรอดวันนี้ได้เติบโตเป็นวิสาหกิจชุมชนพยัคฆ์กาแฟที่ไม่ได้เป็นเพียงสวนกาแฟใต้ร่มไม้แต่คือการฟื้นผืนป่า4ชั้นเรือนยอดคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินแม่แจ่มและสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีอีกต่อไปเมื่อคนและป่าเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลรอยยิ้มของเกษตรกรแม่แจ่มจึงไม่ใช่แค่ความสุขชั่วคราวแต่คือความหวังที่หยั่งรากลึกเพื่อวันนี้และทุกวันที่จะมาถึง

สวัสดีค่ะรายการ NVT Today วันนี้พาทุกคนมากันที่จังหวัดอุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันค่ะศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะเป็นสถานที่ให้ความรู้อบรมอาชีพให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่นี่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างไรบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันกันก่อนนะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนั่นคือครูไก่ค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันสวัสดีค่ะครูไก่ค่ะ
1: สวัสดี
0: ขออนุญาตเรียกครูไก่นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนที่มาอบรมที่นี่ก็เรียกครูไก่กันด้วยความคุ้นเคย
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยค่ะครูไก่ค่ะให้ครูไก่ค่ะแนะนำนะคะศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันแห่งนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนะคะมีความเป็นมาก็คือเป็นศูนย์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเข้ามาขับเคลื่อนงานให้กับพระองค์ท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะใช้ในการประกอบอาชีพด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็พระองค์ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างศูนย์แห่งนี้10,600,000 บาทค่ะโดยคุณยายวงเดือนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินให้กับพระองค์ท่าน3 งาน 31 ตารางวา
0: บทบาทภาระหน้าที่
1: ค่ะในส่วนของบทบาทหน้าที่ของเรานะคะเป็นจัดฝึกอบรมตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือกรมสมเด็จพระเทพนะคะเป็นผู้ให้เราได้คิดริเริ่มในการจัดอาชีพให้กับประชาชนอันที่2นะคะเป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาในเรื่องของการศึกษาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ตามพระราชดำริของพระองค์ท่านค่ะในส่วนที่3นะคะเป็นศูนย์สาธิตแสดงวิจัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร้านค้าของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันแล้วก็ภาระตัวที่4นะคะก็คือเป็นศูนย์ที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบค่ะในภารกิจที่5เป็นศูนย์ส่งเสริมหน่วยงานนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษาเพื่ออาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดอุทัยธานีและตัวสุดท้ายนะคะเป็นศูนย์ส่งเสริมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จัดวิชาชีพในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะให้กับประชาชนทุกรูปแบบเช่นกันค
0: ่ะแล้วพื้นที่รับผิดชอบของเราเพียงแค่อุทัยธานีจังหวัดเดียวหรือว่าทั่วทั้งประเทศคะ
1: อ๋อสำหรับพื้นที่นะคะให้บริการของศูนย์ของเรานะคะให้บริการทั่วประเทศก็คือ77 จังหวัดค่ะใช่ค่ะ
0: วัตถุประสงค์นั่นคือการ

0: ส่งเสริมด้านอาชีพให้เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพนั่นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ในการจัดตั้งศูนย์ของเราสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของบทบาทภารกิจของเรานะคะศูนย์ของเราเริ่มเปิดเมื่อวันที่10มกราคม61นะคะตอนนี้ก็8ปีเต็มนะคะก็คือเมื่อวันที่10มกราคมพ.ศ. 2569นะคะในส่วนของบทบาทภารกิจของเราฝึกอาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าเป็นเยาวชนสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการแล้วก็ในส่วนของประชาชนก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้ง77จังหวัด
0: ค่ะตอนนี้ใครที่มาจังหวัดอุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ถือว่าพลาดไม่ได
1: ้
0: ต้องมา
1: ค่ะเส้นทางก็ง่ายๆนะคะถ้าเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะคะระยะทางก็ประมาณ230กิโลเมตรถึง250กิโลเมตรนะคะแล้วก็สามารถถ้าเดินทางโดยรถส่วนตัวนะคะก็ใช้ระยะทางในการเดินทางนะคะประมาณ3ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงครึ่งอันนี้รถส่วนตัวนะคะถ้ามารถโดยสารประจำทางนะคะขึ้นที่สถานีขนส่งหมอชิตนะคะก็ใช้ระยะเวลา3ชั่วโมงครึ่งหรือ4ชั่วโมงเช่นกันทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรนะคะบนท้องถนนแล้วก็เส้นทางที่เลือกด้วย
0: ค่ะถ้ามาที่นี่นะคะนอกจากการฝึกอบรมด้านอาชีพที่เป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะคะเรายังมีบริการด้านไหนอีกบ้างคะ
1: ค่ะเราบริการในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะจากที่ท่านเห็นนะคะได้เข้ามานะคะเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นในเรื่องของการเพาะถั่วงอกคอนโดนั่นเองนะคะซึ่งประชาชนที่เข้ามานะคะจะเป็นกลุ่มสูงอายุที่เข้ามาเรียนกับเรานะคะก็จะมีชุดอุปกรณ์สำเร็จนะคะที่เราทำนะคะก็จะเป็นมีถังนะคะการปลูกเพาะถั่วงอกคอนโดนะคะง่ายนะคะใช้ระยะเวลาแค่4วันก็สามารถที่จะได้ผลผลิตแล้วก็สามารถเอาไปปรุงอาหารได้นะคะส่วนประกอบก็จะมีถังสีดำนะคะแล้วก็จะมีไม้ตะเกียบนะคะแล้วก็มีตะแกรงแล้วก็มีกระสอบป่านนะคะก็เท่านี้นะคะแล้วก็มีถั่วสร้างอาชีพได้แล้วค่ะ
0: ทำไมที่นี่ถึงเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวมากๆหาได้ในห้องครัวได้หมดเลยใกล้ตัวไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียเงิน
1: ก็เกิดจากพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะท่านก็ยกตัวอย่างถึงนำเอาพวกเศษวัสดุพวกถ้วยถังกะละมังเก่าต่างๆนะคะเอามาใช้ก็จะสังเกตได้ว่าศูนย์ของเรามีเนื้อที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนเพียงแค่3งาน31ตารางวาพื้นที่ในการเพาะปลูกในเรื่องของการเกษตรเรามีเพียง56ตารางวาเท่านั้นแต่เราใช้พื้นที่คุ้มค่าโดยใช้หลักการ5ป1ประดับตกแต่งสวยงามประหยัดงบประมาณประหยัดน้ำประหยัดพื้นที่แล้วก็สามารถเดินดูได้ด้วยความปลอดภัยนั่นเองใช่ค่ะ
0: นอกจากการที่มีอาชีพนะคะด้านการเกษตรแนะนำแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกบ้างไหมคะ
1: อ๋อถ้ามาในเรื่องของเชิงอนุรักษ์นะคะทุกปีนะคะเราจะมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาก็คือวันที่2เมษายนนั่นเองนะคะเราก็จะมีจัดในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะก็ในเรื่องของการจัดหยวกนะคะแทงหยวกเครื่องแขวนแล้วก็การร้อยมาลัยขั้นสูงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่2กลุ่มนะคะก็จะเป็นศิลปะประดิษฐ์จากการปักผ้าด้วยสะดึงซึ่งเป็นกลุ่มของสูงอายุนั่นเองค่ะ
0: ค่ะนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ศูนย์ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่มาอบรมเนี่ยเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้และก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
1: ก็รู้สึกดีใจนะคะไม่รู้สึกปลาบปลื้มใจมากกว่านะคะที่ได้มาสนองงานพระองค์ท่านด้วยนะคะน้อยคนนะคะที่จะได้มาในจุดนี้นะคะเพราะว่าอุทัยธานีนะคะเป็นเมืองที่ทุกคนนะคะอิจฉานะคะหนึ่งได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิดใช่ค่ะแล้วก็เรามีอาชีพที่หลากหลายนะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนคือหนึ่งเรามีหลักสูตรที่ดีที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับก็คือใครมาเรียนกับศูนย์ของเราสามารถนำหลักสูตรตัวนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยค่ะประมาณนี
0: ้ดูแลทั่วทั้งประเทศด้วย
1: แล้วอีกอย่างนึงนะคะเรามีระบบการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนคือเราตามผู้เรียน 100% นะคะไม่ว่าจะช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามใน Facebook แล้วก็ LINE นะคะแล้วก็ TikTokนะคะเราก็มีแล้วก็มี YouTube ของศูนย์บุญเดือนอาคมสุรทันด้วย
0: นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครูกันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะที่ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเข้ามาฝึกอบรมเป็นจำนวนมากจะเป็นหลักสูตรอะไรไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: รายการนะคะเราได้ทำความรู้จักกับศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับหลักสูตรของที่นี่กันนะคะว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือครูเด่นค่ะสวัสดีค่ะครูเด่น
1: สวัสดีครับ
0: คุณครูเด่นนะคะเป็นครูของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องถามครูเด่นเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยหลักสูตรของเราเป็นยังไงที่ทราบมามีความโดดเด่นมากๆ
1: ครับพี่อ้อมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันของเราเนี่ยมีหลักสูตรที่หลากหลายครับมากตอนนี้เรามีหลักสูตรถึง600หลักสูตรนะครับโดยแบ่งเป็นหลักสูตรตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับองค์ท่านมีพระราชดำริที่จะให้เราอ่ะส่งเสริมในเรื่องอาชีพอะไรเราก็ต้องส่งเสริมครับเช่นในเรื่องการแทงยัวการทำอาหารขนมโบราณต่างๆเราก็ต้องสอนครับหลักสูตรที่สองเลยก็คือหลักสูตรตามที่ผู้เรียนต้องการครับผู้เรียนอยากเรียนอะไรเราก็จะมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนแล้วก็จัดให้และหลักสูตรท้ายเลยก็คือเป็นหลักสูตรที่เพื่อการมีงานทำหลักสูตรอะไรที่กำลังเป็นที่นิยมเราก็จะมาสอนเช่นตอนนี้เค้กไข่ทองคำอะไรเงี้ยเราก็ทำใช่ครับเราก็ทำหลักสูตรตัวเนี้ยที่หลากหลาย
0: แล้วเราเลือกหลักสูตรยังไงเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราค่อนข้างหลากหลายประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุนะคะคนที่ตก
1: คนพิการด้วย
0: กลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการเราแบ่งหลักสูตรยังไงคะครูเด่น
1: โอ้อันนี้ก็เราก็ตามใจผู้เรียนเลยครับเราก็จะมีหลักสูตรเนี่ยเสนอให้ผู้เรียนเนี่ยได้เลือกเรียน600กว่าหลักสูตรนั่นแหละที่ได้นำเรียนไปนะครับเราก็จะมีการจัดลำดับว่าผู้เรียนต้องการหลักสูตรอะไรมากที่สุดเราก็จะจัดอันนั้นเป็นระดับแรกก่อนแล้วก็ค่อยไล่ลงไปนะครับจากนั้นเราก็เปิดรับสมัครครับผ่าน Facebook แล้วก็ผ่าน LINE แล้วก็ใครที่ไม่มีสื่อโซเชียลก็สามารถมาสมัครเรียนที่ศูนย์ได
0: ้นะคะแล้วภารกิจของเรานั่นคือดูแลการฝึกอาชีพเนี่ยทั่วทั้งประเทศอันนี้คือเป็นสำหรับภาคประชาชนที่ walk in เข้ามาหาเราและสำหรับเป็นประชาชนจังหวัดอื่นๆล่ะคะเราสามารถเข้าไปส่งเสริมด้านอาชีพเขายังไงได้บ้าง
1: อ๋อจังหวัดอื่นๆนะครับเราก็ไปตามความต้องการเลยครับพี่อ้อมเนื่องจากว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันของเราเนี่ยสามารถบริการได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็มีหลากหลายที่นะครับที่มาขอความรู้ความวิทยากรจากเราอย่างเช่นเราเคยไปสอนที่ลำปางก็จะสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการจักหยวกหรือการแทงหยวกนะครับที่นครสวรรค์เราก็ไปส่งเสริมให้กับคนพิการนะครับวันนี้เราก็ได้รับการเรียกร้องมาว่าต้องการเรียนต้องการให้ทั้งศูนย์นะไปช่วยเรื่องอะไรเราก็ยินดีแล้วก็ส่งวิทยากรไป
0: ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หลักสูตรไหนที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้มารับการอบรมของเราคะ
1: แน่นอนครับว่าอุทัยอ่ะเป็นจังหวัดที่ขนมหวานโดดเด่นในเรื่องขนมหวานคุณอุทัยชอบทานขนมหวานนะครับ
0: ฉะนั้น
1: ชอบใช่ไหมครับฉะนั้นหลักสูตรที่โดดเด่นเลยคือเป็นหลักสูตรขนมไทยนะครับโดยเฉพาะหนึ่งหลักสูตรที่อยากจะบอกพี่อ้อมเลยนะครับก็คือหลักสูตรขนมวงเดือนดาราครับ
0: คืออะไรคะคุณเด่น
1: ขนมวงเดือนดาราก็เป็นชื่อขนมที่สมเด็จพระกนิษฐาพระราชทานชื่อให้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นะครับเป็นหลักสูตรที่เราได้ปรับประยุกต์มาจากขนมทองเอกครับแต่พิเศษกับขนมทองเอกนั่นคือเราใส่เม็ดบัวหลวงลงไปผสมในตัวแป้งด้วย
0: เพิ่มความเป็นอุทัยธานีเข้าไปอยู่ในเมนูนี้
1: ใช่ครับเพราะอุทัยธานีเป็นเมืองใส่น้ำเนาะเรามีแม่น้ำสะแก่กลางไหลผ่านฉะนั้นเราก็ใช้วัตถุดิบที่อยู่ในแม่น้ำลำคลองนี่แหละครับมาเป็นส่วนผสมก็คือเม็ดบัวหลวงนั่นเองซึ่งได้รับการนิยมมากเราไปสอนทั่วประเทศนะครับทั้งล่าสุดเราไปสอนที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปสอนที่ชลบุรีนะครับเราก็เคยไปสอน
0: แล้วที่สำคัญคือสอนแล้วสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพของคุณได้เราไม่ห่วงสูตร
1: ถูกต้องไม่ห่วงครับไม่ห่วงใช่ผู้เรียนสามารถเอาไปทำขายได้เลยนะครับแต่ว่าต้องนำเรียนว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยรสชาติในการรับประทานรสนิยมในการรับประทานก็จะแตกต่างกันแต่ปกติแล้วขนมที่ศูนย์วงเดือนของเราอ่ะก็จะมีความหวานแต่หวานน้อยนะครับแต่ละท้องที่ถ้าสมมติผู้เรียนจะไปปรับเพิ่มความหวานหรือลดความหวานลงอันนี้เราก็ไม่จำกัดไม่เป็นไรผู้เรียนสามารถเอาไปทำแล้วสามารถประกอบอาชีพได้เราก็ยินดีครับ
0: ใช่นะคะเหมือนกับที่อยู่ด้านหลังของเราสวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขากำลังอบรมอาชีพอะไรกันอยู่ครับ
1: วันนี้นะครับก็เป็นหลักสูตรข้าวต้มมันแล้วก็ข้าวต้มลูกโยนครับพี่อ้อม
0: ข้าวต้มลูกโยน
1: เคยเห็นไหมครับแบบนี้เลยอันนี้เราจะใช้ใบตาลนะครับยอดใบตาลอ่อนในการ
0: ค่ะ
1: ยอดใบตาลอ่อนนะครับในการห่อข้าวต้มมีความสำคัญกับจังหวัดอุทัยธานียังไงบ้าง เพราะว่าเรามีประเพณีออกพรรษานะครับเราจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยของประเทศเราจะใช้ข้าวต้มลูกโยนนี่แหละครับในการใส่บาตรให้กับพระที่บิณฑบาตลงมาจากยอดเขาสแกกลางซึ่งสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึงเรียกข้าวต้มลูกโยนเพราะว่าประชาชนมาทำบุญเนี่ยเยอะมาก
0: เบียดกันแน่ๆ
1: ต้องใช้ตัวข้าวต้มนี่แหละโยนเข้าไปครับ
0: มีชายแบบนี้ให้เอาไว้
1: ใช่ไหมโยนได้สมัยก่อนไม่สามารถใส่ได้ต้องโยนครับเพราะคนเยอะแต่ณปัจจุบันนี้ก็มีโยนบ้างแต่เราก็คนไทยเราเดี๋ยวเรามีน้ำใจเนาะใครใส่เสร็จก็ถอยออกแล้วก็หยิบใส่นะครับ
0: แล้วไม่ได้มีเมนูเดียว
1: ใช่ข้า
0: วต้ม
1: อันนี้ข้าวต้มมัดครับ
0: ข้าวต้มหมูต้มมีมากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วสูตรข้าวต้มมัดกับข้าวต้มลูกโยนของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไง
1: ในเรื่องของข้าวเหนียวกับถั่วเราจะมีความมันเราใช้กะทิสดเดี๋ยวนี้กะทิสดหายทานยาก
0: เพราะว่า
1: ใช่ครับเพราะเดี๋ยวจะใช้แต่กะทิกล่องฉะนั้นความหอมก็จะแตกต่างกันแล้วข้าวต้มมัดอันนี้เราใส่กล้วยลงไปด้วยกล้วยสุกแล้วก็มีถั่วดำด้วยนะครับบางทีก็จะเป็นถั่วลิสงอะไรเงี้ยก็จะต่างกันไป
0: และทราบมาว่าศูนย์มูลนิธิของเรานะคะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงในการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่มาฝึกอบรมเราทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะ
1: เยอะมากเลยนะคะพี่อ้อมเรามี MOU กับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยถึง60กว่าหน่วยงานนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในเรื่องหลักสูตรเราก็ต้องมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเนาะจากสถาบันครูวิชาชีพเราสามารถนำหลักสูตรที่เรียนจากเราอ่ะโดยที่เป็นหลักสูตรที่ผ่านจากสถาบันครูวิชาชีพเนี่ยไปต่อยอดในการเรียนต่อได้นะครับแล้วก็กำลังหลักสำคัญเลยในการทำหลักสูตรเลยก็คือเราได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครับส่งคณะคุณครูอาจารย์เนี่ยมาช่วยในการทำหลักสูตรจากนั้นเราก็ได้วิทยากรครับจากอาชีวศึกษานครสวรรค์นะครับก็จะมาช่วยเป็นวิทยากรให้
0: ค่ะคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่สนใจจะมาฝึกอบรมอาชีพที่นี่ติดต่อได้ช่องทางไหนอะไรยังไงคะหลักสูตรเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงเชิญค่ะ
1: ครับทุกท่านที่สนใจเรียนอาชีพกับเรานะครับถ้านึกถึงอาชีพแล้วต้องนึกถึงศูนย์วงเดือนนะครับสามารถติดตาม Facebook ของเราได้เลยนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะว่าศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานเราจะเปิดรับสมัครผู้เรียนผ่าน Facebook ง่ายที่สุดเลยนะครับเราก็จะรับประกาศแล้วก็ผู้เรียนก็สามารถไปลงชื่อเบอร์โทรได้ตามตัวใบประกาศที่เรารับสมัครได้เลยหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับ0565106688นะครับแล้วก็ต่อ15นะครับก็ถ้าไม่ว่างที่จะสมัครที่ Facebook หรือไม่มีสื่ออะไรก็สามารถโทรสมัครกับเราได้หรือถ้าจะสะดวกใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาเขียนใบสมัครได้เราก็แต่ว่าพี่อ้อมครับคนเรียนกับเราเนี่ยเยอะมากแต่เราสามารถเปิดคอร์สนึงหลักสูตรนึงเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยเพียงแค่6ถึง10คนเท่านั้นเราจะต้องมีคณะกรรมการเลือกครับเราจะมีคณะกรรมการจากภาคีเครือข่ายนะครับจากอบจ.จากฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็ทางสกลประจําจังหวัดมาเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้เรียนเลือกจากอะไรบ้าง1ผู้เรียนใหม่ๆสดๆเลยที่ไม่เคยเรียนกับเราครึ่งนึงนะครับ2ผู้เรียนเก่าที่เรียนกับเราแต่จะต้องส่งการบ้านด้วยนะครับใครไม่ส่งการบ้านเราไม่ให้เรียนนะครับพี่อ้อมใช่ฉะนั้นเราจะมีการติดตามผู้เรียน 100% นะครับผ่านทางไลน์โทรศัพท์แล้วก็ไปตามถึงบ้านเลยถ้าใครส่งงานไม่มีครับเรียนฟรีตลอดหลักสูตรครับพี่อ้อม
0: เพราะฉะนั้นนึกถึงอาชีพ
1: นึกถึงศูนย์วงเดือนครับ
0: สำหรับวันนี้ขอบคุณครูเด่นมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการ NBT Today วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้พูดคุยกับครูเด่นได้เห็นหลักสูตรกันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะอ้อมพาทุกคนนะคะไปพูดคุยกับนักเรียนที่มาฝึกอบรมที่นี่มีทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล้วนะคะตลอดจนผลิตภัณฑ์เด่นๆของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธานจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยค่ะ

0: ที่จะไปพบกับสินค้าเด่นของศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับผู้ที่เคยฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพที่นี่กันก่อนนะคะดังคารองค่ะนั่นคืออาจารย์กฤษณานะคะแล้วก็คืออาจารย์แดงค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์กฤษณาค่ะเล่าคุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะว่าอยู่ดีๆเราเนี่ยอยากมาฝึกอาชีพที่นี่ได้ยังไงคะ
1: ตอนสมัยก่อนเนี่ยยังรับราชการครูอยู่แล้วก็รู้ว่าพระองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านมาเปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพให้ประชาชนคือศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนี
0: ้
1: ก็ตั้งใจไว้เลยว่าเมื่อไรที่เราเกษียณเราจะต้องมามีส่วนร่วมในนี้ให้ได้แล้วในที่สุดพอปี63เกษียณมาก็มาเลยมาเรียนสารพัดวิชามาเรียนสัตว์ตั้งแต่อาหารงานประดิษฐ์อะไรต่างๆเยอะแยะในที่สุดก็มาถูกจริตกับงานปักผ้า
0: จนเป็นกลุ่มอะไรคะ
1: จนเป็น
0: กลุ่มว่า
1: จนเป็นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปักผ้าพาเพลิน
0: ปักผ้าพาเพลิน
1: เราก็รวมกลุ่มคนที่มีใจรักในงานปักเหมือนเราเพราะว่าพระองค์ท่านน่ะพูดว่าพระองค์ท่านบอกว่างานปักผ้าด้วยมือเนี่ยกําลังจะสูญหายไปขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็พอดีกับตรงกับพวกเราแล้วก็เลยทําเป็นการทํามือทุกชิ้นแล้วพอทําแล้วเนี่ยก็มีความสุขใจที่ได้นอกจากได้เพื่อนกลุ่มเดียวกันคะได้ความรู้ใหม่ๆแปลกๆอย่างที่เราเคยสมัยก่อนแค่ปักชื่อที่หน้าเสื้อใช่มั้ยคะตอนหลังมาคุณครูก็สอนปักทึบปักเดินเส้นปักสารพัดแบบจนกระทั่งสร้างเป็นชิ้นงานเนี่ยแล้วก็พอขายได้ชิ้นมันดีใจมีความสุขเพราะว่าการรายได้เนี่ยมันไม่มากแต่ความสุขใจมีมาก
0: นี่แหละค่ะที่ประทับใจนะคะแล้วอาจารย์แดงล่ะคะเข้ามาฝึกอบรมอาชีพที่นี่ได้ยังไงคะ
2: ค่ะเช่นเดียวกันนะคะเป็นคุณครูนะคะพอปลดเกษียณแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่ศูนย์เนี่ยนะคะเป็นศูนย์ของพระเทพนะคะเป็นศูนย์ของพระคณิษฐาแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าที่เนี่ยสอนมีปฏิบัติจริงนะคะมีอุปกรณ์มีวัตถุดิบต่างๆสามารถให้ผู้เรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็นำไปสร้างอาชีพได้ก็เลยเข้ามาฝึกเข้ามาเรียนนะคะพอเรียนแล้วเนี่ยที่จริงเรียนหลายอย่างนะคะแต่ว่ามาถูกใจกับชิ้นงานของการแปรรูป
0: นะคะ
2: ทำขนม
0: ชื่อกลุ่มอะไรคะ
2: กลุ่มวิสาหกิจวงเดือนพารวยค่ะเป็นชื่อที่ท่านผอ.อุทัยวันเนี่ยนะคะเป็นคนตั้งให้ผอ.คนเดิมนะคะเราก็เลยใช้ชื่อนี้มาแล้วเราก็รวมกลุ่มกันนะคะโดยการสนับสนุนของศูนย์นะคะจัดตั้งกลุ่มให้ค่ะแล้วก็ออกบูธต่างๆมีร้านจำหน่ายคือวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยเราจำหน่ายที่ศาลากลางวันอังคารกับวันพฤหัสเนี่ยเราได้รับบูธที่โรงพยาบาลส่วนวันอาทิตย์เราจะจําหน่ายที่ตลาดรู้ใจนะคะหน้าสารกลางค่ะ
0: สามารถไปอุดหนุนกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือความสุขนะคะที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มาฝึกอบรมที่ศูนย์วงเดือนอาคมสุรธันนะคะต่อไปเราพาทุกคนไปพบกับของดีที่นี่กันต่อดีกว่าที่นี่จะมีสินค้าอะไรน่าสนใจกันบ้างไปกันต่อเลยค่ะ

0: กคนรอคอยแล้วนะคะที่จะได้ทำความรู้จักกับของดีเมื่อท่านมาที่ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะผู้ที่จะมาแนะนำจุดนี้อยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนาย
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะแนะนำตรงนี้คุณผู้ชมรู้จักไหมคะ
1: ครับตรงนี้คือห้องจำหน่ายสินค้าของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันครับโดยรวบรวมสินค้าจากผู้เรียนแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจแล้วก็ของภูมิปัญญาผ้าทอที่เราได้เปิดสอนแล้วก็มาวางขายที่ห้องจำหน่ายห้องนี้ครับ
0: ค่ะเรามาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนเลยดีกว่านะคะตรงนี้ที่อยู่ด้านหน้าของเราแหมพี่อ้อมพูดไปก็คือน้ำลายปลายมีอะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกเลยคือ1ขนมวงเดือนดาราครับอันนี้เลยขนมที่พระองค์ท่านประทานชื่อให้ครับชื่อขนมวงเดือนดาราครับทำมาจากไข่แดงของไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดเม็ดบัวน้ำตาลทรายกะทิครับอันนี้คือจะมีความหวานน้อยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยครับที่มีพระองค์ท่านทรงประทานชื่อให้ครับ
0: สินค้าขายดีนะคะตัวนี้ recommend จริงๆค่ะ
1: เรามีขนมพวกขนมลูกชุบขนมชั้นขนมเปี๊ยะครับแล้วก็ขนมอรัวอัดพิมพ์แบบแห้งครับแล้วก็เรามีขนมมากมายหลายอย่างที่เรามาวางขายในห้องนี้โดยผู้เรียนเราในการสอนแล้วก็นำมาวางขายห้องนี้ครับ
0: ใช่ค่ะและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่สวยมากมาอุทัยธานีสิ่งนี้พลาดไม่ได้นั่นก็คือ
1: ผ้าทออุทัยธานีครับมีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นครับเป็นผ้าทอที่เป็นชาวเราเวียนเราข้างในการทอมีลักษณะเด่นคือตีนจกที่เป็นสีแดงแล้วก็ลวดลายที่เอกลักษณ์ของไทยธานีเราครับมีลายดอกกุหลาบลายเต่าลายหมาลายสุนัขลายต่างๆที่เรารวบรวมมาที่เราได้นำมาวางขายที่ห้องสำนักสินค้าห้องนี้
0: ลายไหนขายดีที่สุดคะคุณนาย
1: ส่วนใหญ่เป็นโดยรวมนะครับเขาเน้นแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะถือแบบว่าเน้นแบบลายแบบเด่นๆสีไม่ได้แบบใส่ยากครับสีแดงโทนแดงๆครับใช่
0: แล้วคืออุทัยธานีสิ่งนี้พลาดไม่ได้นะคะผ้าทอค่ะไปกันต่อเลยค่ะ
1: ต่อมาเป็นสินค้าของผู้เรียนครับเป็นการแปรรูปผ้าทอครับเป็นพวกกระเป๋าย่ามถุงเงินถุงทองนะครับเป็นการแปรรูปผ้าทอโดยคนจะนำเป็นของฝากของที่ระลึกได้ครับใช่แล้วก็จะเป็นพวกการปักอย่างกับกลุ่มปักสะดึงเรามีกลุ่มวิสาหกิจด้วยก็นำสินค้าของกลุ่มมาจำหน่ายด้วยครับเป็นพวกหมวกกันนาฬิกากระเป๋าครับ
0: มีน่าเชื่อนี่คือฝีมือจากลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเรา
1: ใช่ครับเป็นผลงานที่แบบว่าเราคัดสรรแล้วจากกรรมการของเราครับ
0: ค่ะนะคะแล้วก็รวบรวมเอาไว้หมดเลย
1: ใช่ครับมีทั้งยาหม่องสมุนไพรข้าวเกรียบปลาแรดอุทัยเราคือเด็ดดังเรื่องปลาแรดชายจะมีข้าวเกรียบปลาแรดแหนมปลาแรดปลาล้าด่วนน้ำพริกนรกปลาแรดครับแต่ละอย่าง
0: คือน้ำลายไปนะคะเข้าสู่ร้อนสักชามนึงนะคะ
1: และแล้วก็สินค้าตรงนี้เป็นสินค้าโครงการหลวงเขาจะเป็นพัดดอยคำภูฟ้าอมก่อยครับจะเป็นพวกกระเป๋ากาแฟเครื่องดื่มถุงกาแฟแบบครีมบำรุงมือแล้วก็น้ำมันไผ่ครับ
0: อ๋อนะคะแล้วส่วนใหญ่อะค่ะลูกค้าที่มาที่นี่นะคะเขาชอบซื้อสินค้าประเภทไหนมากที่สุด
1: ถ้าหลักๆคือขนมไทยเพราะเราเด่นขนมไทยทั้งอธิบดีเราทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปก็มาครั้งแรกพอซื้อไปติดใจกลับมาบอกว่าขนมที่สุดอร่อยเพราะว่าหวานน้อยก็กลับมาซื้อขนมวงเดือนดาราขนมชั้นลูกชุบครับแล้วก็พวกงานฝีมือของผู้เรียนเราก็ลูกค้าชอบว่าเป็นแฮนด์เมดเหมือนกันทุกคนชอบแล้วก็ผ้าทอติ๊กเกอร์เจอเลยคือผ้าทอเพราะว่าทุกคนชอบผ้าทอไทยธานีครับ
0: แล้วที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนเปิดทุกวันไหมคะสำหรับนักท่องเที่ยว
1: ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึง 16.30 ถ้าบางวันก็เลยถึง 17.00 นนะครับเปิดจันทร์ถึงวันเสาร์ครับใช่มาช้อปเที่ยวได้ครับ
0: ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะความสำคัญของจุดนี้นั่นคือการทำให้ผู้ที่มาฝึกอบรมที่นี่เกิดความยั่งยืนด้านอาชีพน
1: ั่
0: นคือเรารับสินค้าของนักเรียนของเราแล้วก็เอามาริมาขายที่นี่
1: ใช่ครับ
0: นะคะผลตอบรับกระแสเป็นยังไงบ้างคะพวกเราบอกว่าอันนี้เป็นชิ้นงานของนักเรียนเรานะ
1: ใช่ครับคือเป็นผลงานที่ผู้เรียนภาคภูมิใจเพราะว่าทุกอย่างที่เรามาวางขายห้องนี้องค์ท่านทรงทอดพระเนตรหมดทรงรับรู้รับของใครเป็นของกลุ่มไหนบ้างมีลูกค้ามาซื้อตามตลอดอย่างเช่นข้าวเกียบปลาแรดองค์ท่านได้ส่งซื้อแล้วลูกค้าเข้ามาก็ซื้อตามเหมาหมดเลยใช่ทุกผู้เรียนก็ภูมิใจที่องค์ท่านทรงซื้อของผู้เรียนครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะซื้อสินค้าของเราค่ะเรามีช่องทางการขายที่ให้ลูกค้าต่างจังหวัดเขาสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้
1: ไหมคะเป็นเฟซบุ๊กส่วนเลยครับเฟซบุ๊กของส่วนเรามีชื่อว่าเฟซบุ๊กส่วนองค์ท่านอคมสุรทันครับ
0: ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะว่าสินค้าของเรานี่มีเพียงพอแน่นอนอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาลิ้มรสนะคะอาหารรสชาติอร่อยขนมรสชาติที่หาทานที่อื่นไม่ได้แต่มีที่นี่ที่เดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะในรายการ NBT Today วันนี้นะคะอยากให้ครูนายเป็นตัวแทนของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะให้มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันได้เชิญค่ะ
1: ก็ส่งเลยขอทุกท่านที่เป็นลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปมาเยี่ยมชมมาซื้อสินค้าของศูนย์วงเดือนเราด้วยคุณภาพแล้วก็การันตีด้วย ผลงานของผู้เรียนรสชาติที่ไม่เคยแพ้หนึ่งในของกลุ่มอื่นเลยมาเที่ยวมาช็อปมาชิมได้ครับ
0: มาอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพของศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครูนายมากมากเลยนะคะที่มาแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพนะคะให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าเวลาท่านมาที่อุทัยธานีสถานที่แห่งนี้ต้องห้ามพลาดนะคะมาอุดหนุนสินค้าดีๆเหล่านี้กันได้ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและก็เพลิดเพลินไปกับรายการของเรานะคะวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงด้วยกันครับมีถึงข้อมูลข่าวสารและก็นำเสนอเป็นคลิปนะครับมาฝากกันเป็นประจำทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2เตือนด้วยกันครับบ่าย2โมงเกินและ4ทุ่มเกินครับวันนี้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะได้ไปแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคกับพี่น้องประชาชนตัวเองครับรวมไปถึงการทำความรู้จักของการทำประกันครับคปพ.นะครับในระบบประกันภัยตีมั่นคงตัวเองเหมือนกันซึ่งเราเคยนำเสนอในหลายๆด้านตัวเองนะครับวันนี้จะเป็นด้านอย่างจะได้เดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับข่าวดีประเทศไทยนะครับมาเริ่มต้นกันตีกระทรวงแรกครับก็คือกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้บอกว่าตอนนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถึง76จังหวัดนะครับกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแห่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายของรัฐบาลนะครับด้วยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลพี่น้องประชาชนตีบะพานการตรวจสอบคุณสมบัติตีมีเหตุอันควรนะครับเจือได้ว่าเป็นผู้ตีเดือดห้อนและมีความจำเป็นตีต้องรับการช่วยเหลือจากภาครัฐครับโดยข้อมูลดังกล่าวนะครับก็จะได้ส่งต่อยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาฮื้อโวยตีสุดนะครับซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตดีของประชาชนและแห่งสร้างความเข้าใจความรับผู้ตามนโยบายของรัฐนะครับตลอดจนถึงสวัสดิการตามระเบียบกฎหมายและมติของคณะรัฐมนตรีตีเกี่ยวห้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการระวางยื่นข้อตกลงยื่นเอกสารความจำนงนะครับสำหรับภัยตีตรวจสอบรอบแรกแล้วแล้วก็บาพานนะครับก็สามารถสอบถามกันได้ตีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าแจ้งไปยังปอหลวงบ้านแจ้งไปตีปอกำนันก็ได้ครับเปิ่นก็จะได้นำรวบรวมเอกสารตรงนี้นะครับส่งต่อไปฮื้อตังอำเภอกรมการปกครองนี่นะครับได้มีการตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าติดคัดเรื่องอะไรอย่างใดครับเพราะอย่างน้อย1ตุลาคมเราจะเริ่มใช้สิทธิ์นี้พร้อมกันทั่วประเทศกันแล้วนะครับเรื่องของความเสียหายจากจังหวัดน่านครับรอบนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบกันหนักเหมือนกันบ่ว่าจะเป็นถนนหนตางบ้านพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงวัดสำคัญของตางจังหวัดน่านครับขณะเดียวกันนะครับทางด้านวัดภูมินทร์ครับซึ่งด้านของนายพนมวุฒิจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรก็ได้แจ้งมานะครับว่าพระอุโบสถวัดภูมินทร์โครงสร้างยังคงแข็งแรงปลอดภัยนะครับซึ่งระดับน้ำติดท่วมเตือนี่ไม่ได้เนี่ยคือความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในแต่อย่างใดครับซึ่งถ้าย้อนไปปีแล้วก็เกิดน้ำท่วมเหมือนกันที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านครับปีนั้นก็ได้เข้าไปตรวจสอบวัดภูมินทร์แล้วปะว่ามีหอยแตกร่าวรอบพระอุโบสถเกิดขึ้นบริเวณฐานบัวและก็ประตูและบันไดต่างเข้าครับซึ่งตอนนี้ครับพอปีนี้เกิดเหตุการณ์แหมเตื่อหนึ่งแต่บ่ได้นักเหมือนกับปีตีผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ครับกรมศิลปากรก็ได้ยืนยันนะครับว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินทร์ยังคงมีความแข็งแรงโดยกรมศิลปากรนะครับมีการดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดภูมินทร์มาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับตีผ่านมาก็ได้มีการบูรณะและปิดทองพระพุทธรูปภายในอุโบสถเนื่องจากตระหนักดีว่าวัดภูมินทร์เป็นโบราณสถานที่สำคัญรวมถึงกรมศิลปากรก็ยังให้ความใส่ใจกับการบูรณะโบราณสถานอื่นๆในจังหวัดน่านแฮมต้อยเหมือนกันครับก็ถ้าเปิ่นเพียวถนนหนตางอันอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถไปสักการะไปพอจิตรกรรมใดนะครับที่วัดภูมินทร์จังหวัดน่านยืนยันว่าบ่ามีความเสียหายใดๆนะครับยังคงงดงามเหมือนเก่าครับแถมหนึ่งหน่วยงานครับที่ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเตือนนี่นะครับก็คือทางด้านของแบงก์ชาติครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันการเงินครับเข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางจังหวัดน่านครับมาตรฐานดังกล่าวนี่นะครับก็มุ่งจะฮื้อ

0: ลูกหนี้ติดได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือด้านการเงินได้อย่างเหมาะสมถึงการปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หรือแนวตั้งอื่นตามความจำเป็นและสามารถในการชำระหนี้ของแต่ละรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการสามารถประคับประคองสถานะทางการเงินและผ่านพ้นวิกฤตเตอร์นี้ได้ตัวเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้แบงก์ชาติก็ได้ประสานไปยังโดยเฉพาะทางทอสเนาะทอสถ้าหากว่าภัยตีจะต้องการซะตังไปซ่อมแซมสถานตีของเฮาจะเป็นอันผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ก็สามารถสอบถามกันได้หรือแม้แต่บ้านเหือนของพี่น้องประชาชนที่ต้องมีการซ่อมแซมใหม่ปรับปรุงใหม่อันอย่างจะได้ก็ลองสอบถามเปิ่นพอตีอันทออสดูธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแต่ก็ย่ำเหมือนเก่าแล้วครับว่าต่างธนาคารเปิ่นบ่ได้ส่ง SMS มาหาเฮาโดยตรงเน้อถ้าเฮาต้องการแต่ฮือไปหาเปิ่นดีกว่าจะได้หารือกันว่าจะต้องการวงเงินอันอย่างจะใดและจะต้องผ่อนชำระเต่าใดดอกเบี้ยเต่าใดก่อเขาปึงป้อใจก่อลองสอบถามกันดูนะครับเรื่องของการกู้สตังค์คุณผู้ชมตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันตีแบบให้เขากู้สตังค์ได้ง่ายโดยตีบ่ต้องยื่นเอกสารอันอย่างใดทั้งสิ้นแม้แต่คนค้ำก็บ่ต้องมีครับแค่กรอกเลขบัตรประชาชนหรือกรอกเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถกู้ได้แล้วแต่ขณะเดียวกันครับพอกู้ง่ายจะอีกก็อันตรายเหมือนกันนะครับมิจฉาชีพก็จะมักลงโฆษณาปล่อยเงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อผู้ที่สนใจลงทะเบียนแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีธนาคารเสร็จแล้วครับหากว่าผู้กู้ชำระสตังค์บ่ตันหรือบ่เป็นไปตามตีกลุ่มเงินกู้กำหนดมิจฉาชีพเนี่ยนะครับก็จะเอาหูบท้ายแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวไปโพสต์ประจานตามสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนหาญาติหาคนรู้จักก็ว่าโพสต์ในกลุ่มสาธารณะพร้อมกับใจข้อความด่าทอข่มขู่หรือสร้างความอับอายเพื่อกดดันให้ผู้กู้เนี่ยครับรีบหาสตังค์มาจ่ายถึงแม้ว่าเขาจะโอนสตังค์ปิดแล้วเรียบร้อยมิจฉาชีพก็อาจจะสร้างข้ออ้างไปแหมติ๊กๆนะครับตามสูตรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับบอกว่าจะต้องมีการลบโพสต์เต่าอีพาร์ทเนอร์มีการธรรมเนียมเต่าอีบาทมีการภาษีมีการประกันมีการใช้จ่ายอื่นๆครับสรุปแล้วอาจจะกู้แค่บักกี้ปันบาทนะครับแต่กลายเป็นเสียเงินซ้ำๆไปแหมติ๊กๆเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วการกู้สตังค์ตีเป็นช่องทางออนไลน์และก็กู้กันง่ายๆก็ต้องระมัดระวังต้องพอให้ดีเหมือนกันนะครับเหมือนกับตีเป็นโพสต์ไว้ติเป็นพนักงานแม่หญิงมันก็เงินเดือน 20,000 กว่าบาทแล้วก็กู้ไปกู้มากู้เจ้าที่1กู้เจ้าที่2ไปโปะเจ้าที่1กู้เจ้าที่3ไปโปะเจ้าที่2ไปเรื่อยๆจนเป็นเจ้าหนี้ตึงหมด17หลายอันนี้ก็โอ้โหก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าพอมันกู้ง่ายจะอีครับมันก็จะวนไปจะอีไปติ๊กๆมันก็กระจายเป็นดินพรอกห่างหมูไปเหี่ยนะครับฉะนั้นแล้วการกู้สตังค์ถ้ามันง่ายล่ําไปก็ต้องตรวจสอบให้ดีเหมือนกันมันอาจจะมีอันตรายแฝงมาตั้งกลตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังติบอกแล้วครับว่ามีคลิปบอกว่าจะเป็นตังคอปพนะครับรวมไปถึงทางด้านของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิ่นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านไหนกันพองนะครับติดตามช่วงหน้ากันครับข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
4: NBD ภาคเหนือร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือ ทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ช่วงกำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับเฮาไกนำเสนอคลิปตังคอปพนะครับเรื่องของการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันอัคคีภัยประกันสุขภาพประกันรถยนต์นะครับซึ่งการทำประกันครับมันก็จะดีเผื่อเฮาบ่ฮู้ว่าตั้งหน้ามันเกิดอันอย่างขึ้นกับตัวเฮาเนาะและยิ่งตอนนี้ครับมันก็จะมีข้อคำถามเกี่ยวกับจังหวัดน่านที่ว่ารถยนต์ที่ซื้อมาแล้วเกิดมันน้ำท่วมจะอีหรอครับประกันจะรับผิดชอบจะใดนะครับก็ต้องปิกไปอ่านกรมธรรม์แห่งกรรมหนึ่งว่าดีเทลต่างๆในมันมีอะอย่างกันพองนะครับซึ่งคอปพ.กับเฮามั่นใจนะครับในระบบการทำประกันภัยตีมั่นคงรายละเอียดจะเป็นจะใดไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเศรษฐกิจที่ผันผวนความท้าทายใหม่ของโลกยุคปัจจุบันทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนมาพร้อมความเสี่ยงที่ยากจะคาดการหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยให้สังคมรับมือกับความเสี่ยงได้คือระบบประกันภัยระบบที่ช่วยรองรับความสูญเสียของผู้คนเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถฟื้นตัวและเดินหน้าต่อไปได้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและหรือสำนักงานคปภ.มีภารกิจในการกำกับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคงส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการประกันภัยพร้อมขับเคลื่อนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบและการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยโดยมีการขับเคลื่อนภารกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในปี2568ธุรกิจประกันภัยมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมกว่า 968,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของ GDP ประเทศโดยในปี2569สำนักงานคปภ.คาดการว่าธุรกิจประกันภัยจะมีมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมมากกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของระบบประกันภัยในฐานะกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสำนักงานคปภ.ได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่5เพื่อยกระดับระบบประกันภัยไทยมุ่งสู่การเป็น National Risk Buffer ผ่าน4ยุทธศาสตร์หลัก Stability สร้างระบบประกันภัยที่แข็งแรง Resilience สร้างระบบประกันภัยที่ยืดหยุ่น Inclusion สร้างการเข้าถึงระบบประกันภัยเทคโนโลยี and data driven ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนด้วยระบบรับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลแบบดิจิทัลหรือ PPMS เพื่อให้สามารถดูแลปัญหาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยได้รวดเร็วเป็นระบบและเป็นธรรมการยกระดับประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ.ให้เป็น e-policy เพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งมุ่งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในส่วนการพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านประกันภัยพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Insurance Community ศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมด้านประกันภัยของภูมิภาคผ่าน3ศูนย์กลางหลัก OIC Academy and Knowledge Center Research and Development Center Center of InsurTech Thailand ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคนในโลกที่ความเสี่ยงมีความซับซ้อนมากขึ้น

0: ระบบประกันภัยไทยคือโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงที่พร้อมรองรับทุกความเสี่ยงภัยเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าและก้าวผ่านทุกบริบทของความเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนคปภ.ให้คุณมั่นใจในระบบประกันภัยที่มั่นคง
1: ครับคุณผู้ชมการทำประกันนะครับก็จะเป็นข้อดีในอนาคตต่างหน้าครับว่าจะเป็นการออมสตางค์ไว้นะครับหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของอัคคีภัยหรือว่าด้านของสุขภาพอะไรอย่างกันแล้วแต่นะครับแต่ถ้าหากว่าทำแล้วมาได้รับความเป็นธรรมคปภ.ก็จ่วยคุณได้เหมือนกันครับเดี๋ยวติดหน้าเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีเรื่องของการทำประกันด้านไหนจะได้จะนำมานำเสนอกับคุณผู้ชมติดตามกันแฮมกัมหนึ่งกับรายการข่าวดีประเทศไทยครับตอนนี้เราไปติดตามภารกิจของทางด้านสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะครับตีลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆปัญหาตีได้รับการร้องเรียนมาครับรอบนี้ก็จะเป็นด้านสาธารณูปโภคนะครับเรื่องน้ำเรื่องไฟทางด้านของสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปช่วยเหลืออันอย่างจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยนะครับ
2: ลิเต้ทุกอย่างแพงหมดไฟฟ้าเนี่ยแพงมากบางหลังเนี่ยหมื่นกว่าบาทพ่อก็บอกว่าลีเป้เป็นเกาะสวรรค์แล้วทำไมไม่ทำมันดีขึ้นอ่ะ
3: เกาะลีเป้สวรรค์กลางท้องทะเลสตูลที่งดงามติดอันดับโลกแต่ชุมชนบนเกาะต้องเผชิญปัญหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมายาวนานทั้งไฟฟ้าน้ำสะอาดการแพทย์ปัญหาการจัดการขยะและผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วเกินศักยภาพพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นถึงความเดือดร้อนนี้จึงลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกและประสานหลายหน่วยงานเพื่อผลักดันให้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
2: พอหน้าแล้งมีปัญหาทันทีเรื่องน้ำเจาะบาดาลน้ำบ่อแห้งชาวบ้านเดือดร้อนถ้าเราเอาน้ำที่เกาะอาดังเอามาใช้จ่ายเราก็ต้องขับเรือไปเอาต้องใช้เงินซื้อน้ำมันอีกเอาน้ำมันแพงไหมแพง
4: ทุกเวทีที่ไปเสนอเนี่ยคือ1แพทย์ประจำทีนี้เนี่ยด้วยอัตรากราฟของผู้ป่วยในแต่ละปีเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นเกิดจากการท่องเที่ยวมันก็ไม่สัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที
5: ่ขยะจะเยอะมากตกประมาณ15-16 ตัน
6: ผมการดำเนินโครงการก็คือต้องมีการเดินสายเคเบิลมาจากฝั่งมาสู่เกาะลีเป้โครงการที่จะดำน้ำจากฝั่งเกาะอาดังที่จะลงมาที่เกาะลีเป้ก็ถ้าเกิดโครงการนี้สำเร็จทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบนลีเป้มีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยนะครับทั้งทางฮอก็ทางเรือแล้วก็มีหน่วยแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์อาสาแต่ละปีนะครับประมาณ100 กว่าคนที่ลงทะเบียนมีการประเมินนะครับยกระดับรปสช.เป็นโรงพยาบาลได้เนี่ยมันทำให้ความกังวลในการไปเดินทางไปรักษาลดลงได้ในการจ้างเอกชนในการขนขยะก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยทีเดียวมองว่าต่อไปขยะลีเป้เนี่ยก็ควรที่จะมีการกำจัดบนเกาะ
7: ในเรื่องของไฟป่าขนาดนี้ก็มีข้อเสนอแนะซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเดินสายเคเบิลใต้น้ำจากเกาะสตูลนะครับมายังเกาะลีเป้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้อานิสงส์ผ่านเกาะตะลุเตาแล้วก็เกาะอาดังมันจะทำให้ทั้ง3เกาะซึ่งเป็นเกาะสำคัญจะมีไฟฟ้าใช้ก็คาดว่าสักปี2571-2572นะครับในส่วนของน้ำเริ่มมีการสำรวจเนื่องจากมันมีแนวท่อเดิมอยู่เกาะอาดังเนี่ยซึ่งมีน้ำอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อนำน้ำจากเกาะอาดังมายังเกาะลีเป้ให้การประปาส่วนภูมิภาคมาพัฒนาต่อให้เป็นระบบการประปาภายในเกาะลีเป้ส่วนเรื่องสาธารณสุขก็ได้เสนอให้ยกระดับสถานพยาบาลเพื่อจะได้มีหมอประจำนะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็ให้เพิ่มความถี่ของการส่งหมอจากทางฝั่งจังหวัดสตูลผสมผสานกับการใช้เทเลเมดิซีนถี่ขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อให้ดูแลทั้งชาวบ้านขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ในเรื่องของการจัดการขยะแนวทางแรกก็คือการสำรวจเส้นทางและเพิ่มความถี่ในการขนขยะส่วนในระยะต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงกำจัดขยะที่ลีเป
3: ้ทุกมาตรการที่กำลังดำเนินการคือความร่วมมือจากหลายภาคส่วนและเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการรับฟังเสียงประชาชนและผลักดันให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกาะลีเป้น่าอยู่น่าท่องเที่ยวและยั่งยืนสำหรับทุกชีวิตบนเกาะผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นต่างด้านของเกาะหลีเป๊ะตีจังหวัดสตูลนะครับเรื่องของมีหน้ามีไฟได้ใจนะครับฮือพี่น้องประชาชนที่หันรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างต่ออันนะครับถ้าหากว่าพื้นที่ภาคเหนือของเฮาได้รับความเดือดร้อนนะครับก็สามารถโทรไปตีสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับ1676ครับเป็นสายด่วนโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ1676สายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปพอเรื่องของคลิปจาก NBT Connect คุณผู้ชมครับเรื่องของการเก็บผักเก็บผลไม้ก็ได้ยินกติคนใหญ่บอกว่าเขาเก็บผลไม้วันนี้เนี่ยแล้วกลิ่นมันยังอาจจะเบาหวานแต่พ่อคนใหญ่จะเบาหวานมันยังเหมือนลืมต้นเตื่อต้องรอแหมสักวัน2วันมันถึงจะลืมต้นครับเรื่องของผักผลไม้เปิ้นบอกว่าพอเก็บมาแล้วเนี่ยมันยังเหมือนแบบยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมนะครับสีรสชาติคุณค่าทางอาหารยังเปลี่ยนไปตึงวันนะครับหวานขึ้นจืดลงหนิ่มลงด้วยเหตุผลอะไรอย่างจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
8: ผักผลไม้หลังจากถูกเก็บเกี่ยวออกจากไร่มันไม่ได้หยุดทำงานทันทีนะครับยังหายใจเปลี่ยนรสและเปลี่ยนสีเข้าใจง่ายๆคือยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเกิดขึ้นอยู่เสมออยากรู้ไหมครับหลังเก็บเกี่ยวภายในผักผลไม้เกิดอะไรขึ้นบ้างรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่สุดคือรสชาติหลังเก็บเกี่ยวน้ำตาลในผักผลไม้อาจเพิ่มหรือลดก็ได้ครับเพราะผลิตผลยังหายใจและใช้น้ำตาลเป็นพลังงานผักบางชนิดเช่นดอกไม้หรือข้าวโพดอ่อนถ้าไม่ใช่เย็นน้ำตาลจะลดลงเร็วทำให้รสจืดส่วนผลไม้บางชนิดอย่างกล้วยมะม่วงหรือทุเรียนสะสมอาหารไว้ในรูปของแป้งเมื่อสุกแป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลจึงหวานขึ้นขณะที่ผลไม้จำพวกส้มหรือสับปะรดรสหวานขึ้นเพราะกรดลดลงนั่นเองครับต่อมาคือโปรตีนและเอนไซม์แม้มีไม่มากแต่ทำหน้าที่สำคัญช่วยเร่งการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลทำให้ผลไม้นิ่มสีเปลี่ยนและสุกเร็วขึ้นปัจจุบันจึงมีการใช้ความรู้เรื่องยีนเพื่อชะลอการทำงานของเอนไซม์และยืดอายุผักผลไม้วิตามินก็เปลี่ยนไปเช่นกันวิตามิน A ค่อนข้างคงที่แต่วิตามิน C โดยเฉพาะในผักใบเขียวจะสูญเสียได้ง่ายหลังเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสีสีเขียวจะค่อยๆจางไปแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอย่างที่เราเห็นในกล้วยสุกหรือมะม่วงครับและสุดท้ายคือการงอกและการโค้งงอมันฝรั่งหอมกระเทียมอาจงอกได้ถ้าเก็บในที่ชื้นส่วนหน่อไม้ฝรั่งหรือไม้ดอกบางชนิดจะโค้งงอเมื่อวางผิดทิศเพราะตอบสนองต่อแสงและแรงโน้มถ่วงครับจะเห็นนะครับว่าหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งรสชาติสีคุณค่าอาหารและรูปร่างการเก็บรักษาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่แค่การยืดอายุอาหารนะครับแต่ยังช่วยคงความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการด้วยครับ
1: แม่เราคุณผู้ชมแฮมยางหนึ่งที่ต้องรอให้สัก 2-3 วันกลิ่นมันถึงจะหวานก็คือบักคะนัดหรือว่าสับปะรดเนาะถ้าว่าเด็ดวันนี้กลิ่นเลยมันแน่นอนครับส้มมันเปรี้ยวขนาดเลยนะครับแต่ถ้ากว่าผ่านไปแฮมสัก 2-3 วันรสชาติมันก็จะหวานกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเรื่องของการเก็บผลไม้เก็บผักของคนไทยเฮาตี้สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่เลยนะครับไปปิดท้ายกันเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดคุณผู้ชมครับหากว่าคุณผู้ชมพอข่าวภาคเหนือของเขาในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะหันได้ว่าเขาจะมีการปราบปรามแล้วก็การยับยาเสพติดกันอยู่เป็นประจำครับตอนนี้หน่วยงานภาครัฐก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างยืนเป็นบูรณาการจะได้กันพองนะครับไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
9: เรื่องนี้ประธานรัฐสภาเข้าใจดีครับแล้วก็นำไปสู่การจัดกิจกรรมระดมความคิดความเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดการกับปัญหายาเสพติดด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญครับ
10: เราจะแก้กฎหมายเอากฎหมายทั้งหมดที่ผมให้คณะทำงานได้ยกประเด็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จะนำมาให้ฝ่ายบริหารก็คือท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานได้ดูว่าครบถ้วนยังจะแก้ไขประเด็นไหนแล้วก็นำไปสู่การยกร่างกฎหมายเราเร่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะเสร็จจะได้นำเข้าสภาฉะนั้นผมจึงเรียนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
11: อย่างกรณียกตัวอย่างกฎหมาย PDPA อย่างที่ว่าหากว่านะครับข้อมูลข่าวสารที่มันจะต้องแพร่กระจายในกลุ่มผู้รับผิดชอบกลุ่มราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเขียนให้มันเกิด แง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานไอ้ลักษณะแบบนี้นอกจากเกิดประสิทธิภาพแล้วยังประหยัดงบประมาณด้วย
12: ควรจะกำหนดเหมือนกฎหมายของต่างประเทศค่ะแบ่งเป็น3ระดับน้อยกลางมากเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในส่วนตรงกลางว่าถ้ามันค่อนไปทางน้อยศาลสามารถส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้แต่ถ้ามันค่อนไปทางมากศาลก็จะใช้บทลงโทษเพื่อให้มันเหมาะสมกับการจะทำความผิดค่ะ
13: ในกรณีของความผิดฐานเสพกับครอบครองเพื่อเสพการครอบครองเพื่อเสพเช่นมียาเสพติดให้โทษแค่1หน่วยการใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นกรณีของการที่เราอ้างว่าเราเป็นกรณีของการครอบครองเพื่อเสพแต่ถ้าสมมติเราตรวจปัสสาวะแล้วเขาปัสสาวะไม่ม่วงหรือไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่เราดันส่งเขาไปเข้าการบำบัดรักษามันก็จะเกิดปัญหาว่าเราเอาคนไม่เสพเข้าไปเข้าการบำบัดรักษาอาจจะต้องขออนุญาตเพิ่มคำนิยามว่าจะต้องมีผลตรวจปัสสาวะที่มันเป็นผลที่มีพบยาเสพติดในร่างกายถึงจะเข้าข้อสันนิษฐานในการเข้าบำบัดรักษาค่ะ
10: กฎหมายยาเสพติดในประเทศไทยมีหลายส่วนหลายภาคมากการที่ท่านประธานจะบูรณาการเป็นสิ่งที่ดีเพราะผู้รับผิดชอบก็จะได้ดูกฎหมายนะครับแล้วจะมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเลยก็สามารถดำเนินการได้ง่ายทุกอย่างมันจะราบรื่นและสามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีและเป็นไปตามกฎหมายนะครับ
14: การจะทำให้ทั้งประเทศแก้ไขปัญหาได้จริงจังท่านคิดว่ามันต้องทำอย่างไรกันต่อฮะ
15: ทำอย่างไรจะได้เอาภารกิจเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องระดับชาติคือใช้งบประมาณใช้ส่วนราชการแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชน
16: มาม
15: ีส่วนร่วมหรือแม้แต่เอกชนฉะนั้นกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้รวมเฉพาะแอมเฟตามีนยาบ้าอย่างเดียวนะมันจะรวมทั้งทุกเรื่องเลยทุกเรื่องนะครับจะได้สังคายนาใหม่หมด
14: เพราะว่าในแต่ละเรื่องเองก็มีข้อติดขัดทุนนี้
15: ใช่ใช่ทั้งเรื่องการรักษาทั้งเรื่องการบำบัดงบประมาณจะใช้ส่วนไหนส่วนไหนเป็นเจ้าภาพหลักส่วนไหนเป็นเจ้าภาพรองต้องจริงจังต้องจริงจังแล้วก็ที่สำคัญก็คือหน่วยงานฉะนั้นที่เราผมเรียนว่าที่ประสบความสำเร็จคือเราทำด้วยจิตวิญญาณเราทำด้วยความสำนึกอยากแก้ปัญหาจริงๆนะครับเราได้เห็นความภาคภูมิใจของครอบครัวที่เหมือนไม่ใช่ผมยกย่อตัวเองนะชาวบ้านบอกโอ้ท่านเหมือนเทวดาท่านเหมือนเทวดาที่มาช่วยหลานผม
16: มา
15: ช
16: ่
15: วยเอาคืนมาได้ฉะนั้นถ้ารัฐบาลชุดนี้นะครับหรือส่วนราชการเราทำเรื่องนี้สำเร็จมันก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศนี้ก็จะเป็นเทวดามาโปรดประเทศนี
14: ้ปิดท้ายท่านโสพลมีอะไรอยากจะกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมครับ
15: ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนทุกภาคส่วนและรวมทั้งส่วนราชการให้เอาจริงเอาจังร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศนี้ให้ได้ครับ
14: เราทำได้แน่นอนครับ
15: ทำได้ครับ
14: ขอบคุณครับ
17: ขอบคุณครับ
14: สวัสดีครับ

ยิ่งจังหวัดภาคเหนือเฮานะครับคุณผู้ชมเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าบ้านเฮามีหลายจังหวัดอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องระมัดระวังบ่ฮือมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดขนมาผ่านจังหวัดของบ้านเฮาตัวเป็นหูเป็นตาเฮือกับหน่วยงานภาครัฐครับถึงหมดทั้งเสียงคือรายการข่าวดีประเทศไทยครับบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้วันนี้เวลาเสียงให้แล้วนะครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับวันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ียวนุ่มไก่ทอดกรอบ5บาทราคาดีมีไทยช่วยไทยพลัส
1: วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนค่ะคุณสุภัทรเหล่ากมลและดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์ค่ะ
2: ครับเช่นเคยครับรับชมกันสดๆผ่านทางดิจิตอลทีวีช่องหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมก็คือ Facebook Fanpage MBT ภาคเหนือสามารถที่จะร่วมพูดคุยและเป็นผู้สื่อข่าวกับเราใครที่ได้ลงทะเบียนไทย AI Passport หรือว่า THAI Passport แล้วก็ทดลองใช้แล้วเป็นอย่างไรสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้ครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้มีอัปเดตหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศูนย์อุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากคุณผู้ชมช่วงนี้ใครจะเดินทางไปไหนก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศอยู่กันอย่างสม่ำเสมอค่ะรวมไปถึงในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในโซเชียลกันตอนนี้ก็คืออาจารย์แพทย
2: ์
1: ขับรถฝ่าไฟแดงชนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ก็มีมาให้อัปเดตค่ะ
2: ครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะครับข่าวแรกเราไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผลงานล่าสุดของหน่วยงานทหารก็คือทหารทัพเจ้าตากจากกองกำลังผาเมืองได้ปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดซึ่งขนคีตามีนบริเวณริมแม่น้ำสายยึดของกลางครั้งนี้ได้150กิโลกรัมพันเอกสุพันธ์ร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองแถลงข่าวผลการปะทะระหว่างกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดกับกำลังทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกรมทหารม้าที่2กองกำลังผาเมืองเมื่อเวลา 4:30 นวันนี้ซึ่งกองร้อยทหารม้าได้ออกลาดตระเวนบริเวณบ้านสายลมจอยตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยนะครับประมาณ 4-6 คนนำกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำข้ามลำน้ำสายมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วขนขึ้นรถจนสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครที่จอดรออยู่
1: เจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้ขอเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลต้องสงสัยกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนที่กลุ่มคนดังกล่าวค่ะจะล่าถอยหนีกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ค่ะปลอดภัยทุกนายจากนั้นค่ะก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่พบกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำจำนวน4กระสอบภายในค่ะบรรจุคีตามีนรวมน้ำหนักประมาณ150กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายก็ได้ทำการตรวจยึดของคีตามีนพร้อมรถยนต์ของกลางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
2: ครับก็ยึดได้จำนวนมากทีเดียวนะครับ150กิโลกรัมครั้งนี้ซึ่งก็ไม่รอพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่เช่นเคยครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องประเด็นร้อนที่ได้มีการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมจากอุบัติเหตุที่นายแพทย์ค่ะได้มีการขับรถชนรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในจังหวัดเชียงรายจนเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายล่าสุดค่ะผู้ก่อเหตุก็ได้ยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลบหนีขณะที่ตำรวจภูธรบ้านดู่ก็ได้รวบรวมสำนวนคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะความคืบหน้าจากอุบัติเหตุรถเก๋งค่ะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์บริเวณแยกไฟแดงนางแลอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อช่วงค่ำวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ1รายล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกอนุสรหนอกคำบุตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ประสบเหตุทั้งหมด3รายค่ะไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาวจังหวัดน่านและปัตตานีส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชาวชลบุรีโดยจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ตั้งแต่วันเกิดเหตุค่ะก็ยืนยันว่าผู้ขับขี่ไม่พบแอลกอฮอล์ส่วนตัวมีพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ค่ะการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุค่ะก็พบว่าเป็นช่วงที่แสงไฟสลัวและลักษณะการขับขี่ของรถคันดังกล่าวไม่มีร่องรอยการชะลอความเร็วจึงคาดว่าผู้ขับขี่อาจมองไม่เห็นคู่กรณีในขณะเกิดเหตุซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วและยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยต้องรอรายงานการเข้าตรวจพิสูจน์ร่องรอยการชนซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน 4-5 วันนี้ค่ะรวมถึงรายงานผลการชนสูตรบาดแผลและศพจากแพทย์อีก2ราย
2: ทางด้านของนายแพทย์กมลผู้ขับขี่รถยนต์ที่เกิดเหตุยืนยันว่าตนเองไม่ได้พูดว่าตัวเองมีอนาคตอีกไกลกับตำรวจตามที่มีกระแสข่าวและหลังเกิดเหตุได้ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีรวมถึงได้อยู่ให้การกับตำรวจซึ่งตนเองขับรถตามปกติไม่มีเจตนาหลบหนี
1: ส่วนการดูแลและช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรายแรกค่ะได้ติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตและเดินทางไปมอบพวงหรีดพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับจังหวัดน่านและได้เดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจในวันสุดท้ายด้วยส่วนการติดตามอาการผู้เสียชีวิตรายที่2ได้เดินทางไปเยี่ยมติดตามอาการที่โรงพยาบาลรวมถึงได้พูดคุยกับครอบครัวในเบื้องต้นและยังตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยแต่ทราบว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตในภายหลัง ส่วนผู้บาดเจ็บรายที่3ค่ะได้ติดตามอาการร่วมกับทีมแพทย์ผู้รักษาและเข้าเยี่ยมผู้ป่วยรวมถึงญาติพร้อมให้

0: การช่วยเหลือค่าเดินทางเบื้องต้นสำหรับความคืบหน้าทางคดีค่ะปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรอการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับก็ต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับก
0: ็
1: เป็นกำลังใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยครับครับมาต่อกันที่เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ 6,700 บาทยังมีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในรอบที่2นั่นก็คือก้อนเงินก้อนที่2นั่นเองนะครับซึ่งจังหวัดน่านก็ได้มีการเปิดหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเหตุอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี25สิงหาคม2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทครับหลังจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีอนุมัติงบกลาง558ล้านบาทเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งมีการขยายเวลาไปจนถึงวันที่2กันยายน2569โดยหากลงทะเบียนไม่ทันก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งใน90วันนับตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปครับ
0: ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยค่ะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อลงทะเบียนโดยบ้านหนึ่งหลังค่ะสามารถลงทะเบียนได้1คนโดยจะเป็นใครก็ได้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหากกรณีที่ไม่มีเลขที่บ้านค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับรองโดยเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ยื่นเท่านั้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547161174หรือ0547100000ต่อ2นะคะคุณผู้ชมก็ขึ้นที่ข้อความด้านล่างนี้เลยก็สามารถโทรไปได้แคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะสำหรับชาวจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบนะคะ
1: ครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยก่อนวันที่2กันยายนเพื่อที่จะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีนะคร
0: ับ ใช่ค่ะก็เหลือเวลาอีก2วันเนาะเพราะว่าวันนี้ก็4โมงแล้วน่าจะไม่ทันก็น่าจะต่อไปวันที่1วันที่2ก็คือพรุ่งนี้กับวันพุธนั่นเองนะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปนะคะคุณผู้ชมคะพาไปดูกันในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะที่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือค่ะระหว่างวันที่31สิงหาคมหรือวันนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนค่ะคาดการปริมาณน้ำฝน35ถึง125มิลลิเมตรค่ะสภาพอากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้ในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากคืนที่ผ่านมาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่2เดือนกันยายนนี้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะโดยคาดว่าจะมีปริมาณฝน35ถึง125มิลลิเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเหตุน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยสามารถติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของนายรักชัยศรีนวลครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ระบุว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่าฝนระลอกนี้จะเป็นฝนระลอกสุดท้ายของประเทศไทยและจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนั้นจากข้อมูลครับพบว่าหลังจากฝนในช่วงวันที่2กันยายนนี้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากด้านเหนือทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนและจะยังไม่ใช่ฝนสุดท้ายของฤดูซึ่งจากข้อมูลพบว่าลักษณะความกดอากาศสูงจากภาคเหนือนะครับจะมีลมมรสุมจากตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจจะมีลักษณะคล้ายกับช่วงฤดูหนาวเป็นลักษณะปกติที่พบได้และขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความถูกต้องนะครับก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่ฝนสุดท้ายช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามลักษณะอากาศกันต่อไปเพราะว่าอาจจะมีฝนระลอกใหม่กลับเข้ามาอีกเพรา
0: ะฉะ
1: น
0: ั้
1: นการวางแผนเรื่องของการเดินทางเรื่องการเกษตรต่างๆก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศเป็นระยะครับ
0: ใช่ค่ะดังนั้นแล้วในช่วงเดือนกันยายนก็อย่านิ่งนอนใจไปฝนมาแน่นอน ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะเพราะว่าช่วงภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่างเนี่ยตอนนี้ก็เฝ้าระวังในเรื่องฝนกันอย่างจริงจังแล้วแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่ที่มีการเตรียมรับมือความพร้อมด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปติดตามในเรื่องของการลงทะเบียนใช้งาน THAI Passport เดี๋ยวกลับมาค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดศรีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ครับกลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันครับก็มียอดที่เห็นแล้วก็คือ 1.3 ล้านรายที่ลงทะเบียนสำหรับ THAI หรือว่าไทย AI Passport แล้วนะคร
1: ับ ใช่ช่วงนี้ AI มาแรงจริงคุณผู้ชมคะทางรัฐบาลก็จัดให้เลยนะคะจะพาไปดูภาพบรรยากาศที่อาจารย์และนักศึกษาแห่ลงทะเบียนใช้งาน THAI Passport คึกคักทีเดียวค่ะโดยผู้ที่เริ่มใช้งานได้บอกว่า THAI Passport มีประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ AI ด้วยค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่โครงการ THAI Passport หรือว่า Thai AI Passport ค่ะหรือ AI Pass แพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยค่ะสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา 9:00 น.หลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่19สิงหาคมค่ะ
0: ทางด้านของนายเจษดาชูดวงครับหัวหน้างานกิจการนักศึกษาเปิดเผยว่าได้แนะนำนักศึกษาลงทะเบียนและการใช้งาน AI Pass วันแรกให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำร่องการใช้ AI Pass ในระบบการเรียนการสอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางวิทยาลัยได้รณรงค์ให้นักศึกษาทั้งหมด 4,000 คนลงทะเบียนเข้าใช้ AI Pass โดยปกติก็จะนำ AI มาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนซึ่งสามารถช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายการเรียนการสอนได้ไม่ต้องให้นักศึกษาใช้เงินมากในการซื้อ AI มาเพื่อใช้งานครับไปฟังเสียงของอาจารย์เจษดาครับ
2: มีประโยชน์ค่อนข้างจะเยอะมากครับเพราะว่าจากตัว AI เนี่ยปกติเราจะมีถ้าเราใช้ซื้อเงินเสียเงินซื้อเนาะเราอาจจะใช้ได้แค่1โมเดลเงี้ยแต่ในส่วนของตัว AI Passport ครับมันจะมีโมเดลให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Gemini ChatGPT เป็นของ Claude ไงครับเราก็สามารถสวิตช์เลือกตัวที่เราอยากจะใช้งานได้วันนี้เราอยากจะสร้างวิดีโอวันนี้เราอยากจะสร้างรูปภาพวันนี้เราอยากจะเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมหรือเราอยากจะทำ Deep Research ก็สามารถเลือกได้ครับ
1: ขณะที่นายภูวนัยใจใสนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะก็ได้กล่าวว่าตนใช้ AI ในชีวิตประจำวันในการสืบค้นข้อมูลในการเรียนการสอนและได้ลงทะเบียนการใช้ AI Passport ไว้แล้ววันนี้ค่ะเริ่มใช้งานวันแรกเห็นว่า AI Passport สามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่าสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากกว่า AI ปกติที่เคยใช้งานก่อนหน้าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า AI ปกติที่ต้องเสียเงินประมาณเดือนละ700บาทโดยมองว่าคุ้มค่าในการใช้งานเนื่องจากยุคนี้ค่ะมีความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีทั้งเรื่องการเรียนการสอนและการทำงานค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
3: AI ทั่วไปไม่สามารถสร้างคลิปวิดีโอหรือว่าสร้างเพลงอะไรที่เราต้องการได้ครับส่วนมี AI ของทางรัฐเข้ามาเราสามารถสร้างสรรค์ได้มากขึ้นมากกว่า AI ปกติครับต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการจะทำอะไรที่มากกว่านั้น AI ปกติเราต้องเสียเงินต่อเดือนประมาณ500-600ครับส่วนใน AI ทางรัฐเรามีให้ใช้ฟรีครับไม่ต้องเสียตังค์เลยครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ลองใช้ดูเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะบอกกล่าวกับเราได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ติดต่ มาแชทมาคุยกันได้ในเพจของเรานะคร
1: ับ ใช่หรือว่าจะคอมเมนต์ในไลฟ์สดในตอนนี้เลยก็ได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือนั่นเองเราก็จะได้อ่านฟีดแบคด้วย
0: ครับแล้วก็จะได้รับทราบนะครับว่าโครงการนี้มีประโยชน์เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูที่เรื่องของการศึกษากันต่อแต่คราวนี้เป็นเรื่องของการศึกษาระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีการแลกเปลี่ยนกันหรือว่ามีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของโรงเรียน Prince Royals วิทยาลัยได้มีการยกระดับการศึกษานะครับสู่ในระดับนานาชาติมีการจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อกับประเทศนิวซีแลนด์นายรัฐพลนราธิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายคงกระพันเวรุษาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศครั้งสำคัญที่หอประชุม120ปีคอร์เนลีแมคกิลวารีแฮร์ริสโดยมีการลงนามความร่วมมือ2ฉบับได้แก่ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียน Prince Royals วิทยาลัยกับ Education New Zealand หรือว่า ENC และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอัลฟอนเจลคอลเลจประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาโปรแกรมสเต็ปหรือว่าหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากลและจัดการศึกษาแบบไร้รอยต่อระหว่างโปรแกรมสเต็ปและการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
1: ทางด้านของนายเกรียงทิติจำเริญพรผู้อำนวยการโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยได้กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากลผ่านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในระดับนโยบายและระดับการจัดการศึกษาทั้งด้านการพัฒนาวิชาชีพครูการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายมีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจนและได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการภาษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อและการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่อันสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงค่ะ
0: ครับก็เป็นเรื่องของการศึกษาที่ยกระดับมากขึ้นนะครับเพราะว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศที่เรื่องของมาตรฐานการศึกษาที่สูงพอๆกันเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนั้นสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งเรื่องของภาษาแล้วก็ความรู้ใหม่ๆด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการปรับตัวด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการศึกษาเช่นเดียวกันที่วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนจัดโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาค่ะที่วัดห้วยเดือตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนายสายันกาวีวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกซิตจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
0: ทั้งนี้ครับเพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับการปลูกฝังจิตอาสาความรับผิดชอบและการทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยมีกิจกรรมตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะแก่ประชาชนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับครั้งต่อไปก็จะมีขึ้นในวันที่6และวันที่13กันยายน2569ที่วัดหมอกจำแปะครับ
1: ก็ถือว่าได้มีการพัฒนาทักษะของนักเรียนด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ด้วยนั่นเองค่ะ
0: ก็วินวินทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่านักศึกษาก็ได้มาต่อยอดเรื่องของความรู้ในการปฏิบัติจริงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: กลับมาดูที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างครับที่จังหวัดเชียงรายมีการเปิดการอบรมในเรื่องของโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดครับเป็นการสร้างพลังต้านทุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569จังหวัดเชียงรายที่โรงแรมเอ็มบูชิครีสอร์ทเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆในการเฝ้าระวังตรวจสอบและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนตลอดจนสามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจนอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างยั่งยืน
1: โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานหรือผู้แทนจากส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดเชียงรายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยหอการค้าจังหวัดเชียงรายสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงรายรวมจำนวนทั้งสิ้น215คนค่ะ
0: กับการทุจริตก็ถือว่าเป็นส่วนที่กัดกร่อนกินประเทศไทยและทุกๆประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีกลุ่มสตรองต่อต้านทุจริตแล้วก็ดึงเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเนี่ยถือว่าเป็นพลังที่สำคัญและอาจจะกำหนดอนาคตประเทศได้
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ก็เย็นละ4โมงจะครึ่งและจะพาคุณผู้ชมไปดูช่วงไทยช่วยไทยกันค่ะวันนี้จะมาปักหมุดร้านอร่อยปักหมุดร้านอาหารวันนี้ค่ะจะพาไปกินร้านอาหารเหนียวนุ่มไก่ทอดกรอบย่านสะพานระแกงคลองแม่ข่าราคามาตรฐานแต่ปริมาณคุ้มค่าค่ะร้านอาหารอร่อยราคาไม่แพงในปริมาณที่คุ้มค่าวันนี้ค่ะจะพาไปดูร้านอาหารที่เน้นเมนูไก่ทอดชื่อร้านเหนียวนุ่มไก่ทอดกรอบบริเวณถนนระแกงใกล้กับสะพานระแกงตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยร้านแห่งนี้ค่ะเป็นร้านที่มีเมนูหลักเป็นไก่ทอดหลากหลายรูปแบบทั้งน่องไก่ทอดปีกไก่ทอดสะโพกไก่ทอดขายตั้งแต่ราคา5 บาทค่ะไปจนถึง30 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ค่ะยังมีเมนูประเภทข้าวจำหน่ายในราคาจานละ50บาทอาทิข้าวยำไก่แซ่บข้าวไก่น้ำปลาหวานข้าวไก่กรอบไปจนถึงข้าวไก่เกาหลีและข้าวไก่จิ้มแจ่วในปริมาณไก่ที่ให้มาแบบจุใจเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
0: ครับเห็นแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะครับสำหรับร้านเหนียวนุ่มไก่ทอดกรอบนั้นเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับตั้งแต่เช้าเวลา 6:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นครับสามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้แต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าออนไลน์ทั้ง Grab Food Line Man Shopee Food ซึ่งนอกจากนี้ทางร้านก็ยังเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมามีกระแสตอบรับจากลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40เป็นอย่างดีและแม้ว่าวันนี้ครับจะเป็นวันสุดท้ายของรอบเดือนสิงหาคมก็ยังมีลูกค้าเปิดการใช้จ่ายไทยช่วยไทย Plus เข้ามาอีกด้วยครับแม้เดี๋ยวนี้เขามีการกักไว้ใช้ระหว่างเดือน
1: มีการกักไว้ใช้ช่วงแบบกลางเดือนช่วงสิ้นเดือนที่เหมือนสิ้นใจในไทยช่วยไทยก็ถือว่าช่วยได
0: ้แรกๆนี่กลัวใช้ไม่หมดเพลงใช้กัน 1,000
1: หมดเลย5วัน
0: เดี๋ยวนี้สามารถทยอยใช้กันได้แล้ว
1: ถ้าคุณผู้ชมมีทริคที่แบบว่าสามารถกักไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนได้สามารถมาบอกพวกเราได้เพราะพวกเราหมดไปละ
0: ใช้อย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้รีบไปใช้ซะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
1: แล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มเดือนใหม่ละสำหรับเดือนกันยายนเดือนสุดท้ายสำหรับไทยช่วยไทย plus 60-40 ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของจังหวัดคุณธรรมกับโครงการดีๆส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: มาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อครับ
1: พาคุณผู้ชมไปในพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะจังหวัดแพร่ได้มีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแพร่ประจำปี2569เมืองแพร่เมืองงามงามจิตใจงามวัฒนธรรมงานงามบ้านงามเมืองยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายคุณธรรมต้นแบบที่หอประชุมมเหศักดิ์วิทยาลัยเทคนิคแพร่อำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมมหกรรมความดีจังหวัดแพร่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเมืองแพร่เมืองงามงามจิตใจงามวัฒนธรรมงามบ้านงามเมืองซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นโดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานค่ะ
0: โดยผลการประเมินประจำปีงบประมาณ2569มีชุมชนองค์กรและอำเภอผ่านเกณฑ์ในระดับคุณธรรมต้นแบบรวม275แห่งประกอบด้วยชุมชนคุณธรรม104แห่งองค์กรคุณธรรม163แห่งและอำเภอคุณธรรม8แห่งขณะที่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่ชุมชนคุณธรรมวัดถิ่นนอกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่วิทยาลัยเทคนิคแพร่และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่อำเภอร้องกวางส่วนรางวัลคนดีสีจังหวัดแพร่ครับประเภทเด็กและเยาวชนได้แก่นางสาวณัฐนิชาสลงคารนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และประเภทประชาชนได้แก่นายปิ่นเรศกาดอุดมผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่พร้อมมอบเกียรติบัตรคนดีสีจังหวัดแพร่รวม11รายเพื่อเป็นการเชิดชูผู้ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมที่จะได้มีกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมกันต่อไปครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ครับมีเรื่องของการจัดพิธีประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนปฏิญาณคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการรถด่วนขบวนพิเศษประจำปี2569ครับได้พิธีประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนปฏิญาณคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธรรมนาวาวังโดยมีนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำประกอบพิธีและกล่าวคำประกาศตนเป็นสัมมาทิฏฐิชนที่วัดยางกวงตำบลหายยาอำเภอเมืองเชียงใหม่
1: ภายในงานค่ะมีการประกาศรัตนปริตรเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนและกองทุนสมทบแก่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนร่วมเจริญอริยมรรคระลึกพระขออภัยค่ะระลึกพระรัตนตรัยเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักธรรมนาวาวังหลักธรรมนำชีวิตโครงการจิตอาสาธรรมนาวาวังที่จัดขึ้นเพื่อน้อมนำหลักธรรมมนาวาวังอันเป็นหลักพุทธศาสตร์พระราชทานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิดท้ายไปกับงานประกวดผ้าลายพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคเหนือสานต่อภูมิปัญญาผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยและความยั่งยืนค่ะที่โรงแรมยูนิมานเชียงใหม่นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานทั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้าและงานหัตถกรรมโดยน้อมนำแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถมาส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและช่างทอผ้านำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
0: สำหรับผ้าที่ส่งเข้าประกวดก็มี 1,653 ผืนและงานหัตถกรรม120ชิ้นผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดจำนวน849ชิ้นงานเข้าสู่การประกวดระดับภาคเหนือ จากนั้นจะเข้าสู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาควันที่11กันยายน2569และรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายน2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมที่มีความเหมาะสมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าเช่นเคยมีให้ชมกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้เราไปพบกับผู้ประกาศทั้ง2ท่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภัทรคุณวรลักษณ์กับผมข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับจะพาไปติดตามภารกิจครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนในจังหวัดพิษณุโลกกันครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมค่ะติดตามรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เชียงใหม่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: มาติดตามรับชมข่าวสารนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนครับผมชลพลสวัสดีครับ
3: และดิฉันสุวิมลสิงห์ไกรค่ะ
2: ครับผมของผมมีประเด็นครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับในการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกของคุณสุวิมลล่ะครับ
3: ของดิฉันนะคะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปออกตามหาพิศวงตานกฮูกค่ะเป็นพืชพันธุ์ไม้หายากนะคะที่ปีนึงเราจะพบเขาได้เพียงแค่1ครั้งที่อำเภออุ้มหางจังหวัดตากค่ะ
2: ครับเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าปีนึงเนี่ยพบได้แค่เพียง1ครั้งนะครับ
3: ค
2: ุณผู้ชมครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับของการยื่น

0: ขอทบทวนสิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใครที่ยังไม่ได้ยื่นนะครับก็สามารถยื่นได้ที่ธนาคาร5ธนาคารทุกสาขานะครับภายในเวลาทำการของธนาคารนะครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับการเกษตรนะครับหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับและก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1: ค่ะส่วนในด้านออนไลน์นะคะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้หรือวันที่31 สิงหาคม 2569ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับผู้ที่ขอยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังเองครับก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30 กันยายน 2569และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งต้องยืนยันตัวตนนะครับจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์นะครับได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569หรือวันที่31 ตุลาคม 2569ครับตามรอบการอนุมัติด้วยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมข่าวสารนะครับของภาครัฐกันต่อนะครับ5จังหวัดภาคใต้นะครับได้มีการระดมแนวทางพัฒนาในการยกระดับเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีภายใต้นโยบายรัฐบาล4ประเด็นสำคัญนะครับประกอบไปด้วยด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติโดยกลุ่มด้านความมั่นคงนะครับมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานด้านสังคมนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานและด้านเศรษฐกิจนะครับมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเพื่อร่วมกันนะครับในการสะท้อนปัญหาแล้วก็กำหนดแนวทางการทำงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหานะครับตรงกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้านภัยพิบัตินะครับก็จะเน้นบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเส้นทางน้ำขุดลอกคูคลองยกระดับนะครับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็แอเรียเบสเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์ส่วนด้านความมั่นคงนะครับก็เร่งแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาชญากรรมข้ามชาตินะครับด้านสังคมนะครับก็เร่งแก้ปัญหาเหล็กหลุดเด็กนะครับหลุดจากระบบการศึกษาภายใต้นโยบายนะครับ Zero Dropout การยกระดับทักษะแรงงาน Upskill และ Reskill ครับ
1: และในเรื่องของการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลนะคะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและพื้นที่ศูนย์บำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทางด้านเศรษฐกิจเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการพัฒนาด้านด่านชายแดนนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยข้อเสนอจากทั้ง5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่1 กันยายน 2569เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายในการแก้ปัญหาลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมนโยบายของรัฐบาลนะครับสำคัญ4ประเด็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับด้านสังคมนะครับด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านภัยพิบัติด้วยครับ
1: ค่ะต่อไปนะคะมาติดตามภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนไทยแลนด์ Zero Dropout ค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามการดำเนินงานนโยบายพาน้องกลับมาเรียน Thailand Zero Dropout ซึ่งมีแนวทางช่วยเหลือให้นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาได้กลับมาศึกษาต่อจนจบการศึกษาโดยจุดแรกนะคะได้เดินทางไปตรวจ

0: ียมบ้านนักเรียนโรงเรียนท่าทองพิทยาคมตำบลท่าทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจจนทำให้ต้องออกจากการศึกษาเพื่อมาทำงานช่วยเหลือครอบครัวโดยสถานศึกษาได้เข้าติดตามสาเหตุและช่วยเหลือจนสามารถกลับเข้าสู่ในระบบได้จนสำเร็จจากนั้นนะคะได้เดินทางไปที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกล.ตำบลศรีพิลมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกติดตามนักเรียนที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน4รายโดย2รายแรกนะคะเป็นฝาแฝดชายอายุ17ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามไม่สามารถศึกษาต่อได้หลังจากจบการศึกษาชั้นป.6เนื่องจากต้องช่วยเหลือครอบครัวหารายได้ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างด้านการเกษตรแต่ยังมีความตั้งใจที่จะศึกษาให้สำเร็จขั้นพื้นฐานนะคะคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกแบบทางเลือกการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถเรียนรู้ควบคู่การทำงานได้จนสามารถนำนักเรียนทั้งสองรายกลับเข้าสู่การศึกษาได้สำเร็จค่ะ
1: โดยหลังจากนี้นะครับจะมีการวางแผนการศึกษานะครับให้สามารถเรียนนะครับจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมีเส้นทางต่อเนื่องครับไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือพัฒนาวิชาชีพนะครับเพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบซ้ำส่วนอีก2รายครับนำนักเรียนจากอำเภอนครไทยนะครับที่ประสบปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากว่าฐานะทางบ้านขัดสนนะครับกับเข้าเรียนในระบบปัจจุบันในระหว่างเรียนนะครับก็สามารถประกอบอาชีพแล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวสำหรับโครงการพาน้องกลับมาเรียนนะครับ Thailand Zero Drop Out เป็นโครงการของรัฐบาลร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มุ่งใช้ฐานข้อมูลนะครับในการติดตามค้นหาเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีนะครับที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับมาเรียนรู้นะครับหรือว่าฝึกทักษะอาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนเด็กนะครับที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ครับโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกเองนะครับก็มีจำนวนเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 4,153 คนค้นพบนะครับ 4,119 คนและกลับสู่ระบบการศึกษาแล้วนะครับ374คนส่วนที่เหลือครับก็อยู่ระหว่างการจัดทำแผนในการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลต่อไปครับมาติดตามนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับในการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคคุมเข้มธุรกิจเสริมความงามครับซึ่งก็ย้ำว่าสัญญาชัดบริการปลอดภัยธุรกิจได้มาตรฐานที่ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีสำนักงานจังหวัดอุดรธานีและสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้ลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการมาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ตลอดจนสัญญาการให้บริการของสถานประกอบธุรกิจให้บริการเสริมความงามเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
0: ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญาการให้บริการจากสถานประกอบการไปตรวจสอบรายละเอียดและจะเชิญผู้ประกอบธุรกิจนะคะมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีไม่จัดทำหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายสคบจะรวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีแทนตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการย้ำชัดนะครับว่าสัญญาต้องชัดนะครับบริการปลอดภัยแล้วก็ธุรกิจต้องได้มาตรฐานด้วยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้คุณสุวิบลครับพาไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันบ้าง
0: ใช่ค่ะในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศฉบับที่10ไทยฝนตกหนักมากโดยนะคะมีการเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากค่ะค่ะวันนี้นะคะเวลา 5:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569โดยมีรายละเอียดว่าประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

0: ู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
1: ครับทางนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนครับติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลนะครับได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับหรือว่าโทรสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างครับต้องบอกว่าการมีสุขภาพดีนะครับอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มตั้งแต่บ้านนะครับโรงเรียนชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับที่อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรครับก็ได้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนนะครับในการเดินหน้าป้องกัน NCD และสร้างระบบสุขภาพที่ใกล้บ้านใกล้ใจจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามได้จากรายงาน

0: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันที่คนคนหนึ่งเดินเข้าห้องตรวจแต่เริ่มจากพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัวการป้องกันจึงต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนป่วยและต้องอาศัยความร่วมมือจากคนทั้งชุมชนที่อำเภอไซทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรโรงพยาบาลและภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันขับเคลื่อนผ่านกลไกพช.อ.โดยมีเป้าหมายคนไซทองสุขภาพดีวิถีชีวิตพอเพียงจากการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอระบบบริการก็ถูกปรับให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นผ่านแนวคิด3หมอทรายทองและ Health Station ที่ช่วยให้คนในชุมชนเข้าถึงการคัดกรองและคำแนะนำด้านสุขภาพได้ใกล้บ้านพร้อมเชื่อมต่อทีมแพทย์ผ่านระบบออนไลน
1: ์ Health Station ก็คือการที่ทำให้ประชาชนนะครับสามารถไปรับบริการที่สถานีสุขภาพทุกหมู่บ้านในอำเภอของโรงพยาบาลเราเลยนะครับลดการเดินทางนะครับลดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็อสม.นะครับก็จะเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้คนในชุมชนของเขาเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงลดค่าใช้จ่ายลดค่าเดินทางต่างๆนะครับและทำให้ NCD เนี่ยในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับ
0: แต่การป้องกัน NCD ไม่สามารถเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวเพราะพฤติกรรมสุขภาพต้องสร้างตั้งแต่วัยเด็กโรงเรียนจึงเป็นอีกพื้นที่สำคัญตั้งแต่อาหารที่เด็กกินไปจนถึงการออกกำลังกายและความรู้ในการดูแลตัวเอง
2: เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าโรค NCD เนี่ยก็คือมันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมโดยตรงไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินนะคะหรืออะไรต่างๆพวกโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอ้วนพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมล้วนๆเลยถ้าเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กเขาก็จะรู้ว่าเขาควรจะทานอาหารแบบไหนควรจะออกกำลังกายยังไงควรจะพักผ่อนยังไงเขาจะได้รู้วิธีปฏิบัติตัวเพราะว่าถ้าไปรอให้เขาโตแล้วค่อยมาให้ความรู้เรื่องนี้มันอาจจะสายเกินไป
3: มันสำคัญมากนะคะเราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆอะค่ะถ้าหากเด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคนะคะเขาก็จะสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งได้ขยายข้อมูลให้กับคนในครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ร่วมกันด้วยค่ะ
0: ขณะที่ท้องถิ่นเข้ามาร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมและพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของทุกฝ่ายไม่ใช่ภาระของโรงพยาบาลเพียงหน่วยงานเดียว
4: แล้วเรามองว่าท้องถิ่นเนี่ยเราจะปล่อยให้โรงพยาบาลเป็นคนดูแลประชากรหรือชาวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ท้องถิ่นเราต้องเข้ามามีส่วนร่วมที่จะดูแลประชากรในพื้นที
0: ่ในระดับชุมชนอสม.คือคนสำคัญที่ช่วยคัดกรองให้คำแนะนำและเป็นต้นแบบของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5: โดยจะเริ่มจากตัวของอสม.เอง11คนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับต้องทำเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นออกกำลังกายแล้วก็รับประทานอาหารตามที่สุขภาพแนะนำให้มันดีกินคาร์บบ้างนะครับลดมันลดหวานลดอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะตอนนี้จาก71กิโลเนี่ยตัวผมเองนะเป็นอสม.เนี่ยตอนนี้เหลือ66กิโล
0: ผลจากการขับเคลื่อนสะท้อนผ่านข้อมูลสุขภาพของพื้นที่ทั้งแนวโน้มอายุ

0: ค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจและโรคไตวายเรื้อรังที่มีแนวโน้มลดลงจากการรอรักษาจึงเปลี่ยนเป็นการป้องกันก่อนป่วยจากโรงพยาบาลสู่โรงเรียนครอบครัวและชุมชนเพราะสุขภาวะที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดขึ้นเมื่อทั้งอำเภอร่วมกันสร้างสหบดีอริยพลประดิษฐ์ภารุจีบุรณจารีถ่ายภาพชลัมพลสนธิทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะให้คุณสุวิมลครับพาไปเที่ยวที่ป่าอุ้มผางครับ
2: ยายยายเสียงอะไรอ่ะ
3: ดูสิ
4: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดีล
4: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
6: เซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
7: หนึ่งชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: ที่6นาฬิกา48นาทีนะครับกลับมารับชมข่าวภาคเหนือกันต่อครับอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยจะให้คุณสุวิมลนะครับพาไปเที่ยวที่ป่าอุ้มผางกันบ้างครับ
8: ค่ะนั่นนะคะวันนี้นะคะที่ฉันก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามหานกฮูกพิศวงนกฮูกนะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเชิญชมพิศวงนกฮูกพันไม้ที่พบได้เพียงปีละ1ครั้งที่ดอยหัวหมดค่ะสะท้อนถึงความสมบูรณ์และความสมดุลของพื้นป่าจะมีความสวยงามเช่นไรรับชมได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: พิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังจากภายหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
10: ค่ะการเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระวัดระวังนิดนึงแต่ไปเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มาตามชมความงดงามได้ค่ะ
9: นางสาวทมนวันเจริญวงศ์พิสิทธิ์

0: โดยการทท.สำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิษสวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิษสวงตานกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ทท.สำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิษสวงตานกฮูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ถือได้ว่าเป็นหัวใจกลางผืนป่าอุ้มผางในช่วงกรีนซีซั่นในทุกๆปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิษสวงตานกฮูกขอความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่ผืนป่าอุ้มผางต่อไปพชระอิ่มชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
1: ครับใครอยากไปสัมผัสธรรมชาตินะครับก็สามารถไปกันได้นะครับปลายเดือนกันยายนนะครับถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับที่อุ้มผางจังหวัดตากครับอ่ะจากเข้าป่านะครับจะพาคุณผู้ชมไปวิ่งกันบ้างครับจะพาไปวิ่งกันที่จังหวัดลพบุรีนะครับได้มีการเปิดฉากการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026อย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณลานปฏิมากรรมอ่างซับเหล็กลพบุรีว่าที่ร้อยตีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026โดยมีนายมหิดธรสุระบุญจรัสท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรีนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็นักวิ่งกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งนี้ครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนนะครับในการที่จะใส่ใจนะครับการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยครับ
2: ทั้งนะคะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยใช้มิติทางการกีฬาช่วยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดงานครั้งนี้นะคะกว่า11ล้านบาทสำหรับการจัดงานในครั้งนี้แบ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรโดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจากที่เราวิ่งที่จังหวัดลพบุรีแล้วเราจะมาวิ่งกันที่จังหวัดตากต่อนะคะจังหวัดตากค่ะจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งตาก 10K Thailand ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬาต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศค่ะค่ะวันที่30สิงหาคม2569เวลา 5:30 น.สนามกีฬาตากสินเทศบาลเมืองตากอำเภอเมืองตากนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตาก 10K Thailand พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายกเทศมนตรีเมืองตากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากส่วนราชการและนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกิจกรรมการแข่งขันวิ่งตาก 10K Thailand แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ระยะทาง5กิโลเมตรและ10กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งจากทั้งในพื้นที่และจังหวัดต่างๆเข้าร่วมรวมทั้งนักวิ่งชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคักค่ะ
1: ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับก็ได้เปิดกิจกรรมนะครับแล้วก็ปล่อยตัวนักวิ่งนะครับระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ระยะทาง5กิโลเมตรครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับแล้วก็การออกกำลังกายยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตากอีกนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการจัดงานสมโภชเมืองตาก734 ปีครับแล้วก็ยังได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองตากนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับของภาคเหนือในวันนี้นะครับเช่นเคยครับว่าเราจะลากันไปด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับวันนี้เสนอตอนมรดกนี้ใครมีสิทธิ์วันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงาน NBT พิษณุโลกต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อน

ก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: พีนอตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: กึ่งทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับเริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยสารธรรมไม่ยากครับผม
1: อ๋อต้องย้อนความก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่อดีตมานี่ตะกอนนี่คือเป็นหมู่บ้านตุ้นมุนตะกอนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้มีการได้ขนศิลาแรงได้ขนศิลาแรงได้ขนเล็กขนหยางลงตาน้ำตาน้ำค้างวัดก็คือเป็นหัวใจสำคัญในการขนศิลาแรงก็ดีขนเล็กก็ดีเพื่อที่ว่าสร้างเมืองละปูนคนสร้างเมืองละปูนดังนั้นการคนศิลาแรงลูกหลังดอยขม่อลงมาเอาศิลาแรงมาพักไว้ณจุดนี้เราก็ทำการพาศิลาแรงตัดเป็นก้อนเพื่อที่ว่าจะลำเลียงไปตัวเมืองฮาริพุนชัยเพื่อที่ว่าคนของคนอย่างไปตัวเมืองฮาริพุนชัยนั่นลำน้ำในช่วงที่มันคดเคี้ยวหนักที่สุดเลยก็คือช่วงของหมู่บ้านตุนมุนดังนั้นมันก็เลยมีการเกิดแพแตกก็ดีมีการเกิดศิลาแรงแล้วนั่นลงจมน้ำก็มีทำให้มีคนตายก็มีทำให้อย่างหลายอย่างดังนั้นก็เลยได้เปลี่ยนชื่อตรงนั้นเปลี่ยนชื่อตรงนั้นมาหลังจากนั้นมาก็เปลี่ยนชื่อลำน้ำเป็นลำน้ำไม่ยาก
0: อ๋อหมายถึงเดินทางยากลำบาก
1: แม่นเดินทางยากลำบาก
0: ครับ
1: เพราะว่าลำน้ำมันโคตรเคี้ยวมันตัวงูเลยโคตรเยอะเราก็โก่งเยอะในช่วงตั้งแต่หัวบ้านไม่ยากจนถึงใต้บ้านไม่ยากเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าทางโคตรเคี้ยวเยอะที่สุดในบรรดาลำน้ำทั้งสายจะมีช่วงเนี่ยคือเป็นโคตรเคี้ยวที่สุดเลยดังนั้นก็เลยตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นบ้านแม่ยากครับมาแม่ยากมาจากตรงที่ว่าแม่ตรงเนี้ยก็คือเป็นแม่ก็คือลำน้ำเพราะว่าภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นต้นบ่แม่กันหมดเนี่ยบ้านแม่ทาก็คือลำน้ำแม่ทาแล้วลำน้ำแม่ยากก็ขึ้นต้นด้วยลำน้ำแม่ยากน้ำแม่กวงก็มาจากน้ำแม่กวงก็คือขึ้นมาจากคำว่าแม่ตรงนี้ก็คือเป็นลำน้ำ
0: แม่น้ำ
1: เป็นแม่น้ำแล้วก็อยากตรงนี้คือการเดินทางอยากการคมนาคมอยากการขนส่งอย่างก็อยากดังนั้นก็เลยเอามาใส่กันเป็นลำน้ำแม่ยากณเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นมาวัดได้ก่อขึ้นได้สร้างขึ้นมาได้แปลงขึ้นมาก่อนนั่นก็จะเป็นอารามขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีในที่นี้ก็คือขึ้นชื่อว่าอารามดวงดีสิทธิวนาราม
0: ครับ
1: ดังนั้นก็จะใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดจนมาได้เปลี่ยนเป็นวัดมีงานปล่อยหลวงขึ้นมาคนมาเสาะหาคนมาเสาะหาวัดดวงดีมันอยู่ตรงใดวัดดวงดีสิทธิวนารามมันอยู่ตรงใดเขาเศร้าหาบปะอยู่ตำบลบ้านกลางมันจะมีระบุบ้านดวงดีมันมีดังนั้นเขาเศร้าหาอย่างเพราะเขาเข้ามาปุ๊บอดีตเจ้าวาดว่าโอ้มันอันนั้นเนาะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อใหม่เนาะก็กลายเป็นเปลี่ยนชื่อตามบ้านก็คือเปลี่ยนชื่อตามบ้านจะเป็นวัดแม่ญาติมันมีผงซอยต่างหลายเป็นดวงดี
0: สิทธิวนาราม
1: ดังนั้นก็เลยตรงนี้ก็เลยได้กลายเป็นวัดแม่ญาติดวงดีไปเหียเพราะว่าถือว่าเปลี่ยนจากสร้อยเพราะว่าค่าขึ้นชื่อว่าวัดแม่ยากทุกคนจะรู้จักอ๋ออยู่ในบ้านแม่ยากโซนอำเภอเมืองละปูนก็ดีหรือว่าโซนต่างอำเภอเขาก็จะรู้จักที่ว่าหัววัดตึงงานปล่อยหลวงเขาก็จะรู้จักอ๋ออยู่ในโซนนิคมละปูนเขาจะรู้จักมันก็เลยได้เปลี่ยนเป็นว่าวัดแม่ยากอันนี้ก็คือจุดหมายปลายเหตุที่ว่าเป็นที่ไปและที่มาของวัด
0: ศรัทธาส่วนใหญ่ก็เป็นคนในชุมชนหรือว่าเป็นมูลนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ตำบลนี้คร
1: ับ ศรัทธาที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นศรัทธาพื้นบ้านเป็นคนในชุมชนเป็นพื้นฐานที่อยู่ละปูนแล้วก็จะมีศรัทธาที่ได้จากนิคมอุตสาหกรรมมาหมสวรรค
0: ์ครับ
1: ก็คืออยู่หอพักก็ดีอยู่บ้านจัดสรรก็ดีอยู่บ้านเจ้าก็ดีที่ได้เข้ามาทำบุญกันก็จะมีอยู่ประมาณนี
0: ้ครับถ้าครับในช่วงปัจจุบันเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีเนาะต้องบอกว่ามูลนิคมก็พ้นท้องว่าบ่ค่อยทีเศรษฐกิจฝืดเคืองมีผลกันอย่างกับวัดพ่องครับ
1: ถามว่ามีผลอย่างกับวัดพ่องก็มีผลอยู่เพราะว่าวัดเฮาเป็นวัดใหม่ที่ว่าได้ก่อสร้าง ได้ก่อสร้างได้ต่อเติมได้แปลงอะไรอย่างขึ้นมาปุ๊บก็ต้องใช้กำลังของศรัทธา

0: ต้องแจ้ปัจจัยของศรัทธาถ้าเกิดคณะญาติโยมมาได้ห่วมมาได้จ่อยจังหวัดต่างบ้านก็ดีในบ้านก็ดีหรือว่าศรัทธาต่างจังหวัดก็ดีที่ได้มาร่วมกันทำก็ถ้าบ่มีศรัทธากลุ่มนี้ก็สร้างวัดมาแล้วดังนั้นก็เป็นการบอกบุญประชาสัมพันธ์ให้กับศรัทธาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีต่างหมู่บ้านก็ดีทั้งในหมู่บ้านทั้งนิคมก็ดีก็มีส่วนร่วมกันนักแต่ถ้ามันมีผลกระทบก็มีผลกระทบถามว่ามีเยอะก็ถึงวันนี้ถ้าเกิดไม่มีโอทีบ่มีฮอลิเดย์เงินของพนักงานทั้งหลายก็หายไปที่เขาจะมาตานขันเข้าก็ดีตานไปหาคนตายก็ดีตานไปหาบรรพบุรุษก็ดีตรงนั้นก็จะหายไปดังนั้นพระเนนเฮาก็จะลำบากหน่อยในการฉันเจ้าฉันเพนประมาณนี้ตีจะลำบาก
1: ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฝืดเคืองแบบนี้พระครูมีวิธีที่จะดำเนินชีวิตจะได้ให้มีความสุขแล้วก็อยู่ได้ในช่วงที่ต้องเข็ดยากลำบากแบบนี้ครับ
0: การที่เศรษฐกิจฟืดเคืองการที่เศรษฐกิจฟืดเคืองวัดจะต้องอยู่โดยตกเก่าเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นวัดนี้ก็มีการทำสวนเล็กๆน้อยๆปลูกพักปลูกหยางเพื่อที่ว่าเอาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อมาใจเพื่อที่ว่าเฮาบ่ใจว่าละคำสอนของพ่อแต่ก็คือยังเอาของพ่อมาใจมาเดี๋ยวนี้ก็ปลูกมาน้ำแก้วปลูกพักปลูกอย่างอยู่ 3-4 อย่างเพื่อที่ว่าเอาไว้เป็นสำรองในการเลี้ยงชีพการดูแลพระเนนในวัดเพราะว่าวัดเฮานี่ก็พระเนนก็ 3-4 ตนตอนนี้ก็มันก็ต้องจะไปเบียดเบียนศรัทธาอย่างเดียวก็บ่ได้ดังนั้นศรัทธาต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีหน้าที่เปิ่นก็มาใส่บาตรฮื้อเฮาวันพระแล้วก็ที่เหลือนั่นเฮาก็จะต้องประคับประคองกันในวัดเพราะเศรษฐกิจอย่างอีก็เลยต้องใช้นโยบายของพ่อเศรษฐกิจพอเพียงหาช่วยเหลือต่อเก่าในส่วนนี้แล้วก็มีโยมทางกรุงเทพก็ส่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาประมาณห้องแล้วก็ได้ช่วยเหลือเป็นอาหารเพนมาร่วมกันก็มีได้ช่วยเหลือเป็นข้าวสารเป็นถุงมาก็มีบางคนก็ถวายน้ำดื่มเพื่อที่ว่าถวายเฮือกับบรรพบุรุษก็มีอันนี้ก็ถือว่าเปิ้นได้มาช่วยทางวัดก็มีอยู่ส่วน
1: แสดงว่าคำว่าพอเพียงนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย
0: ใช่
1: วัดวาอารามแล้วก็ประชาชนทั่วไปตัว
0: ใช่
1: คร
0: ับ ถึงแม้มีที่เหลือเพียงเล็กน้อยคำว่าพอเพียงนั้นก็สามารถใช้ได้เพราะว่าที่เล็กน้อยเนี่ยเราสามารถปลูกพักเป็นคอนโดได้สามารถจัดเลี้ยงพักคือเป็นคอนโดได้จัดออกอะไรอย่างได้หลายอย่างดังนั้นคำสอนของป่อเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบัดเจแม้แต่ธรรมะที่จะต้องเอามาเผยแพร่ได้แม้แต่คำว่าพอเพียงนั้นก็อยู่ในสายระบบเหมือนกันถ้าคนเรารู้จักคำว่าพอเพียงมันต้องแค่ว่าการกินการอยู่แม้แต่ว่าการคงอยู่ของเราถ้าเรารู้จักพอเพียงมัธยัสถ์ในการใช้ทุกอย่างก็ลงตัวทุกอย่างก็เกิดสุขได้ทุกอย่างก็ปิติได้มาต้องได้เบียดเบียนไผมาต้องได้มีความโกรธเข้ามาแทรกในใจ อันนี้แค่คำว่าพอเพียงคำเดียวหลายอย่างเลยเกิดขึ้นกับเขาได้หลายอย่าง
1: เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: บัจเจว่าเฉพาะชุมชนบัจเจว่าเฉพาะพระบัจเจเฉพาะวัด
1: คร
0: ับ บัจเจพาะสำนักสงฆ์ที่นั่นที่นี่หรือชุมชนหรือสถานที่ต่างๆจะเป็นชุมชนบ้านจองโรงเรือนอะไรอย่างนี้ก็สามารถใจได้หมดเลยคำว่าพอเพียงเพียงแค่ว่ารู้จักคำว่าพอเพียงคำเดียวต่ออายุต่อชีวิตต่อเขาได้ไปอีกนาน
1: เพราะว่าสังคมเห็นคุณค่าของวัตถุมากขึ้นคนก็จะเห็นในเรื่องโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆที่แปลงเนี่ยการใช้คำว่าพอเพียงนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าถ้าจะให้ตามเทรนด
1: ์ครับ
0: ทุกซีซั่น โอ้อันนี้ก็ของบางอย่างเก่าก็ยังใช้ได้เก่าก็ยังใช้ได้อยู่ที่ว่าเราจะหยุดหรือเปล่าถ้าเรารู้จักพ อเพียงมันก็จะตามมา
1: อันเป็นท้องว่าพอใจที่สิ่งที่ตัวเองมี
0: จงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและทุกอย่างจะดีต่อตัวเองก็สร้างความสุขให้ตัวเก่าเพราะคำว่าพอเพียงเนี่ยแหละ
1: เห็นพระครูอู้บอกว่าสร้างความสุขให้ตัวเก่านี่

0: นึกถึงการใช้ชีวิตแบบเดียวคือเราต้องไปยึดติดกับคนอื่นเนาะเราสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองก็ได้
1: ใช่
0: ค่ะพ่อครูช่วยอธิบายตรงนี้ให้นิดนึงครับ
1: สร้างความสุขด้วยตัวเราคือในการสร้างความสุขด้วยตัวเราเนี่ยถ้าเราสนใจโลกตามทันโลกเราจะมีความสุขดังนั้นของบางอย่างไม่ต้องสนใจโลกไม่ต้องตามทันโลกเพราะบางคนเสพข่าวเสพข่าวมากทำให้เครียดเพราะบางคนเสพข่าวมากทำให้จินตนาการไปไกลทางที่บางเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นแต่ตีพงตีภายไปก่อน
0: กังวล
1: กังวลมีเกิดความวิตกกังวลดังนั้นจะเสพข่าวไปอย่างก็ดีเป็นผู้ฟังที่ดีและเก็บมาพิจารณาแล้วคิดไต่ตองให้รอบคอบถ้าไต่ตองรอบคอบแล้วเหตุนี้จะเกิดขึ้นไหมเหตุนี้จะมาถึงตัวเราไหมเหตุนี้จะมีผลกระทบกับเราไหมถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดเผื่อ เหตุการณ์ยังไม่เกิดยังไม่ต้องไปคิดเผื่อถ้าเราไปคิดเผื่อปุ๊บทุกอย่างเลยจะเข้ามาสุ่มเฮาหมดเลยความเครียดสิ่งกดดันมาอย่างก็ตามปะหน้าไผก็อู้บ่ม่วนเจอหน้าไผกูจะบ่ม่วนทั้งๆที่ว่าเครียดนิดเดียวดังนั้นที่จะสร้างสุขคือตัวเราได้คือเราไม่เสพข่าวดูข่าวได้แต่ไม่เสพเราดูข่าวได้แต่เราไม่ติดอันนี้การดูข่าว
0: ครับ
1: 2การใช้ชีวิตร่วมกันแม้แต่การพูดจาเพียงเล็กน้อยคำพูดเป็นเหมือนใบมีดเป็นเหมือนมีด2คม
0: ครับ
1: ที่สามารถทําให้เรามีสุขก็ได้สามารถทําให้เรามีทุกข์ก็ได้พูดดีเป็นสีแก่ปากไม่หรอเปิดปากถ้าพูดดีมีเป็นสีแก่ปากคําบางคําใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่มแต่คําบางคําไม่สามารถใช้ได้กับคนบางกลุ่มดังนั้นสิ่งที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีสิ่งที่จะอยู่นอกเหนือจากนั่นก็ดีเฮาสามารถเข้าหากันได้แล้วก็ชี้แจงกันได้อู้กันได้ถ้าคนเราอ่ะมีความสุขทุกอย่างมีความสุขเราเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีสิ่งที่ดีก็ย่อมจะเข้าหาตัวสิ่งที่ดีก็จะเข้าหาตัวดังนั้นอย่างก็ตามอันเนี้ยเชื่อถึงความดีเชื่อถึงความดีเพราะว่าความดีทำให้เรามีความสุขเราทำทุกอย่างเราทำทุกอย่างเราทำทุกวันนี้มาได้ไปเบียดเบียนไผมาได้ไปรบกวนไผมาได้ไปว่าร้ายหรือกล่าวใส่โตดไผมาได้ไปยุให้คนนั้นตีคนนี้มาได้ไปเบียดเบียนต่างคนใหญ่คนโตหรือคนเล็กคนน้อยมาได้ทำให้คนอื่นมาเดือดร้อนเพราะเรามีความสุขดังนั้นเราถามว่าเรามีความสุขอยู่ก่อนเราก็มีความสุขในส่วนที่เราทำเพราะสุขของคนเรามันมาเหมือนกันสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะเงินสุขของบางคนสุขของบางคนอยู่ได้เพราะงานสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการละเล่นสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการแสดงสุขของบางคนอยู่ได้เพราะการสรรสรรค์ดังนั้นสุขของแต่ละคนเหมือนกันต่อคือบางคนมีเงินล้นฟ้าแต่แบบมีความสุขก็มีต่อคือบางคนมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ก็ไม่มีความสุขก็มีถามว่าทำไมฝรั่งหลายๆคนถึงหันหน้าเข้ามาศึกษาธรรมะทำไมต่างศาสนาถึงเข้ามาศึกษาธรรมะถึงเข้ามาเฮียนสมาธิถึงเข้ามาเฮียนพระไตรปิฎกทำไมถึงเข้ามาเรียนบาลีมากขึ้นเพราะอย่างเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจับต้องได
0: ้ครับ
1: มันจับต้องได้มันมองหันเป็นอนัตตาได้มันมองหันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราหู้ได้รู้และเห็นได้ในการนั่งสมาธิบางคนนั่งสมาธิแล้วเกิดหยังจะถามละทำไมนั่งสมาธิแล้วเกิดหยังเราต้องถามพี่ว่าคนไทยเราเนี่ยทุกวันนี้บอกใครเข้าวัดคนไทยเขานะทุกวันนี้บอกใครเข้าวัด
0: เพราะ

0: หนึ่งกระแสสังคมโจมตีหนึ่งกระแสสังคมโจมตีสองวัดเป็นพุทธพาณิชย์มากเกินไปสามวัดแต่ละวัดเนี่ยมาได้เปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดังนั้นญาติโยมติมาวัดเล็กๆก็พอว่าวัดนี้มาได้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมก็มาได้มาเจาะจงที่จะปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ทั้งที่ว่าทุกวัดสามารถทำได้สามารถสั่งสอนญาติโยมได้สามารถชี้แนะให้ญาติโยมได้อยู่ที่ว่าญาติโยมจะตักตวงแต่ละวัดใดมากน้อยเพียงใดเพราะคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละคนเหมือนกันแต่จุดหมายคือตีเดียวกันจุดหมายคือทำเพื่อไปนิพพานเหมือนกันคือพระมักมักในองค์แปดเหมือนกันคือพระเป็นอริยะได้เหมือนกันดังนั้นครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสก็ดีเป็นครูบาอาจารย์ในวัดนั้นๆก็ดีที่ว่าเปิดสมาธิแนะแล้วก็แนะแนวแล้วก็บอกวิธีคือใดแต่อยู่ที่ว่าวิธีปฏิบัติของแต่ละคนเหมือนกันก็ที่ว่าถ้าไม่เหมือนกันเพราะว่าบางสำนักการนั่งสมาธิยุบหนอพองหนอบางทีก็ยุบพองยุบพองบางทีก็พูดโทแค่คำกำหนดก็เหมือนกันแล้วแต่สามารถทำให้เขาไปถึงฝันได้สามารถทำให้เขาไปถึงฟังได้ก็คือจุดหมายเดียวกันแต่ต่างอ่ะมันอาจจะคนละเส้นแต่สามารถไปถึงจุดหมายเดียวกันได้ดังนั้นแต่ละวัดเปิ้นก็มีวิธีสอนของเปิ้นอย่างครูบาอาจารย์หลายท่านตีอยู่ในละปูนเป็นครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านได้มีการปฏิบัติก็ดีสำนักปฏิบัติธรรมก็ดีอย่างนี้เปิ่นก็ดึงศรัทธาในหมู่บ้านดึงศรัทธาในหมู่บ้านปฏิบัติเป็นอย่างแรกและศรัทธาข้างนอกเปิ่นหันเปิ่นก็ได้มาปฏิบัติตัวเองก็มีหลายวัดหลายวัดแต่ยังในชุมชนของบ้านไม่ยากเนี่ยเป็นชุมชนหาเช้ากินค่ำดังนั้นประชาชนที่จะเข้ามาวัดได้เนี่ยถ้าบัดเจ้ามืดก็ค่ำเลย
1: ครับในการยังงานแล้ว
0: หลังจากทำงานแล้วออกงานมาแล้วนี่กินเรื่องครอบครัวอย่างแล้วแล้วถึงจะมีมาพองหลัง5โมง6โมงก็มีมาพองแต่ก็ต้องดูว่ามาไปมาในที่นี่ปัจจุบันมากันเยอะแยะมันจะปามากันเยอะ 2-3 คนตู้อันนั้นได้ก็ตู้อันนี้ได้ก็อันนี้ถ้ามานั่งสมาธิมาได้ขอบำเพ็ญประโยชน์ได้ก็ขอกวาดวัดเพื่อได้ก่อขอเพลเจ็ดถูเพื่อได้ก่อเพราะว่าบาได้มานั่งสมาธิบาได้มาสวดมนต์อย่างน้อยขอมาทำความสะอาดวัดเพื่อได้ก่อบางคนก็เป็นอย่างอ่านไป
1: ความสุขอย่างที่พระครูอู้ตะกี้นะครับในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ปากอย่างบางคนอู้ไปแล้วบาได้กึศแต่ว่าคนฟังน่ะเปิ้นจำแล้วเปิ้นกึศไปเมินนี่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเนาะ
0: มีข้อเสียเพราะว่าทำให้บางคนถึงขั้นวิตกจริตได
1: ้ครับ
0: เพราะคำอู้เพียงไม่ขี่คำทำเมื่อคนไม่ดูหน้าดูตากันก็มีทำเมื่อคนถึงขั้นคิดสั้นก็มีทำเมื่อคนแบบแตกแยกกันก็มีทำเมื่อครอบครัวร้าวฉานกันก็มีเพราะคำพูดเพียงบักขี่คำเพราะว่าคำพูดเนี้ยเกิดจากการไม่ได้ตั้งใจก็ดีหรือว่าตั้งใจก็ดีเนี่ยมันเป็นวจีกรรมอันเนี้ยถือว่าบาเจวกรรมที่เฮาบ่ฮู้ตัวเป็นกรรมที่หู้ตัวนะเพราะว่าหยังเพราะว่าคำพูดหลุดออกจากปากเราคือเรารู้ตัวครั้งทั้งที่เรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพราะว่าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยทำให้คนอื่นกึดนักทำให้คนอื่นเกิดวิตกจริตทำให้คนอื่นเกิดความกังวลในใจทำให้คนอื่นสูญเสียความเป็นตัวตน อันนี้คือเป็นวจีกรรมที่แรงมากแรงในที่นี้คืออีกอย่างเพราะว่าการที่พูดโดยหลุดออกจากปากมาแล้วถือว่าเป็นการพิจารณาในคำพูดนั้นถึงแม้คุณบอกว่าไม่ได้ตั้งใจพูดหรือไม่ได้ตั้งใจกล่าวว่าแต่สิ่งที่คุณพูดออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณคิดมาแล้วคุณถึงพูดดังนั้นมันเป็นวจีกรรมเลยวจีกรรมในที่นี้ทำให้คนตกอยู่ในห่วงอบายทำให้คนบ่มีสุขดังนั้นถ้าเปิดเกิดทุกข์วจีกรรมของคุณก็จะแรงขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าคุณทำให้เปิดถึงขั้นตายก็ทำให้วจีกรรมในตัวนี้ก็เข้าข่าย โดยการฆ่าคนโดยบัจเจตนาฆ่าคนด้วยบัจเจตนาเพราะฆ่าคนด้วยคำพูดทำเพื่อเปิดถึงเขาตายทำแล้วก็วจีกรรมตัวนี้ถ้าเกิดทำเพื่อเปิดถึงขั้นวิตกจริตหรือทำเพื่อเปิดเสียสติไปได้ทำเพื่อเปิดมีความสุขกายสบายใจทำเพื่อครอบครัวเปิดแตกแยกกันนี่อันนั้นก็ถือว่าเป็นวจีกรรมที่รุนแรงเป็นกรรมที่คุณจะต้องได้พบได้ปะถ้ากรรมบัติจรวดกรรมบัตตามทันในจัดนี่จัดหน้าจะต้องหันผลชัดเจนเลยคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะบันับหน้าถือตาคุณจะเป็นผู้ที่ว่าคนอื่นจะบันเฮือความยำเกรงคุณคุณต้องให้คุณมีอำนาจวาสนาคุณมีเงินทองล้นฟ้าคนอื่นจะบานหัวคุณเลยอันนี้กรรมที่เกิดจากคำพูด
1: แล้วเขามีวิธีโปรเทคป้องกันความรู้สึกของเขาจะได้ครับตัวครับ
0: ความรู้สึกของคนเรานั่นมันเป็นไอ้อย่างที่ร่อเล่นมาได
1: ้ยากเนาะ
0: แม่นดังนั้นจะโปรเทคว่าคุณต้องยี่อันนี้อีเพื่อที่คือสบายใจแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากันต้องบอกหน่อยแต่ละคนภูมิคุ้มกันมันไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเจอผลกระทบอะไรมาปุ๊บบางคนใช้เวลาแค่2วัน3วัน4วันบางคนใช้เวลาอาทิตย์2อาทิตย์บางคนใช้เวลาเดือน2เดือนหรือบางคนใช้เวลาเป็นปีดังนั้นการที่เราจะทำให้คนเรานั่นน่ะปิกมาเป็นปกติได้นั่นยากแต่ถ้าคนเรานั่นได้มีธรรมะอยู่ในใจได้มีการปฏิบัติอยู่ในใจได้มีสติอยู่ตลอดอยู่ในความแบบประมาทผาดพังคนเรานั่นก็จะฟื้นตัววุ้ย
1: ที่สำคัญคือทุกคำพูดที่เราจะออกมาต้องกึดก่อนอู้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นคนเราเวลาจะอู้อย่างปุ๊บเนี่ยยังมาหนังอู้กับสองคนเนี่ยเราก็ต้องคิดกันละว่าเราจะมาพูดอย่างกันเราจะมาอู้อย่างกันเจอหน้ากันเราจะตักตายกันอย่างใดมันจะว่ายู่มันได้ตักมาเป็นได้เพ่าอย่างอันนึงอีอันนี้ก็ตักกันปกติแต่ถ้าบางคนมาถึงอันนี้อันนี้อีกมันก็จะแตกกันไปเห
1: ร
0: อถ้าตักกันดีๆมันก็จะปะหน้ากันแล้วก็มันก็จะไปกันได้เหมือน
1: อันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลแล้วก็ได้อุจารสนธรรมกับตุในเรื่องของความสุขของแต่ละคนเนาะที่วัดแห่งนี้ขอพระครูฝากนิดนึงครับว่ามีศาสนสถานอะไรอย่างแล้วก็กำลังปลูกสร้างอะไรอย่างที่จวนมาทำบุญที่นี่ได้ครับ
0: อ๋อศาสนสถานที่สำคัญของวัดตอนนี้ก็จะมีอุโบสถหลังนี
1: ้
0: อุโบสถหลังนี้ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็จะมีองค์เจดีย์องค์เจดีย์ตั้งหน้าองค์เจดีย์พระราชาธิปุณชัยจำลองอันนี้ก็คือได้จำลองจากพระธาตุมาสัดส่วนนี่ก็พอเหมาะพองามแล้วก็ที่จะรังจะสร้างนี่ก็เป็นพระเจ้าตนหลวง
1: ครับ
0: พระเจ้าตนหลวงนี่เป็นปางสมาธิขัดสมาธิเพชรหน้าตัก10เมตร
1: ใหญ่เหมือนกันนะ
0: ใหญ่อยู่10เมตรถ้าเป็นปางสมาธิหน้าตัก10เมตรนี่ถ้าอู้ถึงใหญ่นี่ก็ถ้าสร้างแล้วก็จะเป็นใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนได
1: ้ครับ
0: เพราะถือว่าภาคเหนือตอนบนเขาเนี่ยปางสมาธิหน้าตา10เมตรเนี่ยจะบ่มีส่วนใหญ่จะเป็นมารวิชัยก็คือเหมือนองค์พระประธานเป็นมารวิชัยอันก็เป็นปางยืนปางนอนอันนี้จะเป็นอย่างอี้แต่ถ้าเป็นปางคัสสมาธิเพชรและเป็นปางนั่งสมาธิเนี่ยจะหาได้น้อยเพราะบางคนเขาว่าสร้างพระยืนสร้างปางสมาธิทำไมแบบสร้างปางมารวิชัยบางคนเขาว่าตู้นำมาสร้างปางมารวิชัยจะได้มารจะได้ขัวมารจะได้สะดุ้งกะมันจะได้อันนี้กะหลายอย่างอยู่เนาะยังจะมาสร้างเป็นผ้านอนถ้าผ้านอนนี่ก็ความสุขสบายก็จะเข้าตัวยังมาสร้างเขาว่าสิ่งที่อยากคือมีอยากคือสร้างเนี่ยก็คือเป็นปางสมาธิเพราะปางสมาธิเนี่ยเป็นปางที่องค์ใหญ่เนี่ยจะบ่ค่อยมีที่ไหนสร้างแต่ถ้าสร้างออกมาแล้วสร้างออกมาเสร็จแล้วถือว่าก็จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบนและปางสมาธิเนี่ยมีความสำคัญก็คือเป็นปางตัดสรู้เป็นปางตัดสรู้ดังนั้นเวลาจะนั่งทำสมาธิจะนั่งภาวนาจะนั่งอย่างก็ตามคือเอาพระประธานเป็นหลักก็คือก็จะได้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพระก็เป็นปางสมาธิอยู่แล้วดังนั้นก็ถ้าจะเอาเป็นปางอื่นก็มาได้ที่นี่ได้คิดไปละว่าจะได้สร้างพระปางสมาธิแต่บัจเจว่าความคิดของเจ้าอาวาสเนาะบัจเจว่าความคิดของเจ้าอาวาสที่ว่าจะสร้างตั้งแต่แรกพอตั้งแต่แรกเลยมาอยู่จะสร้างเป็นพระ5เมตตาน่ะพระเจ้านางดิน และเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่นี้เนาะยกสูงแหมท่านขอยกสูงขึ้นแหมถ้าท่านยกสูงขึ้นเยอะการแผ่กุศลเวลากล่าวคําแผ่เมตตาแผ่อย่างแผ่กุศลแผ่อย่างมันจะได้ไปไกลเฮาโอ้ยกสูงบ่ได้แล้วมันเหลือเนาะก่อนแรกก็อันยกสูงสัก5เมตรก็พอละหน้าตัก5เมตรแล้วก็แปลงองค์ลงมาแปลงฐานคุมเลย5เมตรจบก็ยังมีมาเข้าฝันแหมว่าบัดใจยังอันเนื้อท่านต้องยกขึ้นสูงแหมโอ้ถ้าสูงแหมก็จะป้นวิหารใกล้เนาะสูงแหมก็สรุปแล้วองค์น้อยกับเอาท่านขอองค์ใหญ่แหมหน่อยเตอะถ้าองค์ใหญ่เนี่ยถ้าเวลาได้นั่งสมาธิเนี่ยอานิสงส์ในการแผ่บุญแผ่อย่างมันจะแผ่ไปไกลเวลาถ้าจัดงานจัดอย่างก็ตามเดี๋ยวถ้าเกิดแขกไปไขมาทั้ง4ทิศเนี่ยโยมทั้งหลายที่มาทั้ง4ทิศมาร่วมกันถ้าเกิดมีงานวัดมาได้ทําอย่างกันก็ตามเนี่ยคือมันแผ่กุศลได้ไกลดังนั้นขอเป็นปางสมาธิกําแรกใจอย่าเป็นปางมารวิชัยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ออกแบบมาเลยถ้าได้หันแบบตั้งแต่แรกน่าจะเป็นปางมารวิชัยเลยตั้งแต่แรกเลยจนต้องมาแก้เป็นปางสมาธิ
1: วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดไม่ยากดูดีแห่งนี้ที่เพื่อเกียรติสนทนาสารธรรมในวันนี้นะครับผมสาธุครับ
0: ครับสาธุครับ
1: คุณผู้ชมครับเราปิ๊กมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมนำซุกกุ๊ดเจ้าตี5จนถึงตี5ครึ่งวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ในเรื่องจังหวัดสะอาดเนี่ยจริงๆเป็นนโยบายทางรัฐบาลนะครับว่าปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบต่อทุกภาคส่วนนะครับถ้าพื้นที่บ้านเมืองเรามันสะอาดเนี่ยมันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อคนทั่วไปนะครับซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็ดำเนินการตามโครงการโฉนดสะอาดมาโดยตลอดนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการทำเนี่ยมันต้องทำร่วมกันนะครับจากพี่น้องในชุมชนหมู่บ้านตำบลองค์กรท้องถิ่นมาสู่ระดับอำเภอและจังหวัดนะครับถือว่าเป็นวาระร่วมกันในการที่จะทำให้จังหวัดสะอาดนะครับในเรื่องของจังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยเราก็มีแนวทางในการดำเนินการนะครับคือว่าลดขยะต้นทางแยกขยะกลางทางแล้วก็กำจัดตรงปลายทางในอย่างให้อย่างเหมาะสมถูกต้องนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยจากการร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับจากขยะ418ตันเนี่ยสามารถลดเหลือได้แค่80ตันต่อวันนะครับซึ่งอันนี้เป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจร่วมกันทำเพื่อให้ชุมชนจังหวัดของเราเป็นจังหวัดสะอาดครับ

สวัสดีค่ะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแรงบันดาลใจในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำความรู้จักกับโครงการจังหวัดสะอาดของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะที่นี่จะมีเคล็ดลับในการดูแลธรรมชาติให้ยังคงสมบูรณ์ชุมชนมีความสะอาดอย่างไรกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ

ในส่วนเรื่องของขยะมูลฝอยที่เราดูแลอยู่ในขณะนี้คือเรื่องขยะเราไปส่งเสริมให้กับราษฎรที่อยู่ในชุมชนมีการคัดแยกขยะอันไหนดีขายอันไหนที่สมควรจะเอาไปกำจัดอันนี้ทางเทศบาลเราได้ไปแนะนำให้กับพี่น้องในชุมชนเราครับ

0: นคะตอนนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนคะมาอยู่ที่ป่าชุมชนบ้านท่าหมายอยู่ในพื้นที่หมู่13นะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยถึงป่าชุมชนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมฟังนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณราชาญประธานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอท่าปลาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณราชาญค่ะแนะนำพื้นที่ป่าชุมชนตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้จักด้วยค่ะ
1: ครับป่าชุมชนที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลจริมนะครับอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2553นะครับเกิดจากพี่น้องชุมชนในพื้นที่ของหมู่ที่13บ้านท่าใหม่นะครับตอนนั้นเนี่ยทางนิคมสร้างตนเองลำน้ำหน้าเนี่ยเขาได้จัดสรรให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ตรงนี้มาแล้วก็ชาวบ้านเขามาบุกรุกนะครับมาทำไร่เลื่อนลอยมาปลูกไม้ผลอะไรต่างๆในพื้นที่ตรงนี้แต่ชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับก็อยากได้พื้นที่ตรงนี้คืนนะครับเพื่อจะทำให้ป่าเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีป่าอะไรต่างๆนะครับมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ของหมู่ที่13บ้านท่าใหม่ของเรานะครับ
0: ค่ะและที่ทราบมาคือชุมชนแห่งนี้นะคะให้ความสำคัญนะคะกับคำสอนของสมเด็จพระพันปีหลวงในการดูแลป่าดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราให้ความสำคัญตรงจุดนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือตรงนี้นะครับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยใหม่ๆนะครับมาใหม่ๆเลยโดยท่านกำนันกิ่งเนี่ยนะครับกำนันกิ่งชุ่มขันเนี่ยกำนันของตำบลจริมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่13ด้วยนะครับก็เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็พูดคุยกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็เกิดประชาคมขึ้นมาว่าเราอยากเห็นพื้นที่ที่มันเสื่อมโทรมนะครับเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยกับเขียวขึ้นมานะครับเลยก็ระดมความคิดพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเราจะทำยังไงให้ป่าตรงเนี้ยกลับคืนมาเป็นป่าผืนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ท่านในหมู่บ้านเองโดยท่านกำนันเองเขาก็ระดมหานะครับหาแนวร่วมหาเครือข่ายนะครับก็คือทั้งป่าไม้ทั้งเขื่อนศิริกิติ์ทั้งท้องถิ่นนะครับเข้ามาร่วมกันเพื่อจะบูรณะแล้วก็เพื่อจะทำให้ป่าเป็นสีเขียวขึ้นโดยจัดเป็นล็อกนะครับล็อกก็คือในชุมชนหมู่13เนี่ยเขาจะมีการบริหารโดยคุ้มนะครับมีทั้งหมด8คุ้มเขาก็จะดูแลป่าของเขาเนี่ยเป็นคุ้มต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ฝั่งทางนี้จะเป็นคุ้ม5นะครับที่ดูแลอยู่เนื้อที่ก็ประมาณ 5-6 ไร่จะต้องมาแผ่วถางแล้วก็ปลูกป่าทดแทนตรงไหนตายก็ต้องปลูกขึ้นมาใหม่นะครับมาดูแลเป็นประจำทุกปีนะครับกำจัดวัชพืชอะไรต่างๆนะครับตรงนี้แหละคือเราก็เริ่มขึ้นมาจากจุดเล็ก
0: ๆคุณราชาญคะจากวันแรกจนถึงวันนี้พื้นที่ป่าชุมชนตรงนี้นะคะหนึ่งเลยสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนยังไงบ้างนอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนนะคะประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าชุมชนแห่งนี้บ้างและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยการที่เรามีทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์นะคะมีป่าชุมชนแบบนี้มันส่งผลดีถึงประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: คือตรงนี้นะครับว่าป่าเนาะใหม่ๆมันไม่เกิดความชุ่มชื้นแต่หลังๆมาปั๊บเนี่ยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีความชุ่มชื้นปั๊บประโยชน์นะครับประโยชน์ที่ชาวบ้านได้ตอนนี้ก็คือสามารถเข้ามาเก็บนะครับของป่า
0: ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นดีมีหน่อไม้มีเห็ด
1: มีหน่อไม้เนี่ยแต่เรามีกฎของเราอยู่นะครับกฎของป่าชุมชนว่าคุณจะเข้ามาเก็บปั๊บเนี่ยเก็บเพื่อบริโภคเท่านั้นนะครับเราจะไม่ให้เอาไปเพื่อทำการค้าขายอะไรต่างๆต่อไปเนี่ยเราเพิ่งใช้โครงการพระราชดำรินะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลีเนี่ยโดยท่านในหลวงร.9เนี่ยโดยพระราชทานให้พี่น้องชาวอำเภอท่าปลาของเราด้วยนะครับว่าสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลีเนี่ยเพื่อเอาน้ำเนี่ยมาให้พี่น้องชาวอำเภอท่าปลาตรงนี้เราก็มีการต่อท่อเข้ามาเพื่อจะให้ระบบไประบบนิเวศนะครับให้น้ำเนี่ยมีตลอดปีเพราะตรงนี้ถ้าไม่มีน้ำเข้ามาเติมนะครับหลังจากเราดูแลปั๊บน้ำตรงนี้ก็จะแห้ง
0: นี่แหละค่ะความสำคัญนะคะของคนในชุมชนค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณราชันมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณราชันได้พูดถึงภาพรวมกันมาแล้วคุณผู้ชมค่ะในการทำงานร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็เครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญทำให้สิ่งแวดล้อมที่นี่ยังคงสมบูรณ์กันอยู่ในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนที่นี่ค่ะว่าเขามีวิธีการที่จะปลุกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างไรบ้างเคล็ดลับดีๆในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงต่อไปค่ะ

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดโดยได้ปฏิบัติการตามที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านท้องถิ่นจังหวัดได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้มีแผนปฏิบัติการและให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือในการบูรณาการในเรื่องของการทำความสะอาดการจัดเก็บบ้านให้สะอาดและต่อจากนั้นในส่วนของการคัดแยกขยะและการที่ดูแลในเรื่องของขยะต่างๆเนื่องจากว่าชุมชนใดก็ตามที่มีปัญหาเรื่องขยะชุมชนนั้นก็จะเกิดปัญหามลพิษก่อให้เกิดพิษต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชีวิตการดำรงชีวิตประจำวันดังนั้นจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ประกาศให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดสะอาดโดยขอความร่วมไม้ร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วนราชการในสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ร้านค้าต่างๆในชุมชนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกและเห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดทำความสะอาดในบ้านในเมืองซึ่งรางวัลที่ผ่านมาของจังหวัดอุตรดิตถ์รางวัลจังหวัดสะอาดทุกปีครับจะมีการจัดส่งประกวดที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชมเชยในระดับจังหวัดระดับกลางและต่อจากนั้นเมื่อได้รับรางวัลแล้วยังมีรางวัลที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรางวัลอีกก็คือได้เป็นสำนักงานดีเด่นในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยได้รับรางวัลจากศูนย์อนามัยเขต2จังหวัดพิษณุโลกในการให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดรวมทั้งเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสะอาดอยู่ในสำนักงานและทำให้บุคลากรในสำนักงานมีความพร้อมและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับ

0: ชมรายการอยู่นะคะคงจะมีคำถามเหมือนกับอ้อมใช่ไหมคะว่าเคล็ดลับของคนในชุมชนนะคะเขาทำยังไงถึงทำให้ชุมชนแห่งนี้นะคะมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังสวยงามแบบนี้ค่ะคำถามนี้มีคำตอบแน่นอนกับผู้ร่วมรายการของเราท่านนี้นะคะนั่นคือกำนันตำบลจริมค่ะสวัสดีค่ะกำนันกิงค่ะอันนี้คือเป็นทีมงานของกำนันเป็นทีมงานสำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะคณะกรรมการป่าใช่ไหมคะเราแต่งตั้งคณะกรรมการป่ายังไงคะกำนันแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: อันนี้เนาะผมขอเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อก่อนพื้นที่เนี้ยมันเป็นป่าเสียมโทรมซึ่งมีราษฎรเข้ามาทำไร่เลื่อนลอย
0: ครับ
1: พอผมเข้ามาเป็นผู้ใหญ่เมื่อปี2551ผมก็ตั้งคณะกรรมการป่าคณะกรรมการบ้านหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหารือเพื่อจะเอาขอพื้นที่คืนทำยังไงให้ได้พื้นที่คืน
0: เราเจรจายังไงเราพูดคุยยังไงชาวบ้านถึงตกลง
1: ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วต้องหาวิธีว่าจะทำยังไงก็เลยมีมติประชุมประชาคมขอมติชาวบ้านทั้งหมดมีทั้งหมด100กว่าพลเรือนผลการประชุมประชาคมชาวบ้านเห็นชอบมีอยู่4เสียงที่

0: ข้ามาทำและทำประโยชน์ในพื้นที
1: ่
0: คัดค้านแต่เสียงข้างมากก็ย่อมชนะเสียงน้อยใช่ไหม
1: แล้วเป็นประโยชน์สำหรับคนในชุมชนด้วย
0: ผมก็ยึดป่าตั้งแต่นั้นมาตั้งปี2551แต่มาเริ่มทำป่าชุมชนจริงๆก็ปี2553ครับ
1: ทำยังไงคะตอนแรกที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงกับนั้น
0: เป็นป่าที่รกร้างเน
1: า
0: ะตอนนี้ผมก็พอได้พื้นที่คืนก็มาตั้งคณะกรรมการหัวหน้าคุ้มหมู่บ้านผมมี8คุ้มนะครับก็เลยมีความคิดในที่ประชุมก็เห็นชอบว่าต้องจัดส่วนแบ่งสรรปันส่วนให้คุ้มละ 5-6 ไร่เพื่อมาดูแลเป็นคุ้ม
1: แต่ละคุ้มคือไปจัดการกันเองเลย 5-6 ไร่นี่เขาจะทำยังไงแล้วณปัจจุบัน 5-6 ไร่แต่ละคุ้มรับผิดชอบเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคะผู้กำนัน
0: ก็ดูแลเกี่ยวกับมาแผ่วถางนะครับดูแลบำรุงรักษาป่าเนี่ยผมก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของงบประมาณค่าน้ำมันกล้าไม้นะครับที่เอามาให้แต่ละคุ้มนะมาปลูกแล้วก็บำรุงรักษาปีนั้นก็ตัดหญ้า3ครั้งงบประมาณครั้งละคุ้มละ500นะครับครั้งละก็4,000เนาะ3ครั้ง
1: ก็เป็นการดูแลกันไป
0: ครับดูแล
1: อยาก
0: รับผิดชอบคุ้มไข่คุ้มมันเลยครับ
1: แล้วอยากให้กำนันค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงความสุขที่ประชาชนที่เนี่ยเวลาเขามาที่ป่าชุมชนแห่งนี้เขาได้ดูแลพื้นที่ของตนเองของแต่ละคุ้มเขามีความสุขยังไง
0: ก็มีความสุขครับเพราะแต่ก่อนมันคือป่าเนี่ยป่าสร้างเองเนาะมันไม่ใช่ป่าต้นทุนครับป่าสร้างขึ้นมาใหม่ชาวบ้านเขาก็ภูมิใจครับที่มีส่วนเข้ามาเป็นมีส่วนร่วมดูแลป่าให้มันเกิดอุดมความสมดุลสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยตามที่เห็นนะครับป่าเนี่ยคือสร้างเองทั้งหมดเลยชาวบ้านปลูกกันมาตั้งแต่ปี53นะครับก็ดูแลกันมาตลอด
1: 10กว่าปี
0: ครับแล้วก็บางที่บางปีก็ขยายพื้นที่ไปอีกนะครับส่วนคุ้มละ5ไร่6ไร่นะก็ดูแลคุ้มไข่คุ้มมันไปแต่ส่วนกลางมันก็จะมีอยู่ในส่วนกลางนะป่าส่วนกลางนะก็มาร่วมกันดูแลนะครับจากประชาสัมพันธ์ก็ชาวบ้านพรุ่งนี้จะเข้าไปทำการพัฒนาป่าตัดหญ้าป่าเนี่ยเขาก็จะระดมคนแต่ละคุ้มมาร่วมกันนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของน้ำมันเนาะการน้ำมันให้เข้าไป
1: กำนันค่ะก่อนจากกันไปบอกเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะว่าชุมชนอื่นอยากได้เคล็ดลับเหมือนกัน ทำยังไงให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแบบนี้ทำกิจกรรมอะไรชุมชนก็ไปร่วมตลอดทำให้สิ่งแวดล้อมดีแบบนี้เคล็ดลับของเราคืออะไรเขาจะได้ไปทำต่อกัน
0: คือเคล็ดลับป่าของผมน่ะคือปลูกเพราะผมไม่ทิ้งไง ผมจะดูแลตลอดแต่ชุมชนอื่นเขาจะคือยังไงปลูกก็ปลูกแล้วปลูกเลย
1: อ๋อเขาทิ้งขว้างแต่เรามาดูแลตลอด
0: ไม่บำรุงรักษาอย่างเงี้ยต้นไม้ที่ปลูกมันก็หญ้าคุ้มก็ตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นป่าสักทีนะครับต้องดูแลรักษา
1: ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการทิ้งท้ายกันดีกว่าอยากให้ชุมชนอื่น มีป่าชุมชนแบบนี้จะได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยดูต้นแบบอย่างชุมชนของเราเชิญค่ะ
0: ก็ฝากเนาะอยากให้ชุมชนอื่นนะครับในเรื่องของดูแลป่าครับรักษาป่าให้กับพื้นที่ของเรานะให้อุดมสมบูรณ์ครับป่านั้นคือมันเป็นทรัพยากรของชาติเนาะมันสร้างอุดมความสมบูรณ์ให้กับป่านะครับสามารถเข้ามาเก็บหาของป่าเอาไปใช้หน่อไม้เห็ดอะไรต่างๆนะสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ก็เหมือนที่ท่านนายกพูดไปนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปขายนะครับคือเอาไป
1: เลี้ยงชีพ
0: ยังชีพเอาไปอุปโภคบริโภคในโคเรียนนั้นได้ครับแต่ว่าเอาไปขายอะไรไม่อนุญาตครับเพราะมีคณะกรรมการป่าดูแลอยู
1: ่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณกำนันมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะให้พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะความน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนของเรานะคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะจะสอนคุณผู้ชมทางทำถังขยะลดโลกร้อนอีกด้วยนะคะที่นี่จะมีแนวทางวิธีการอย่างไรกันบ้างไปกันต่อเลยค่ะ

มคะสิ่งสำคัญนะคะก่อนที่เราจะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่คุณผู้ชมเห็นป่าชุมชนเมื่อสักครู่สิ่งสำคัญนั่นคือคนในชุมชนคะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมของเราสวยงามและก็ชุมชนของเราสะอาดขึ้นวันนี้คะ่ะจะพาทุกคนนะคะไปพบกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะจะมีอะไรน่าสนใจและมีเคล็ดลับอะไรดีๆมากตามมาค่ะ

0: พาทุกคนนะคะมาที่หมู่2ค่ะกับครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชนนะคะและผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงสุดท้ายนี้นะคะนั่นคือพี่ประจิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะพี่ประจิตเป็นเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพราะอะไรเราถึงอยากทำให้บ้านของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้มาเรียนรู้ในการคัดแยกขยะลดขยะตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนคะ
1: เพื่อลดโลกร้อนครับจากการแยกขยะส่วนเกินที่เป็นขยะเหลวจากเศษอาหารที่เราล้างจานรวบรวมไว้เสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งในหลุมที่เราจัดไว้เพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม
0: ้มีประโยชน์เยอะเลยนะคะแล้วขั้นตอนในการคัดแยกขยะในครัวเรือนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการลดปริมาณขยะในชุมชนจริงไหมคะพี่
1: จริงครับเพราะว่าส่วนหนึ่งขยะรีไซเคิลเป็นขวดซึ่งเราดื่มน้ำแล้วก็มาใส่ที่ในถังขยะแล้วก็ส่วนขยะอีกถังนึงเป็นขยะรวมแล้วก็แยกถ้าเป็นพลาสติกเราก็จะแยกส่วนนึงเพื่อไปสกัดเป็นน้ำมัน
0: พอแยกออกมาได้ประโยชน์เยอะเลยนะนะคะตรงนี้ก็คือเป็นถังให้ทุกคนได้รู้ว่าขยะแต่ละประเภทเนี่ยเราต้องทิ้งลงถังไหนบ้างถูกต้องไหมคะมีถังประเภทไหนบ้างคะเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ถังประเภทถังไอ้ถังเปียก
0: ค่ะ
1: ไอ้ขยะกล่องขยะแห้งเพื่อเราจะคัดแยกเป็นส่วนๆไปครับ
0: นะคะและวันนี้ไฮไลท์สำคัญของที่นี่นั่นก็คือขยะเปียกเพราะว่าในครัวเรือนของเราขยะเปียกเยอะเศษผักเศษผลไม้เศษอาหารเราจัดการยังไงดีคะ
1: จัดการนำไปใส่ถังหมักบ่มไว้เพื่อทำเป็นปุ๋ยมั่ง
0: เดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าถังขยะลดโลกร้อนที่นี่นะคะที่นำขยะเปียกไปใส่ถังนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงและสามารถลดปริมาณขยะในห้องครัวของเราได้จริงหรือเปล่าไปกันต่อค่ะ

0: ขยะเปียกจากห้องครัวของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราดูวิธีการจัดการขยะเปียกในห้องครัวของเรากันดีกว่านะคะพี่ประจิตค่ะขยะเปียกในห้องครัวต้องทิ้งกับถังขยะอะไรคะ
1: ถังขยะเปียกครับวิธีในการจะทำถังขยะเปียกเราหาวัสดุทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมก็ได้ซึ่งวัสดุที่หาได้จากถังสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ในครัวเรือนเราเสร็จแล้วก็เจาะรูเจาะเป็นรูๆก็ได้หรือจะเจาะทะลุแล้วขุดดินฝัง
0: ระดับไหนคะมิดเลย
1: ฝังระดับมิดเลยเสร็จแล้วก็จากนั้นเราก็เริ่มใช้งานได้แล้วก็เริ่มจะเอาทั้งเอาขยะเปียกที่ใช้ในครัวเรือนเรานำมาเท
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วหมักไว้
0: หมักไว้นานไหมคะกว่าจะสามารถเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได
1: ้หมักไว้นานพอสมควรหลังจากนั้นเขาจะย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม
0: ้แล้วถ้าถังขยะอันนี้เต็มแล้วคะเราทำยังไงต่อ
1: เต็มก็ยกขึ้นมาไอ้คุ้ยขึ้นมาเสร็จแล้วก็แยกมาอีกส่วนนึงเพื่อมันเต็มเพื่อมันเต็มมันล้นแล้วเราก็แยกมาเพื่อทำเป็นปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะพอมาทำแบบนี้แล้วบ้านเราเป็นยังไงขึ้นสะอาดขึ้นไหมห้องครัวของเราเป็นยังไงขึ้น
1: สะอาดครับห้องครัวจะไม่เลอะเทอะมันสะอาด
0: แล้วก็ผักในสวนของเราก็จะเจริญงอกงามแบบนี
1: ้เหมือนกับแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่ค่ะถ้าอยากเดินทางมาศึกษาดูงานที่ครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะสามารถมาที่บ้านพี่ได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ค่ะก็มาศึกษาดูงานกันได้เนาะจะได้รู้เคล็ดลับวิธีดีๆนะคะในการจัดการขยะในครัวเรือนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะขยะในครัวเรือนถือว่าเป็นขยะต้นทางนะคะที่ทําให้ปริมาณขยะภาพรวมของประเทศมีจํานวนที่ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะรู้จักการลดขยะในต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนของเรานั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ประจิตมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้นะคะเป็นต้นแบบดีๆให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมพร้อมทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับวิธีดีๆในการจัดการขยะในชุมชนและก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันอย่างไรบ้างก็รอติดตามได้กับรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้เราทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
1: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสี่ยงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: DC and welcome to the toll.
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to.
5: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ทีน็อตช่อง11
1: นี้ตรวจเลยรอไม่ได
2: ้หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลย

0: กของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอคิระกิตนาโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับเช้าวันนี้เราเข้าเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนนะครับก
1: ับ
0: ประเด็นสำคัญการประชุมครม.สัญจรนะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนดูข่าวกลับไปวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นครม.หลายท่านนะครับลงพื้นที่ไปล่วงหน้าแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปก็ไปประชุมติดตามรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของนโยบายต่างๆที่สั่งการไว้ก่อนหน้านี้นะคะจับตาครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการประชุมทั่วไปแล้วเนี่ยแน่นอนจะเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนาพื้นที
0: ่
1: การดูแลความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แสงแรกแห่งวันเรียกว่าเป็นแสงแรกแห่งความหวังก็ได้นะคะไปกันที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันที่บริเวณแหลมสมิหลานะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลาเพราะว่าวันนี้นะคะนอกจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแน่นอนจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ชมก่อนวันนี้ก็คือแสงแรกแห่งวันนะคะไปติดตามกับคุณอุมาพรอัมพาสุวรรณนะคะตอนนี้อยู่ที่แหลมสมิหลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ต้อนรับเช้าวันใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันใหม่เดือนใหม่นะคะ1กันยายน2569ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของหาดสมิหลาค่ะกับแลนด์มาร์คสำคัญก็คือนางเงือกทองด้านหลังนี่เองนะคะวันนี้ค่ะอากาศในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาถือว่าแจ่มใสเลยละค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ24องศาแล้วก็ทั้งวันวันนี้นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ27-28 องศาค่ะตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณ6:10 น.ค่ะส่วนบรรยากาศรอบนอกตอนนี้นะคะบริเวณชายหาดของแหลมสมิหลาค่ะก็จะมีผู้คนค่ะมาเดินออกกำลังกายทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะรวมไปถึงจะมีกลุ่มเยาวชนค่ะก่อนหน้านี้จะมีกลุ่ม

0: แล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าฤกษ์ในการที่จะเริ่มประชุมก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงการนําคณะรัฐมนตรีออกมาประชุมนอกสถานที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ทางรัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่โดยตรงค่ะโดยนําไปสู่การกําหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะดอกจันเอาไว้ที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนะคะโดยภารกิจเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ประมาณวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่31สิงหาคมก็มีการลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วงเลยค่ะทั้ง20กระทรวงของทางรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการรวบรวมข้อเสนอจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรนัดแรกในวันนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่ามองไปไกลๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีผู้คนนะคะมาออกกำลังกายกันเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างนะคะนั่งชมบรรยากาศก่อนแสงแรกของสงขลาในเดือนกันยายนจะขึ้นในเวลาประมาณ6นาฬิกา10นาทีนะคะนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะเห็นแสงรำรายนะคะสีส้มๆชมพูอ่อนๆนะคะนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากทางแหลมสมิลานะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามบรรยากาศของการประชุมครม.สัญจรนัดแรกครั้งที่1ทับ2569จากทุกๆสื่อทุกๆแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะวันนี้ลากันด้วยบรรยากาศนะคะทะเลท้องฟ้านะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุมาพรนะคะอยู่ที่แหลมสมิลาหรือว่าหาดสมิลาแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยทิวสนร่มรื่นหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เวลา6นาฬิกา10นาทีอีกไม่ถึง2นาทีพระอาทิตย์แสงแรกของวันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะเรียกว่าเป็นแสงแรกของวันแสงแรกแห่งความหวังเพราะว่าวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรที่นี่
2: ถูกต้องครับเราอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมกันตั้งแต่ภาษาใต้นี่เขาน่าจะหัวเช้าไหมครับหรือว่าหัวรุ่งนะครับแปลว่าตอนเช้าคืออย่างที่คุณอุมาพรรายงานไปนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ครม.สัญจรไปประชุมที่สงขลาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมนโยบายใหญ
1: ่ๆ
2: โครงการสำคัญในเรื่องของการจัดการน้ำที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญปลดล็อกเรื่องของการลงทุนแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่
2: ใช่ครับก็จะเห็นว่าทุกๆกระทรวงอย่างที่คุณอุมาพรรายงานไป20กระทรวงทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งมอตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราส่งผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของเรา
1: ค
2: ุณบุ๊ควรพัฒน์ภัทยากุลนะครับกับคุณพันพัฒน์เพชรรัตน์ตอนนี้รอรายงานสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน
3: ์คุณอาร์ตจิวระนะครับแล้วก็พี่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัฐกุลนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทีมข่าว MBT กรุงเทพมหานครเรามาปักหลักเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าการประชุมในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเรามาจากกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงไส้ในของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเท่ากับคนในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์เรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่เรามีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้รับเกียรติจากสงขลา นะฮะพี่พันณพัฒน์ขออนุญาตเรียกพี่กุ้งนางพี่กุ้งนางมาจาก MBT สงขลาใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันนะครับพันณพัฒน์เพชรรัตน์ค่ะจาก MBT สงขลานะคะวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ต้อนรับทั้งคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะของสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าครั้งนี้ก็มากันทุกแขนงเลยจริงๆค่ะน้องบุคคา
3: ครับถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักๆที่ต้องการที่จะขับเคลื่อน

0: ก็คือเรื่องของปัญหาอุทกภัยถูกไหมโครงสร้างพื้นฐานของหาดใหญ่สงขลามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยปี2568ไม่ใกล้ไม่ไกลหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบจากมหันตภัยยังหนักเลย
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตอนนั้นเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปในตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ทันทีน
1: ะ
0: เพื่อที่จะดูปัญหาที่เกิดขึ้นนำไปสู่การดูงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหานำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมพี่กุ้งนาง
1: ต้อง
0: มาทำอะไรฮะติดตาม
1: วันนี้ท่านก็เมื่อวานนี้นะคะท่านก็มีภารกิจในการลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องของการบำรุงซ่อมแซมคลองร.1หรือว่าคลองภูมินาถดำรินะคะซึ่งถือว่าคลองนี้เนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาก็อย่างที่น้องบุ๊กบอกแหละเจอศึกหนักเลยกับมหาอุทกภัยนะคะทำให้ได้รับความเสียหายแต่ว่าในส่วนของจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่เพื่อจะติดตามการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็ใกล้แล้วแหละในช่วงของภาคใต้เราในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระวังในเรื่องของอุทกภัยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่มาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยที่สำคัญคือได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศกันโอ้โหคนคับข้างหนาแน่นมากที่ออกมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ได้เห็นที่ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะว่าทันทีที่เครื่องแตะรันเวย์เท้านายกรัฐมนตรีเหยียบอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านเดินทางไปที่แรกก็คือคลองภูมินาถดำริ
1: ใช่ค่ะ
0: แหล่งนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำสำคัญ
1: ใช่
0: เดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามแน่นอนใน MBT News ข่าวเช้านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วการแก้ปัญหาแน่นอนก็ต้องทำนะฮะเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบเดือนของพฤศจิกายนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันสงขลามีอะไรที่เป็นของดีพร้อมให้ผลักดันเยอะแยะมากมายด้วยอยากให้พี่ตุ้งนางยกตัวอย่างสักหน่อยครับ
1: ก็อย่างเช่นเมื่อวานที่ท่านนายกได้มีการลงพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลานะคะก็ต้องบอกว่าชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลารวมถึงบริเวณโดยรอบของริมทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนสงขลาอย่างแท้จริงที่เรียกว่ามีการพัฒนานะคะแต่ก็ยังคงความดั้งเดิมของเขาเอาไว้นะคะจนเราเนี่ยต้องผลักดันเราเห็นศักยภาพของสงขลาแล้วเราก็ต้องผลักดันให้ขึ้นสู่เวทีโลกนะคะโดยการผลักดันให้เข้าสู่สงขลาเมืองมรดกโลกค่ะที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะอย่างล่าสุดก็เข้าไปสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วค่ะน้องบุ๊คค่ะ
0: พูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ทีมงานเพลย์ภาพได้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่กุ้งนางเล่าหน่อยว่ามันสำคัญยังไงสงขลาถึงมีความพร้อมขนาดนี้สงขลาต้องการที่จะผลักดันเพื่ออะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็สงขลานะคะเห็นถึงศักยภาพของเมืองนะคะรวมถึงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสงขลาเราเนี่ยก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าที่เป็นเหมือนแหล่งรวมเอาความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาทางวัฒนธรรมต่างๆมารวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะน้องบุ๊คะมีการผสมผสานทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะในย่านเมืองเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่ทางจังหวัดก็ได้จะพัฒนาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเราก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะนำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาโดยรอบทะเลสาบสงขลาให้ขึ้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะคะ
0: อันนี้คือที่ไหนครับพี่กุ้งนาง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าสงขลา
0: ครับ
1: เมื่อวันนี้ท่านนายกก็ได้มีการลงพื้นที่ไปบริเวณนี้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: จริงๆบริเวณนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะบุ๊คะถ้าเกิดว่าเดินทางมาสงขลาเนี่ยเขาก็จะต้องไปที่เมืองเก่าเพราะว่าเราก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยงามมีโบราณวัตถุโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันด้วย
0: มาทำอะไรถ่ายรูป
1: ถูกต้องแล้วก็โพสเฟซบุ๊กเพื่อจะบอกว่าถึงสงขลาแล้วนะค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็ทะเลสาบสงขลาอ
0: ัน
1: นี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะสามน้ำมารวมบรรจบกันความอุดมสมบูรณ์โดยรอบพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาคือเห็นได้ชัดเลยจากอาชีพการทำประมงของคนในพื้นที่สงขลาค่ะ
0: นะฮะนี่คือที่บอกไปก็คือนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ก็ต่างเดินทางมาเพื่อที่จะดู

0: สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในสงขลาแล้วการเดินทางมาแต่ละครั้งแน่นอนว่ายุคปัจจุบันเนา
1: ะ
0: ก็จะมีการถ่ายรูปมีการเช็คอินเนี่ยต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที
1: ่
0: แล้วก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ไปที่นี่ด้วยอย่างที่พี่กุ้งนางบอก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็จะเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์แบบฟรีๆโดยผู้นำประเทศ
1: ถูกต้องเมื่อวานใครเจอท่านนายกบ้างมีขอเซลฟี่บ้างหรือเปล่า
0: พูดถึงการเดินพื้นที่เมืองเก่านายกรัฐมนตรีก็ไปอย่างที่พี่กุ้งนางบอกนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ครับหรือว่า CEA ภาคใต้แล้วก็ที่ CDC สงขลาโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความสามารถที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำอยู่บ่อยครั้งก็คือการร้องเพลงด้วยอยากให้ผู้ชมเห็นบรรยากาศจังเลยนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีไปช่วงค่ำแล้วเมื่อกี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าใช่ไหมความสวยงามมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่วงค่ำคืนแสงไฟก็ชูให้พื้นที่มีความสวยงามมีความดึงดูดเสน่ห์สงขลานี่เหลือร้ายจริงๆนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้นะครับแล้วก็ TCDC สงขลาที่นี่คุณผู้ชมเป็นห้องสมุดชุมชนแล้วก็งานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative Wellness and Tourism Hub เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่แล้วพอนายกรัฐมนตรีไปนะฮะไปเจอกลุ่มนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีต้อนรับครับแน่นอนมาถึงที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยร่วมเป่าแซกโซโฟนซะเลยเพลงที่นายกรัฐมนตรีใช้ก็คือ Fly Me to the Moon ครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแจ๊สและป๊อปอมต
1: ะ
0: ที่แต่งโดยบัตฮาวเวิร์ดในปีคศ1954ฉบับที่โดดเด่นแล้วก็ไปที่รู้จักมากที่สุดเป็นผลงานเพลงร้องโดยแฟรงค์ซินาตราเมื่อนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนจบก็บอกกับกลุ่มนักดนตรีบอกว่าผมอ่อนซ้อมไปหน่อย
1: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมนะ
0: เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
1: ค่ะ
0: นี่ใช่ลีลาของคนอ่อนซ้อมไหมเนี่ยพี่อุ้งนาง
1: น่าจะไม่นะอันนี้น่าจะซ้อมมาอย่างหนักหรือเปล่า
0: อ๋อเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนรักในสิ่งดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นายกรัฐมนตรีทำได้หมดนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้าด้านข้างของธนาคารออมสินสาขาเมืองสงขลาไม่จบเพียงเท่านั้นระหว่างเดินพบประชาชนชาวสงขลาและอปพรสงขลานะครับก็มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีทักทายและนี่ฮะเอกลักษณ์ของชาวบ้านเวลาเจอนายกรัฐมนตรีก็เอาผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้นะครับ
1: โอ้ช่างเข้ากับชุดเลยเกิน
0: ไม่จบนะฮะเพราะว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยก็คือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปแล้วเจอกันก็สักหน่อยนะฮะก็เอาผ้าขาวม้าผูกเอวโดยนายกรัฐมนตรีผูกให้คุณยชนันท์เลยนะฮะ
1: เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากพ
0: ี่
1: น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร
0: ้
1: อมคณะรัฐมนตรีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือบรรยากาศการต้อนรับนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกำลังตีกลองอยู
1: ่
0: คืออย่างที่ทราบนะฮะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยตีกลองแล้วกลองโดนหน้าท่านนะฮะที่นี่คือศาลเจ้ากวนอูนายกรัฐมนตรีไปบอกปุ๊บโอ้ยผมไม่อยากตีเลยเดี๋ยวเข้าหน้าอีกแต่ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยฮะตีสักหน่อย
1: ไม่เข้าหน้าแล้ว
0: ไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้านะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นการส่งต่อวัฒนธรรมของ เมืองเก่าที่เราได้เห็นทั้งแสงสีจริงเสียงด้วยนะเพราะบรรยากาศการมีเสียงที่กล่อมเกลาที่กรุงนางเคยไปไหมที่นี
1: ่เคยไปท่านบอกว่าบรรยากาศมันจะต่างกับตอนกลางวันเลยนะคะจะเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมากลางวันแล้วอย่าลืมมากลางคืนด้วยจะได้ครบแล้วก็เรียกว่าดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีทั้งแสงสีแล้วก็เสียงอย่างที่น้องบุ๊กบอกเลย
0: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราจะสัมผัสความเป็นโบราณสถานน
1: ะ
0: ฮะวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นแบบโบราณโบราณที่เป็นของปู่ย่าตายายสะสมมานานจนกระทั่งวันนี้เห็นคุณค่าความสำคัญแล้วจะเห็นแสงสีซึ่งเป็นความทันสมัยที่สอดคล้องและลงตัวในย่านเมืองเก่าของสงขลานั่นเองครับ
1: เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นสีสันให้กับคนสงขลาแล้วก็เหมือนเป็นการปลุกสงขลาให้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงไฟแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่มีวันไหนที่คนเยอะขนาดเมื่อวาน
0: นะฮะแน่นอนนะฮะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับยังมีหลายเรื่องที่เป็นจุดเด่นของสงขลาจริงๆแล้วพี่กุ้งนางเตรียมรายงานมาให้คุณผู้ชมด้วยใช่ไหม
1: ต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปลงพื้นที่ย่างเมืองเก่าท่านก็ไปต่อในการชมบูธนิทรรศการที่โรงแรมลากูน่านะคะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะว่าสงขลาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวนี้สงขลา City of Gastronomy กันว่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็ทำไมอาหารถึงมีความโดดเด่นในจังหวัดสงขลาของเราค่ะ
0: ติดตามได้จากรายงานครับ
2: เป็นข่าวดีของประเทศไทยและชาวสงขลาเมืองหลวงของภาคใต้ที่ได้ยกระดับสู่เวทีสากลอย่างสง่างามเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้สงขลาเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารประจำปี2568โดดเด่นของสงขลาด้วยภูมิประเทศเป็นเมือง2ทะเล3น้ำจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทยมีระบบนิเวศทะเลสาบตอนบนเป็นน้ำจืดตอนกลางเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็มในตอนล่างความหลากหลายทางธรรมชาตินี้ส่งผลให้เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบปลากระพง3น้ำและอีกหลากหลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นภายใต้ภูมิทัศน์โนดนาเลต้นตาลท้องนาและทะเลสงขลามีต้นทุนทางวัตถุดิบที่มีอัตลักษณ์สามารถพัฒนาไปสู่เมนูอาหารที่รังสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
3: ว่าสงขลานะครับเรามีภูมิประเทศอย่างนี้นะครับเราเป็นเมือง2ทะเลนะครับมี3น้ำนะฮะเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยเราเชื่อมกับทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับและมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นทะเลสาบสงขลานะซึ่งเป็นมรดกของพี่น้องชาวสงขลานะครับที่สำคัญก็คือเมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนบนของทะเลสาบก็จะเป็นน้ำจืดนะฮะแล้วก็ตอนกลางก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ตอนปากอ่าวแล้วก็ทะเลก็จะเป็นน้ำเค็มนะก็เราก็จะเป็นเมือง2ทะเล3น้ำสิ่งเหล่านี้มันจะรังสรรค์ในเรื่องของสัตว์น้ำในทะเลนะฮะเราก็จะมีปลากระพง3น้ำอันนี้มีความโดดเด่นมากนะก็เป็นทรัพยากรที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับก็มีความโดดเด่นเพราะมันอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
2: วัตถุดิบพื้นบ้านอย่างน้ำตาลตะโหนดและไข่ครอบสินค้า GI ของสงขลาได้รับการรังสรรค์เป็นเมนูครีมบูเล่น้ำตาลตะโหนดและชูครีมไข่ครอบความลงตัวในการผสมอาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับอาหารตะวันตกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของร้านเริ่มโดยเจ้าของผู้เป็นแพทย์ที่หลงไหลในการทำอาหารจากความตั้งใจอยากให้ผู้คนมีสุขภาพดีและมีความสุขเมนูของหวานสู่เครื่องดื่มกาแฟขนมไข่เตาถ่านยังว้าวไม่พอมาได้ลองชิมความ Amazing ของกาแฟไตปลารสชาติที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อเป็นแนวคิดการรังสรรค์อาหารพื้นบ้านกลิ่นอายสงขลาให้ทันสมัยเส้นทางความสำเร็จของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเริ่มจากการได้คัดสรรเมนูอาหารกว่า80เมนูจาก16อำเภอมาพัฒนาและต่อยอดโดยเชฟมืออาชีพสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ด้วยโจทย์ Local to Global ยึดหัวใจคือการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ตั้งแต่คนปีนตาลคนทำไข่ครอบชาวประมงเลี้ยงปลากระพงไปจนถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาทำงานที่บ้านเกิด
4: ผมดีใจมาก ที่สงขลาเนี่ยได้รับรองนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเรื่องนี้เนี่ยเราทำกันมาหลายปีนะครับทั้งทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่จังหวัดนะครับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคมหาลัยผมว่าการเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาใช้เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นความจำเป็นผมว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกๆคนนะครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในฐานะผู้บริโภคเราต้องทานวัตถุดิบท้องถิ่นถ้าทุกคนมีทัศนคติแบบนี้ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าเรื่องสงขลา Gastronomy Conference เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของสงขลา Gastronomy เนี่ยจะไม่ใช่แค่รางวัลแต่จะเป็นสิ่งการันตีว่าเนื้อในเนื้อแท้ของสงขลาเนี่ยเป็น Gastronomy จริงๆ
2: วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ใช่ทางเลือกแต่คือความจำเป็นของทุกคนเป็นคำตอกย้ำหนักแน่นของเชฟหมอและสงขลาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกจึงสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหยิบยกให้เป็นอาหารเป็นสื่อทางวัฒนธรรมและเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจจากชุมชนสู่สากลเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนพักกระพงบนชีพถ่ายภาพและลิศประดีแก้วสองเมืองทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: ครบไหม
1: ใช่และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสงขลาถึงได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะน้องบุคคา
0: ต้องขอบคุณรายงานชิ้นนี้จาก MBT สงขลาด้วยนะครับที่ไปสรุปภาพรวมของสงขลาที่เหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงต้องเดินทางมาที่นี่แล้วก็ขับเคลื่อนนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องของสถานที่ต่างๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมใส่อยู่ก็จริงๆแล้วเป็นผ้าปาเต้คุณผู้ชมครับผ
1: ้
0: าปาเต้เป็นผ้าที่มีหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างกันผู้ถ่ายทอดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันในวิถีของตัวเองอย่างที่ผมใส่เนี่ยมาจากเกาะยอนะผมได้นั่งรถไปซื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยแต่ว่าเป็นฝีมือของคนในพื้นที่ชื่ออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่แค่การพิมพ์ลายนะที่มันคือการตัดแล้วดูการตัดเย็บคอจีนลวดลายกระดุมแม้แต่ลายพวกนี้ฝีมือชาวบ้านน
1: ะ
0: ฝีมือชาวบ้านน
1: ะ
0: แล้วก็สามารถหยิบจับหาซื้อได้ด้วยราคาไม่มาก
1: ถูกต้องเป็นราคาที่จับต้องได้
0: เป็นราคาที่จับต้องได้ซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่ชูของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5พื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เช่นเดียวกับในวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ในที่รับรองเรื่องของอาหารนะคะงานเลี้ยงนะคะเม
0: ื่อ
1: วานเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรวมถึงผู้ร่วมประชุมท่านก็ได้สวมใส่ชุดผ้าบาติกนะคะซึ่งภาคกลางอาจจะเรียกผ้าบาติกแต่ถ้าเกิดเฉพาะลงมาในภาคใต้ก็คือผ้าปาเต้นั่นแหละค่ะเป็นลายบุกผาบรมราชินีนาคนะคะเป็นลายพระราชทานด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเห็นเลยหลักความสวยงามนะคะเป็นสีฟ้าครามนะคะได้รับการออกแบบตัดเย็บนะคะจากกลุ่มมีดีนาทับแล้วก็ใบอัยยะบาติกซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผ้าบาติกในพื้นที่นะคะที่เรียกว่ามีความโดดเด่นปราณีตแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์น้องบุคคา
0: เมื่อวานคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว
1: ค่ะ
0: และวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรครับ
1: ถูกต้องส่วนวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้ใส่ชุดเป็นชุดทอมือผ้าท้องถิ่นนั่นก็คือผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์ซ
0: ึ่
1: งเป็นลายที่เรียกว่ามีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นของสงขลาเลยนะคะเป็นลายที่สวยงามมากๆเลยนะคะ
0: อันนี้ของเมื่อวานนี้
1: ใช่ของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นผ้าบาติกในสีทะเลฟ้าครามนะคะเป็นลายบุกผาบรมราชินีนาถที่ผสมผสานกับลายนางเงือกซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยก็ว่าได้นะคะของสงขลาที่ผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะ
0: สวยงามมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็จะตัดเย็บออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายแพทเทิร์นเลยนะคะผ้าบาติกของเราเนี่ยทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสไตล์วัยรุ่นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เยาวชนนะคะทุกๆคนใส่ผ้าไทยให้สนุก เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผ้าที่สามารถจะออกแบบได้หลากหลายด้วย
0: ครับแล้ววันนี้ความโดดเด่นของผ้าลายราชวัตร
1: ใช่ค่ะทอมือแล้วก็ลายเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี2443ที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จลงมาประพาสที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ถูกใจผ้าลายนี้ซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่าลายนกคอนกเขาแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานชื่อใหม่ให้เป็นลายราชวัตรค่ะ
0: อ๋อแล้วทำโดยฝีมือชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะในพื้นที่ของตำบลเกาะยอที่เขาจะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เลยน้องบุ๊คขาแล้วก็มีการทอผ้าลายราชวัตรออกมาทั้งจำ

0: ยแล้วก็เปิดให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำผ้าด้วย
1: ผมมาที่เดียวกับที่ผมไปซื้อมาด้วย
0: ใช่ค่ะได้แวะไปหรือเปล่า
1: ไปครับไปซื้อตัวนี้มาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นแน่นอนนะครับผ้าที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่และนี่ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขับเคลื่อนต่อไปนอกจากนี้โครงการสำคัญที่มีความจะเป็นเร่งด่วนก็จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในเรื่องของความพร้อมความสามารถในการดำเนินการได้ทันที41โครงการวงเงิน 1,525 ล้านบาทส่วนโครงการในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแยกเป็นจังหวัดมีทั้งหมด55โครงการวงเงิน 11,000 ล้านบาทครับ
0: วันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าแต่ละภาคส่วนนำข้อเสนอที่เป็นโครงการน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ในการจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงๆค่ะ
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะมีการขับเคลื่อนและนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที
0: ่
1: แต่คุณผู้ชมครับMBTI เรามาทั้งทีต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนพื้นที่เข้าไปรับฟังเสียงมาครับว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังกันสักหน่อยครับ

0: การที่ครม.ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าประกอบกับวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยที่พักเต็มหมดคือโครงการที่เสนอเนี่ยมันมี2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ย50ล้านเนี่ยเรามุ่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สะพานที่มันเก่าแก่มันมีระยะเวลามา30ปีแล้วใช้มา30ปีแล้วเราก็เสนอโครงการเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็พวกเขื่อนป้องกันตะลิงก็หลายๆด้านรวมกันส่วนที่2เนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย26โครงการ 35,000 กว่าล้านเนี่ยรวมๆโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปซึ่งท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอขอมาเราก็ใส่ข้อเสนอเหล่านี้ไป 35,000 กว่าล้านก็พี่น้องประชาชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพี่น้องขายของได้มากขึ้นทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกรณีด่านชายแดนเนี่ยมันซบเซาใช่ไหมครับด่านเก่าเนี่ยมันรถไม่ผ่านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดอีเวนต์เข้าไปนะครับในช่วงที่ด่านเก่าด่านใหม่กำลังเปิดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนเที่ยวว่าตลาดยังอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับก็การเสนอข้อเสนอครั้งนี้นะครับเราเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์การค้าสภาอุตสาหกรรม YEC ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดของเราครับก็ในเรื่องแกสโตรนี่เนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเราชูอาหารที่เราได้รับรางวัลหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลามากขึ้นครับเราได้งบประมาณมา600กว่าล้านซึ่ง400ล้านแรกเนี่ยมาซ่อมแซมคลองรอหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลกันว่าน้ำมาเนี่ยซ่อมไม่ทันเราก็ไปติดตามงานอยู่ตลอดนะครับว่า90วันเนี่ยเราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็กันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขุดลอกคูคลองแล้วก็ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำครับ
1: ค่ะท่านเลยก็อยากว่าให้เขาประชาสัมพันธ์ว่าสงขลามีขนมไทยมีขนมโบราณแล้วก็เชียร์แนะนำคนให้มาเที่ยวสงขลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูว่าสงขลาเราเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ถ้าเขาลงมาพัฒนามันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยกังวลว่าน้ำมาปีนี้เราจะรับมือยังไงทุกๆโครงการทุกๆแผนงานเนี่ยพยายามดำเนินการนะครับช่วงระยะเร่งด่วนเนี่ยเราจะฝึกซ้อมแผนอพยพก่อนนะครับ

0: โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อยว่ากันแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยที่จะทำต่อก็คือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพื่อดึงการท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนต่อไปครับต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านเลือกสงขลาเป็นที่ประชุมที่แรกนะครับประจำปี2569เนี่ยเป็นครั้งที่1นะครับแล้วคิดว่ายังมีจังหวัดต่อๆไปแต่ว่าสงขลาได้รับโอกาสเนี่ยก็เชิญชวนนะครับคนสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่มาประชุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสงขลาครับ
1: ขอบคุณน้องกรวิทย์จันพูนน้องกรวิทย์จันพูนนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาที่ได้รวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าครั้งนี้สำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนสงขลาให้ได้ตอบโจทย์มากที่สุดทั้งการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การที่จะมีงบประมาณในการป้องกันปัญหาอุทกภัยส่งเสริมวิสาหกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของอาหารผลักดันให้มากที่สุดในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยคาดหวังจากสิ่งที่จะได้รับหลังจากครม.สัญจรครั้งนี้นะคะน้องบุคคะแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนนั้นสมหวังนะคะก็ต้องมาติดตามกันด้วยเรื่องของผลของการประชุมครม.ในวันนี้นะคะ
1: แต่ว่าเวลาเช้าวันนี้ค่อนข้างจำกัดนะแต่คุณผู้ชมครับเวลาของครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังไม่หมดเพราะการประชุมยังไม่เริ่มจะมีการประชุมเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่ง NBT กรุงเทพมหานคร NBT สงขลารวมถึง NBT ที่ดูแลพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดซึ่งทำหน้าที่ในการส่งต่อความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปสู่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ดำเนินการภาครัฐที่จะทำให้พี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างไรในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ดังนั้นเราสองคนยังคงเกาะติดกันอยู่
2: ถูกต้อง
1: ไม่ไปไหนจนกว่าการประชุมจะเริ่มการประชุมจะมีขึ้นแล้วก็การประชุมจะจบ
2: ใช่
1: ผู้ชมติดตามทางหน้าจอ MBT to HD รับรองว่าครบแน่นอนในการยกระดับสงขลารวมถึง5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยแต่ว่าเช้านี้กลับไปที่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลกับคุณอาร์ตอาชิระกันก่อนครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณบุ๊ควรพัฒน์และคุณพันณภัทรนะคะรายงานสดมาจากสถานที่การจัดประชุมครม.ครั้งแรกวันนี้ที่จังหวัดสงขลาก็คือที่ม.อ.นั่นเองนะคะ
4: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครม.สัญจรยังมีมิติที่หลากหลายที่บรรดาคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กันไปก่อนมีเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าชายแดนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: ค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:41 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเบรกนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปรับฟังผลการเวิร์กช็อปพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครับพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลเน้นการประชุม4ประเด็นหลักนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็ภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยนะครับที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็นำเสนอปัญหาและก็แนวทางแก้ไขทั้ง4ด้านนะครับได้แก่ด้านเศรษฐกิจก็จะมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสังคมนะครับก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มนักเรียนการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับการพัฒนาแรงงานพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดผ่านวิทยาลัยชุมชนส่วนในมิติด้านความมั่นคงนะครับภายในพื้นที่ก็ต้องพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีนะครับให้เป็นด่านอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเช็คพอยท์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดอุโมงค์เอ็กซเรย์แล้วก็ระบบยืนยันตัวตนทางชีวมิติหรือว่าไบโอเมตริกส์นะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของรัฐรวมทั้งสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนแบบยั่งยืนและในมิติด้านสุดท้ายก็คือด้านภัยพิบัตินะครับให้เร่งระบบระบายน้ำให้เพียงพอรองรับฝนตกหนักเตรียมพร้อมเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรเมื่อเกิดภัยพร้อมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยที่แม่นยำและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและลดความล่าช้าซ้ำซ้อนในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานครับ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปที่ด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะไปติดตามแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งที่2และพื้นที่ลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์หวังที่จะยกระดับการบริหารจัดการชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและผลักดันการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซียนายเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ด่านศุลกากรประดังเบซาพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งตลอดจนสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของพื้นที่อำเภอสะเดารวมถึงแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือใน3มิติได้แก่ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเสียหศักดิ์กล่าวว่าด่านศุลกากรประดังเบซาถือเป็นจุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้มีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนปะดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
0: จากเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องของปูม้ากันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ที่ธนาคารปูม้าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับโดยท่านรองนายกก็ไปปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลนะครับพร้อมกับเตรียมต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารปูม้าและโดมปะการังที่ธนาคารปูม้ากลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งก็มีประชาชนและก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับกันอย่างคึกคักทีเดียวครับโดยท่านรองนายกยศชนันท์นะครับบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการนำเสียงสะท้อนจากประชาชนมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โลมาอิระวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแยกออกจากกันแต่ต้องเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันหัวใจสำคัญก็คือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปล่อยปูม้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เห็นผลแล้วนะครับแต่จากนี้เนี่ยก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตอบคำถามให้ได้ว่าปัจจัยใดทำให้ปูม้าเติบโตได้เร็วแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งชนิดของสัตว์น้ำสัดส่วนของปะการังหรือระบบนิเวศโดยรอบเพื่อออกแบบการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งยังเตรียมนำเทคโนโลยีดิจิตอลทวินนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะการจัดเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อเชื่อมโยงกับการดูแลโลมาอิระวดีและระบบนิเวศในภาพรวมพร้อมกับมองไปถึงการต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเข้ามาเสริมทั้งเรื่องของปูม้าและก็สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่เพื่อจะขยายผลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นและก็เป้าหมายสำคัญต่อไปคือทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่ชุมชนดูแลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นที่ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐและทำให้การอนุรักษ์สามารถเดินหน้าต่อได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
2: สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เองจะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนอกจากเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนนี้เรามีการสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจเราเรียกว่าเศรษฐกิจ blue economy นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า wellness ก็คือเศรษฐกิจสุขภาพต่างๆแล้วก็ความจริงแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลอีกอันนึงนะครับที่ทางภาคใต้เนี่ยทำได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องนี้ไปธรรมชาติก็ดีขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพก็มีขึ้นนะครับเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็รายได้ของพี่น้องก็ดีขึ้น
1: ที่บอกนะคะว่าการประชุมครม.สัญจรนะคะไม่ใช่เป็นการประชุมทั่วไปนะคะเพราะว่าการประชุมครม.สัญจรเนี่ยจะได้ให้โอกาสกับประชาชนได้พบปะกับบรรดาคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงของพี่น้องไปรับฟังปัญหานะคะรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านก็คือท่านทรงศักดิ์ค่ะลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องร้องทุกข์ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาค่ะมีการล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านแบบเป็นกันเองนะคะสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะ บรรยากาศที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเองเมื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดทั้งสอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยจุดรับเรื่องร้องทุกข์แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่อหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรงเพื่อให้ปัญหาได้รับการรับทราบและนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐได้ใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและนำข้อมูลไปประกอบการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
0: ไปดูในมิติของเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขกันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาครับไปติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมกับเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรรวมถึงอสม.อีกกว่า200คนด้วยครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยได้เยี่ยมชมอาคาร8ชั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มพื้นที่รองรับประชาชนครับซึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดความแออัดในการให้บริการเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยเนี่ยประมาณ500คนต่อวันนะครับทำให้พื้นที่ให้บริการเดิมเนี่ยมีข้อจำกัดในการรองรับผู้บริการจึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการดูแลประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนรองรับบริการทางการแพทย์ในหลายด้านนะครับทั้งหอผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวะอนามัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ครับในปัจจุบันนี้แผนกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้น2นะครับก็ได้เปิดให้บริการแล้วส่วนในชั้น3ของอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนจัดเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตและก็ศูนย์ฟอกไตโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบได้ประมาณเดือนมกราคมปีหน้า2570ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยลดความแออัดและลดภาระการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นครับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็สอบถามอาการแล้วก็ความเป็นอยู่ก่อนแล้วก็ครอบครัวด้วยสะท้อนความตั้งใจในการติดตามการให้บริการจากทั้งมุมของระบบแล้วก็ผู้รับบริการครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีก็ยังได้พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ในการปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าโดยมีอสม.จำนวน200คนนะครับจากตำบลคูตำบลป่าชิงตำบลนาว่าตำบลบ้านนาและก็ตำบลลางาของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกนะครับว่าจากความสามัคคีของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ทุ่มเทแรงกายและว่าการทำงานของทุกคนจะสร้างสุขภาวะและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนครับ
1: ส่วนการดูแลกลุ่มเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระพงซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ของเกาะยอสงขลานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่เกาะยอจังหวัดสงขลาค่ะไปรับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับชมการสาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีอิเคะ จิเมะซึ่งเป็นวิธีการจัดการปลาหลังการจับเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่ร่วมชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพงนะคะทั้งซาโมซาปลากระพงคลุยปลากระพงปลากระพงลวกจิ้มและเมนูที่อยาก

0: ให้ลิ้มลองไอศกรีมปลากระพงค่ะพร้อมลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและการให้อาหารปลากระพงตำบลเกาะยอนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะเลี้ยงปลากระพงของจังหวัดสงขลาระดับและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพง3น้ำก็ยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน
1: และอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในครั้งนี้นอกจากการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็ยังมีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ลงพื้นที่ไปที่สตูลด้วยนะครับไปสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการขึ้นการลงของอากาศยานแล้วก็จะขึ้นลงเนี่ยบนผิวน้ำด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการยกระดับการเดินทางและการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่ท่าเรือปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งที่ขึ้นแล้วก็ที่ลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเพื่อพิจารณาสภาพพื้นที่และความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาแนวทางการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลกับพื้นที่อื่นๆในฝั่งอันดามันในอนาคตครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็บอกว่าการจัดตั้งพื้นที่ขึ้นลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำก็จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องไม่กีดขวางเส้นทางเดินเรือการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำเพื่อให้การพัฒนาเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ครับซึ่งหากมีความเหมาะสมและก็สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเดินทางที่จะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้สนับสนุนการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลและก็พื้นที่ฝั่งอันดามันด้วยครับจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำในพื้นที่จังหวัดสตูลพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปครับ
0: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหวังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนลดภาระดอกเบี้ยและเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตลอดจนสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุงมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสิ้น691กองทุนประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน670กองทุนกองทุนชุมชนเมือง19กองทุนและกองทุนชุมชนทหาร2กองทุนโดยทุกกองทุนได้ขับเคลื่อนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครบถ้วนแล้วในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่มุ่งเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นโดยจังหวัดพัทลุงมีกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแล้ว227กองทุนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านในทุกพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดพัทลุงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ